0: แต่ว่ารอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงรายละเอียดค่ะโดยย้ำว่าเป็นบอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วนะคะส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วค่ะเมื่อถามถึงเงื่อนไขที่ให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียว2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงค่ะ
1: รายงานมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอท่านเป็นผู้แถลงดีกว่านะผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับ
2: ผมเห็นว่ามีข่าวว่าได้1,000บาทไปใช้2เดือนนี้
1: ก็เดี๋ยวรอให้ท่านคุณแถลงนะครับเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
3: จริงๆที่รัฐบาลตัดสินใจต่อ
1: มันก็จะมีในเรื่องของตนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการ
0: ส่วนการรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเราจะไม่ทำอะไรที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะส่วนกรณีดังกล่าวจะกระทบกับราคาพลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายจุดที่เราจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าทั้งนี้หลังจากที่จบโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยความชัดเจนรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่ารายละเอียดจะต้องรอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดพิจารณาก่อนใช้งานก่อนใช้การพิจารณารอบสุดท้ายซึ่งจากที่ตนได้คุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าจะให้สิทธิ์ 1,000 บาทเป็นเวลาการใช้2เดือนในเกณฑ์ 60-40 เหมือนเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการเติมเงินเข้า700บาทรวมกับสิทธิ์ปกติ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิมค่ะเมื่อถามย้ำว่าจะต้องมีการโยกงบประมาณมาใช้สำหรับการต่ออายุครั้งนี้หรือไม่นายเอกภพยืนยันว่าไม่ต้องมีการดึงเงินมาเพิ่มซึ่งจำนวนเงินที่คำนวณณวันนี้ 1,000 บาทหากดำเนินการ2เดือนและถือเป็นการเปิดช่องทางการให้ได้ใช้มากขึ้นค่ะ
4: ซึ่งทางด้านประชาชนพ่อค้าแม่ค้าย่านตลาดห้วยขวางก็เห็นด้วยนะคะที่รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนค่ะเพราะว่าเห็นว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพกระตุ้นกำลังซื้อจากวิกฤตค่าครองชีพพร้อมเสนอขยายระยะเวลาออกไปให้มากกว่า2เดือนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะลงพื้นที่ย่านตลาดห้วยขวางเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะคะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยค่ะกับการที่รัฐบาลนั้นเตรียมขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระในกระเป๋าเงินสำหรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอีกทั้งป้ายสัญลักษณ์ของโครงการเนี่ยนะคะก็ยังช่วยให้ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังอยากให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการออกไปให้ยาวนานกว่า2เดือนหรือไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้การช่วยเหลือสามารถครอบคลุมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระยะยาวได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
5: ก็ดีเพราะว่ามันช่วยเราได้เบากระเป๋าเงินเราได้เพราะว่า ทุกครั้งเรามาซื้อของใช่ไหมเราต้องใช้เงินสดเราทุกบาทแต่ทีนี้เขามาช่วยเราก็ดีหน่อย

0: เห็นด้วยค่ะ
1: ขายดีจ้าอยากให้อยากให้ต่อจาก 3-4 เดือนนู่นนะต่อ
2: เดือนไม่พอ
1: ใช่2เดือนมันไม่พอหรอกเพราะว่าคนมันจนมันเยอะและรายได้รายได้กับรายรับอ่ะมันต่างกันถ้าได้ครึ่งต่อครึ่งมาช่วยนี่คือมันแบ่งเบาภาระเขาเยอะเลย
2: ส่วนมากลูกค้าร้านเราเป็นคนกลุ่มไหน
1: ใช่กลุ่มนี่แหละกลุ่มบอกบางนี่แหละกลุ่มยากจนนี่แหละรายเดือนเงินเดือนก็น้อยอ่ะเนาะคนเราแล้วความเนี่ยความใช้จ่ายมันก็สูงของมันก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นเยอะแยะไปหมดถ้าได้อันนี้ก็ดีอ่ะ
3: ก็โอเคอยู่นะครับก็เป็นดีครับก็อยากให้สัก4เดือน
2: ครับ4เดือนไม่พอ
3: ใช่ครับ
2: ช่วงที่ผ่านมาที่มีโครงการนี้ร้านเรายอดขายเพิ่มขึ้นไหมคะ
3: เพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนครั้งแรกครั้งแรกจะดีกว่าที่แบบว่าก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆใช่ครับ
2: ทีนี้เหมือนมันเป็นช่วงแบบ2เดือนก่อนจะสิ้นปีมองว่าจะช่วยเพิ่มให้คนแบบว่าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยหรือว่าใช้จ่ายมากขึ้นไหมอ่ะ
3: น่าจะมีผลนะครับมีผลมากขึ้นครับ
4: ส่วนรายละเอียดนะคะรอการแถลงการต่อไปค่ะวุฒิสภาค่ะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เกาะช้างติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวค่ะตั้งเป้าเปิดใช้ในปี2571พร้อมเร่งผลักดันถนนบางเบ้าสลักเพชรยกระดับโครงการพื้นฐานค่ะสมาชิกวุฒิสภาจัดโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรที่เกาะช้างจังหวัดตราดระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569โดยนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคตะวันออกเป็นประธานกล่าวเปิดงานค่ะโดยบอกว่าการที่สมาชิกวุฒิสภาและสื่อมวลชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะช่วยให้การทำงานของทั้งสองฝ่ายมีความสอดคล้องและเข้าใจกันโดยการมุ่งเป้าไปที่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติก่อนที่จะมีพิธีเปิดสมาชิกพุทธสภาได้ไปติดตามการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวที่อำเภอเกาะช้างเนื่องจากพื้นที่บนเกาะช้างไม่มีระบบประปาชาวบ้านต้องใช้น้ำต้องซื้อน้ำขุดบ่อบาดาลรวมถึงดึงน้ำจากน้ำตกมาใช้จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างโครงการดังกล่าวแม้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติจำนวน81ไร่เพื่อนำที่ดินในพื้นที่มาใช้ในการก่อสร้างคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2570และจะเริ่มใช้งานได้ปี2571ขณะที่คนในพื้นที่สะท้อนว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวถือเป็นความหวังของเกาะช้างช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำโดยปัจจุบันท้องถิ่นต้องนำรถน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนส่วนโรงแรมต้องซื้อน้ำปีละหลักล้านบาทค่ะนอกจากนี้สมาชิกวุฒิสภายังได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้างช่วงบ้านบางเบ้าบ้านสลักเพชรเป็นระยะทาง 11.230 กิโลเมตรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งการเดินทางคาดว่าจะเริ่มตั้งงบประมาณและเริ่มก่อสร้างในปี2571และจะแล้วเสร็จในปี2573ค่ะนายเติมศักดิ์เสิร์ชศรีกำนันตำบลเกาะช้างใต้และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างใต้ขอบคุณวุฒิสภาที่ลงพื้นที่ติดตามปัญหารวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทตราดที่ช่วยผลักดันโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะนายพัฒน์พงษ์พันธ์พม่าวิศวกรโยธาปฏิบัติการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราดกล่าวขอบคุณวุฒิสภาที่ช่วยผลักดันความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างทางหลวงรอบเกาะช้างหากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ถนนเส้นถนนบนรอบเกาะวิ่งรอบกันได้ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วยย่นระยะทางการเดินทางค่ะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์สมาชิกวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมโครงการ การวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรโดยบอกว่าได้รับทราบถึงปัญหาการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพร้าวจากความล่าช้าที่ส่วนหนึ่งมาจากการขออนุญาตผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงข้อที่ติดขัดส่วนเรื่องถนนรอบเกาะช้างเป็นโครงการที่ดีเพราะเกาะช้างมีนักท่องเที่ยวต่อปีเป็นจำนวนมากการคมนาคมจึงเป็นสิ่งสำคัญอยากฝากไปถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาและดูโครงการนี้เพื่อให้เร่งดำเนินการค่ะ
0: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางนะคะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการขนส่งจากทางถนนสู่ระบบรางคาดช่วยลดต้นทุนได้ 10% พร้อมต่อยอดสู่รถหัวจักรไฟฟ้าและขยายเส้นทางการขนส่งสู่ต่างประเทศผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568ณลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟฝั่งซีท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายพิพัฒน์กล่าวว่าถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกของประเทศไทยที่กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนได้ร่วมกันเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบซึ่งสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนนโยบายปลดล็อกศักยภาพใหม่เพื่อการเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางนำของระบบรางมาใช้สนับสนุนภาคการผลิตการค้าและการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการทดลองเดินรถครั้งนี้เป็นโมเดลรูปแบบการร่วมมือกันอย่างแท้จริงโดยใช้รถจักรของเอกชนคือบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกับแคร่ของการรถไฟขนส่งยางพาราของบริษัทสีตรังโลจิสติกจำกัดในเส้นทางยุทธศาสตร์ท่าเรือแหลมฉบังหนองคายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเป้าหมายในการเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีการทดสอบกระบวนการขนส่งตลอดเส้นทางเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเปรียบเทียบกับต้นทุนการขนส่งทางถนนทั้งในมิติของราคาระยะเวลาและความแน่นอนทั้งนี้การขนส่งสินค้าทางรางมีต้นทุนถูกกว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อย 10% แต่หากในอนาคตสามารถใช้หัวจักรที่เป็นไฟฟ้าได้ก็จะยิ่งทำให้ลดต้นทุนลงไป 20-30% ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดต้นทุนด้านโลจิสติกในภาพรวมลง
4: หลังจากจบข่าวเช้าสุดสัปดาห์วันนี้แล้วนะคะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมติดตามทาง NBT กันต่อเลยค่ะเพราะว่าเชิญชวนคุณผู้ชมรับชมรายการคุยกับครม.อนุทินในช่วงเวลา 9:05 นะคะวันนี้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการผ่าโครงสร้างพลังงานของประเทศค่ะ
5: เกิน3บาทมายาวนาน
6: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้านคุณมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
4: ราการคุยกับครม.อนุทินวันเสาร์นี้ค่ะพบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะมาเปิดแผนผ่าโครงสร้างพลังงานประเทศเปลี่ยนประชาชนจากผู้ซื้อเป็นผู้ผลิตผู้ขายไฟด้วยโซล่ารูฟปรับกติกาการแข่งขันมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดมั่นคงและเป็นธรรมพร้อมเปิดเบื้องหลังการลดค่าไฟฟ้าในบิลที่เราจ่ายมีต้นทุนอะไรซ่อนอยู่บ้างรัฐต้องเจรจาและปรับโครงสร้างอย่างไรเพื่อลดภาระให้กับประชาชนค่ะพบกันวันเสาร์นี้ก็คือวันนี้นะคะวันที่19กันยายนเวลา 9:05 ถึง 9:35 ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางออนไลน์ค่ะ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT และออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 9:05 น.ค่ะ
0: วันนี้มาดูเรื่องรู้สู้ภัยเอลนินโญนะคะเพราะเรื่องของต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มต้นจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกั้นน้ำเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนนะคะแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างไปติดตามรายงานนี้จากทีมข่าว NBT พิษณุโลกค่ะ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวเช้าสุดสัปดาห์ช่วงที่2นะคะติดตามเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามตัวคนร้ายในกรณีลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.ในพื้นที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะด้านผู้ว่านราธิวาสเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลล่าสุดกรณีที่คนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ก่อนเกิดการยิงปะทะบริเวณถนนบ้านบาลูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:30 นของวันที่18กันยายนพร้อมติดตามการรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดจากรายงานของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาอำเภอสุขิรินทร์ล่าสุดพบผู้เสียชีวิต2รายได้แก่อาสาสมัครอิรินแก้วระวังอายุ52ปีและอาสาสมัครนัทนันแก้วสุโพอายุ21ปีขณะที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม16รายหลังเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์และส่งต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบางส่วนไปยังโรงพยาบาลสุไหงโกลกเพื่อรับการรักษาจากทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่ยังรู้สึกตัวดีและอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ที่ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งครอบครัวผู้เสียชีวิตกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเต็มที่ในทุกด้านทั้งการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บการช่วยเหลือการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกรายตลอดจนดูแลสิทธิ์และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความตกหล่นขณะเดียวกันได้กำชับฝ่ายความมั่นคงเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุและขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรวมถึงดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและลดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายด้านทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์ขอขอบคุณโรงพยาบาลสุขิรินทร์ที่อนุญาตให้เผยแพร่ภาพข่าวมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: มาต่อกันที่เรื่องเตือนภัยสำหรับคนที่ทำฟันและทำรีเทนเนอร์ผ่านเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียนะคะล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางก็ร่วมกับทันตแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขบุกจับหมอฟันเถื่อนค่ะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ผันตัวมารับทำฟันเปิดเพจโฆษณาตามโซเชียลมีเดียพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมและไม่มีใบอนุญาตสถานพยาบาลค่ะโดยคดีนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.ได้รับข้อมูลจากทันตแพทยสภาและเบาะแสจากประชาชนกรณีมีการโฆษณารับจัดฟันและทำรีเทนเนอร์สีให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงรับทำฟันปลอมและรีเทนเนอร์ให้ประชาชนทั่วไปโดยนัดลูกค้าเข้ารับบริการภายในบ้านพักต่อมาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักในตำบลหนองน้ำส้มอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบหญิงอายุ31ปีกำลังเตรียมแบบพิมพ์ฟันและให้บริการพิมพ์ฟันแก่ลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมขณะที่สถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาลจึงจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีผู้ต้องหาเปิดเพจ Facebook ให้บริการทำรีเทนเนอร์และฟันปลอมแบบ Delivery ค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทรับสารภาพว่าจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6และศึกษาวิธีการจัดฟันจาก YouTube และ TikTok ก่อนสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และให้บริการมาประมาณ1ปีมีลูกค้าเดือนละไม่น้อยกว่า40รายค่ะ จ้าหน้าที่เตือนนะคะว่าการเข้ารับบริการทันตกรรมจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากเครื่องมือและกระบวนการฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องรวมถึงความเสี่ยงจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพขณะที่การใส่รีเทนเนอร์หรืออุปกรณ์จัดฟันที่ไม่ได้ทำตามหลักวิชาชีพอาจทำให้ฟันเคลื่อนเหงือกอักเสบฟันโยกรากฟันได้รับความเสียหายหรือเกิดบาดแผลภายในช่องปากสำหรับความผิดเบื้องต้นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามพรบ.วิชาชีพทันตกรรมพ.ศ.2537และพรบ.สถานพยาบาลพ.ศ.2541ฐานประกอบวิชาชีพและดำเนินกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้ทันตแพทยสภาแนะนำว่าก่อนเข้ารับบริการทางทันตกรรมประชาชนควรตรวจสอบชื่อและสถานะใบอนุญาตของทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ทันตแพทยสภาและตรวจสอบว่าสถานพยาบาลได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่ค่ะ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงลงพื้นที่เมืองเชียงใหม่ทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองค่ะรวบนักพนันได้เป็นร้อยคนคืนความสงบสุขสร้างเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงโดยบุกทลายบ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกัน2จุดใจกลางเมืองเชียงใหม่นายพลพีกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2แห่งเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรมีการจัดระบบเวรการทำงานของพนักงานและกาดอย่างเป็นระบบนอกจากนี้จากพยานเอกสารบัญชีรายรับรายจ่ายที่ตรวจยึดได้แสดงให้เห็นว่าบ่อนดังกล่าวเปิดลักลอบดำเนินการมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า2ปีและมีเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องค่ะ
2: ที่แรกนะครับก็มีสมาชิกเทศบาลนะครับเป็นคนที่จัดเรื่องกาดหรือดูแลความปลอดภัยนะครับซึ่งผมก็ได้คุยด้วยตัวผมเองนะครับเราก็จะรู้ระบบว่าใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนส่งคนมาเป็นกาดหรือใครมาเป็นคนเก็บตังวิธีการเก็บนั้นเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่นี่ที่สันติธรรมนี้ก็มีต่างชาติเข้ามาเล่นด้วยนะครับซึ่งเราก็เอาข้อมูลที่เรามีในการที่เรามาสืบเนี่ยเราก็ไปถามกับพนักงานที่นี่เขาก็บอกว่าก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเล่นในที่นี่ด้วยนะครับส่วนคนที่มาเล่นในที่นี่นะครับถึงแม้แต่ณเวลาที่เราเข้ามานี้จำนวนอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าโดยประวัติที่เราสืบมานั้นก็จะมีแบบนี้ทั้งวันนะครับแล้วก็กะเองหรือพนักงานเองเนี่ยวันนึงก็จะแบ่งช่วงกันเป็นประมาณ3กะต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่บ่อนวิ่งหรือบ่อนชั่วคราวนะครับเป็นบ่อนถาวรนะครับเพราะว่าโดยบัญชีที่เราเห็นโดยคำให้การของพนักงานที่นี่ก็บอกมาอยู่แล้วว่าน่าจะมีเกิน2ปี
0: สำหรับผลการจับกุมในภาพรวมเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวกลุ่มนักพนันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากกว่า100รายผู้จัดให้มีการเล่น14รายเป็นคนต่างด้าว8รายและผู้สนับสนุนให้มีการเล่น4รายค่ะพร้อมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทรวมถึงอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากหลังจากนี้พนักงานฝ่ายปกครองจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อมูลบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเอกสารบัญชีการเงินและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดพร้อมดำเนินการสอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อขยายผลดำเนินคดีไปถึงเจ้าของบ่อนผู้เช่าสถานที่ตลอดจนผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนค่ะ
1: กระทรวงอว.ผนึกกำลัง15มหาวิทยาลัยจัดตั้ง USC Consortium เพื่อยกระดับกลไก University Holding Company และผลักดันงานวิจัย Deep Tech นะคะจากห้องปฏิบัติการสู่ตลาดทุน ศาสตราจารย์ดร.ยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to National Growth ในงานเปิดตัว University Holding Consortium ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา15แห่งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรภาครัฐและเอกชนพร้อมประกาศจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์กล่าวว่ากระทรวงอว.กำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้การลงทุนในงานวิจัยเกิดขึ้นบนฐานของเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและสามารถแข่งขันได้การสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่จะมุ่งไปยังอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเช่นสุขภาวะการแพทย์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเปิดโอกาสให้ธุรกิจเกิดใหม่และธุรกิจต่อยอดจากมหาวิทยาลัยเข้ามาพัฒนาร่วมกับองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์อาหารการเกษตรและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกลไกทางการเงินเพื่อธรรมชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสใหม่ของประเทศไทยค่ะ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษใน NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Prime Minister has defended the government's crackdown on scam networks, citing prosecutions and more than 20 billion baht in assets seized or frozen as evidence of ongoing action.Prime Minister Anuttin Chanwirakul said the government had stepped up efforts against scam syndicates, including legal action and asset seizures, after U.S. lawmakers called for investigations and possible sanctions against 28 individuals and entities allegedly linked to scam networks in Southeast Asia. The Prime Minister said Thailand had received appreciation from foreign security agencies for its efforts to combat technology-related crime. Meanwhile, government spokesman Ekapop Pienpiset said authorities were also targeting nominee arrangements, the so-called grey capital, and the use of Thai identity cards by foreigners, with data on financial transactions being used to identify suspicious accounts. Mr. Ekapop said checks on company shareholders including cross-referencing government databases and reviewing financial records, had helped screen out applications to registered companies considered at risk of nominee arrangements by around 70%. Authorities have identified around 2,100 companies with potential nominee links, while more than 10,000 other companies remain under further scrutiny. Thai officials have also seized or frozen assets worth more than 20 billion baht linked to illicit businesses and scam networks.Negotiations on a free trade agreement between Thailand and the European Union have reached a major milestone, with both sides set to begin their 10th round of talks in Phuket later this month. Prime Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting of the working group overseeing the negotiations as Thailand prepares for the next round from September 28th to October the 2nd. The two sides have reached agreement on about two-thirds of the chapters, with the remaining issues to be discussed in Phuket. If the talks are successfully concluded, the agreement will undergo legal review and detailed drafting before being submitted to the Cabinet and Parliament for consideration. This process is expected to take about a year before the agreement can take effect. The FTA is expected to help further expand Thai exports to the EU's 27-member market.The government says preferential access could also encourage companies from countries, including the United States, China, and Japan, to establish production bases in Thailand for exports to Europe. The agreement would also require Thailand to align domestic rules and standards with international practices in areas including intellectual property, government procurement, and the digital and green economies. A study by the Institute of Future Studies for Development estimates that the agreement could raise Thailand's GDP by 1.28% and increase exports by 2.8%. Based on current growth of just over 2%, the study projects annual economic growth could rise above 3% if the FTA is concluded. Thailand's Consumer Protection Authorities have helped resolve a dispute involving an online furniture purchase, with the seller agreeing to replace the product and provide compensation. Prime Minister's Office Minister Supamat Isaraphakdi, who oversees the Office of the Consumer Protection Board, said the case shows that consumers can seek assistance even when an online seller has no physical shop. The consumer had ordered an electric sofa with cup holders and a massage system on online basis on August 15th, but received a different product. After a complaint was filed, OCPB officials inspected the company and negotiated directly with its management. The seller agreed to deliver a replacement matching the original by September 20th and pay compensation. The OCPB is also monitoring the delivery and payment to ensure the agreement is fulfilled. Minister Supamat said the OCPB will continue using purchase records to trace online businesses and investigate complaints, including through on-site inspections where necessary. Consumers are advised to keep evidence such as seller information, advertisements, chat records, order and payment details, and photos of the products received. Complaints can be filed with the OCPB through its 1166 hotline, the OCPB Connect app, its website, or provincial consumer protection offices nationwide. And that's the end of our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีครับ

พิรุณพรำฟ้าร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัฐวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะมีแผนเชิญผู้นำเมียนมาให้เดินทางมาเยือนโดยหวังใช้การทูตผลักดันเมียนมารับผู้ลี้ภัยโรฮิงญากลับประเทศค่ะนายกรัฐมนตรีอันวัยอิบราฮิมของมาเลเซียเปิดเผยว่าจะเชิญนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาให้เดินทางมาเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเนื่องจากมองว่าการเจรจาทางการทูตเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในมาเลเซียทั้งนี้2สัปดาห์ก่อนนายกรัฐมนตรีอันวาสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเตรียมเชิญผู้นำเมียนมาเดินทางมาเยือนมาเลเซียโดยกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมมีความสัมพันธ์ฉันมิตรและทำการค้ากับเมียนมาแต่ต้องการให้เมียนมารับผู้ลี้ภัยกลับประเทศก่อนหน้านี้มาเลเซียระบุว่าเมียนมาตกลงรับชาวโรฮิงญา 5,000 คนกลับประเทศโดยการส่งกลับจะดำเนินการเป็นระยะหากเมียนมาไม่สามารถรับผู้ลี้ภัยทั้งหมดได้ในครั้งเดียวซึ่งแผนระยะแรกกำหนดส่งกลับ 1,476 คนในวันที่29กันยายนนี้ค่ะขณะที่องค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนต่างแสดงความกังวลจากการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในแผนการส่งกลับของมาเลเซียและเตือนว่าสถานการณ์ในเมียนมายังไม่ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการส่งผู้ลี้ภัยกลับอย่างไรก็ตามมาเลเซียยืนยันว่าการส่งกลับจะเป็นไปโดยสมัครใจค่ะ
1: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการว่าที่ประชุมคณะกรรมการอภัยโทษซึ่งมีสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมอิสมาอิลทรงเป็นองค์ประธานได้มีมติให้อภัยโทษแบบมีเงื่อนไขแก่นายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีวัย73ปีโดยให้รับโทษจำคุกที่เหลือด้วยการกักบริเวณภายในบ้านพักจนถึงวันที่23สิงหาคมปี2571ภายใต้เงื่อนไขต้องชำระค่าปรับจำนวน50ล้านลิงกิตหรือราว408ล้านบาทรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนการอภัยโทษจะถูกเพิกถอนและเขาจะต้องกลับไปรับโทษจำคุกในเรือนจำทันทีทันทีนายนาจิบกำลังรับโทษจำคุกหลังถูกศาลฎีกาตัดสินความผิดเมื่อปี2565ในคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาแห่งชาติหรือ 1MDB ซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33,000 ล้านบาท
0: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกแล้งที่สุดครั้งแรกในช่วง35ปีที่ผ่านมาพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนื่องจากแหล่งน้ำสำรองใต้ดินถึง2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติค่ะซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งอย่างรุนแรงแต่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติมากจากอิทธิพลของพายุและมรสุมทั้งนี้รายงานจากการสำรวจทรัพยากรน้ำยังระบุ ด้วยว่าปีที่แล้วธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกละลายเร็วขึ้นจนสูญเสียมวลน้ำแข็งสุดที่เป็นปีที่4ติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น 1.1 มิลลิเมตรค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กับคุณโก้คชพลกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะเปิดฉากอย่างเป็นทางการนะครับถ่ายทอดสดทาง MBT ของเราด้วยขณะที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งขันมาก่อนหน้านี้ชนะรวด3นัดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับทีมลูกยางสาวไทยครับชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกม2026ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ครับแข่งกันที่โอกาซากิชูโอะโซโกพาร์คยิมเนเซียมนะครับของประเทศญี่ปุ่นทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับดีกรีแชมป์เอเชียปี2026ลงสนามไปแล้ว2นัดครับเอาชนะทั้งมองโกเลียไป3-0เซตแล้วก็ชนะคีร์กีสถานมา3-0เซตเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วล่าสุดทีมอันดับ13ของโลกทีมสาวไทยครับลงเล่นนัดสุดท้ายของกลุ่ม4เจอกับไชนีสไทเปอันดับ38ของโลกซึ่งมี6แต้มเท่ากันครับเกมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น ชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดนะครับทัดดาวนึกแจ้งสสิภาพรจันทวิสูตรพิมพิชยากกกรรมชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับส่วนไชนีสไทเปก็นำทีมมาโดยเหลียวยี่จินกัปตันทีมแล้วก็ฉางยี่ชินะครับดาวตบของทีมในเกมนี้เซตแรกครับช่วงต้นเซตทั้ง2ทีมเล่นกันสนุกสูสีเลยครับแต่จากนั้นทีมสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายเอาชนะไปก่อนครับ25-22และใน2เซตถัดมาทีมสาวไทยก็ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับประสานงานกันได้อย่างดีครับทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำก็ช่วยกันตบทำแต้มครับสาวไทยชนะไปได้อีก25-20และก็25-22นะครับสุดท้ายเกมนี้ชนะไป3เซตรวดครับชัชชุออนโมกศรีกับพิมพิชยากกรำทำไปคนละ14คะแนนสาวไทยชนะ3นัดรวดนะครับมี9คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนไชนีสไทเปครับได้รองแชมป์กลุ่มซึ่งรอบก่อนรองชนะเลิศแข่งขันเริ่มต้นวันที่20กันยายนนี้ครับโปรแกรมแข่งขันในวันอาทิตย์ที่20ครับในรอบ8ทีมสุดท้าย8นาฬิกาอินโดนีเซียจะเจอกับไทยนะครับ11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับฮอกกี้สาวไทยครับเปิดสนามเอเชียนเกม2026เอาชนะสิงคโปร์ไป2-0ครับทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะครับทำผลงานนัดเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยมครับในรายการเอเชียนเกมที่เอเชียนเกมไอจีนาโกย่า2026นะครับโดยเอาชนะทีมฮอกกี้สิงคโปร์ไปเด็ดขาดครับ2-0ในนัดแรกของการแข่งขันโดยผลการแข่งขันในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลดีต่อความมั่นใจของทีมนะครับมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจถึงขอบสนามครับโดยเกมแข่งขัน3ควอเตอร์แรกไทยกับสิงคโปร์ยังเสมอกัน0-0นะครับจากนั้นในควอเตอร์สุดท้ายไทยก็บุกต่อเนื่องยิงมาได้2ประตูรวดครับจบเกมเอาชนะสิงคโปร์ไป2-0ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามนัดต่อไปวันที่21กันยายนทีมฮอกกี้สาวไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นครับส่วนวันนี้เวลา 16:00 นมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT 2 HD ของเราได้ครับจอมเตะภูมิเซ่ไทยยังต้องรอเหรียญทองนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ไปแข่งกันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปณธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์และก็เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในวันที่2มีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไทยลงแข่งขัน4ประเภทประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีนาวินปินทสูตรครับภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนมีจิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงนะครับส่วนในฟรีสไตล์หญิงเดี่ยวรุ่น17ปีขึ้นไปครับวัชรกุลลิ้มจิตรกรแล้วก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน17ปีพีรศักดิ์แสนสนิทกับมนันทองบ้านบ่อครับปรากฏว่าทีมนักกีฬาเทควันโดไทยคว้ามาได้อีก2เหรียญเงินนะครับเป็นผลงานของนาวินปินทสูตรในประเภทภูมิเซ่เดี่ยวชายอายุไม่เกิน30ปีแล้วก็จิรนัทเบนไซปากับทสางเกิดแดงครับในประเภทภูมิเซ่คู่ผสมรุ่นยุวชนครับส่วนในวันที่3มีนักกีฬาเทควันโดไทยลงสนาม5ประเภทด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยภูมิเซ่เดี่ยวชายในรุ่นยุวชนครับจิรนัทเบนไซปาภูมิเซ่เดี่ยวชายรุ่นเยาวชนนิติกรยิ้มประเสริฐภูมิเซ่ทีมหญิงรุ่นยุวชนครับปุญญิสาธนิกุลกิธเนศนะครับแล้วก็ทัศสางเกิดแดงอลินเลิศมงคลสวัสดิ์ฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับนัทนรีคำสะอาดและก็ฟรีสไตล์คู่ผสมรุ่นอายุ17ปีขึ้นไปอัจฉริยะเกิดแก้วกับวัชรกุลลิ้มจิตรกรนะครับ ก็ปรากฏว่าจอมเตะท่ารำไทยคว้ามาเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากผลงานของณัฐนรีคำสะอาดในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสรุปผลงานทีมภูมิเซ่ไทยแข่งขันไป3วันครับยังไม่มีเหรียญทองติดมือคว้ามา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับไปดูทีมเทนนิสชายไทยกันบ้างนะครับตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center Bilal Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือจำนวน2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นะครับนักผวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้มือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานเกมนี้แม็กซิมัสก็เล่นได้อย่างสนุกสูสีเกมมาเสมอกัน1ต่อ1นะครับต้องเล่นเกมตัดสินซึ่งแม็กซิมัสก็พยายามสู้เต็มที่ครับแต่ต้านความแข็งแกร่งมืออันดับท็อป100ของโลกไม่ไหวครับแพ้ไป1ต่อ2เซตสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ไทยตามหลัง0ต่อ1คู่นะครับต่อมาในประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2บูมกสิดิษฐ์สำเร็จครับมืออันดับ387ของโลกเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟสกาตอฟนะครับมืออันดับ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานซึ่งตลอดเกม2เซตแรกครับกสิดิษฐ์ก็พยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4ต่อ6นะครับแต่ว่าเซตที่2กสิดิษฐ์กลับมาเล่นได้ดีครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แพ้ไป0ต่อ2เซตนะครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0ต่อ2คู่ในวันนี้จะแข่งอีก3คู่ครับประเดิมจากประเภทคู่ซึ่งไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรครับพบคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟนะครับแต่ทั้ง2ทีมยังสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นจากนั้นต่อด้วยเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้นะครับจะเจอกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ2ของไทยแล้วก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟจะพบกับแม็กซิมัสพลาพลโจนส์ครับคู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยครับมาดูสนุกเกอร์กันบ้างครับนฤชาเพิ่มพูนนะครับแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครับในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิง15แดงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ซอยสุคนธสวัสดิ์วันแรกแบ่งการแข่งขันเป็น4สายนะครับนำอันดับที่1และอันดับที่2ของแต่ละสายผ่านเข้ารอบ8คนแข่งระบบ2ใน3เฟรมครับรายการนี้เจลสระบุรีพลอยขอนแก่นนักสอยคิวอาชีพและก็ทีมชาติไทยกลับมาแข่งขันเช่นเดียวกันครับซึ่งไฮไลท์เป็นการพบกันระหว่างเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนแชมป์สนุกเกอร์หญิงเยาวชนโลกและรองแชมป์สนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์โลกปีล่าสุดพบกับโซดาระยองครับสุทธิดายิ่งเฮงนะครับนักสนุกเกอร์เยาวชนที่ฝีมือดีอีก1คนครับซึ่งเกมนี้ประสบการณ์และก็ความแม่นของเจลสระบุรีนี่ออกคิวได้เหนือกว่ามากนะครับเอาชนะไป2ต่อ0เฟรมส่งผลให้เจลสระบุรีชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศส่วนสุทธิดายิ่งเฮงครับแพ้ไป2นัดรวดตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้สนุกเกอร์หญิง15แดงจะเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มคู่แรกเวลาประมาณ 10:00 นนะครับส่วนสนุกเกอร์ชาย6แดงจะแข่งขันในรอบ16คนต่อด้วยการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศผู้สนใจก็สามารถเข้าชมฟรีได้นะครับที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์หรือว่าลาดพร้าว71ครับข่าวไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มยิงแฮตทริกพาบาเยิร์นมิวนิกเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป7ประตูต่อ0ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าฟอร์มโหดจริงๆครับเกมนี้เปิดอาเลียนซ์อารีนาถล่มยูเนียนเบอร์ลินไปถึง7ประตูต่อ0ออกนํา3ต่อ0ในครึ่งแรกเลยนะครับจากจามันมูเซล่าในนาทีที่18ต่อด้วยสังหารจุดโทษของแฮร์รี่เคนนาทีที่39แล้วก็ เป็นประตูที่100จาก98นัดถือเป็นสถิติการยิงประตูหลักร้อยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสด้วยนะครับแล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่ครับยิงไกลตรงเส้นกรอบเขตโทษเสียบใต้คานสุดสวยในครึ่งแรกนะครับนาทีที่43ก็นำ 3-0 ห่างเลยครับจากนั้นครึ่งหลังบาเยิร์นมิวนิกยิงอีก4ประตูครับจากการโมงของแฮร์รี่เคนนาทีที่54เป็นประตูที่101ในการเล่นลีกบุนเดสลีกานะครับต่อด้วยอิสมาเอลไซบาลีครับหลุดเข้าไปยิงนาทีที่70และปิดท้ายที่ไมเคิลโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูครับนาทีที่73แล้วก็นาทีที่76จบเกมบาเยิร์นมิวนิกถล่มไปขาดลอยครับ7ประตูต่อ0มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดนำเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนอูเนโอนมีแต้มเดียวครับอยู่อันดับที่16ของตารางครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแข่งขัน1คู่เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านถล่มเชลซีไป3-0เชลซียังไม่ฟื้นเลยนะครับเกาโชชนะอิตาลี1คู่ครับมอนซาเอาชนะซาสซูโร่2-1บุนอาลาลิกาสเปนนะครับเอสวันยอนแพ้เอลเช่1-3แล้วก็ฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมื่อวานนี้โมนาโกเปิดบ้านเอาชนะลองส์ไป2-1ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในเช้าวันนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมการทอดสดนะครับการเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา16นาฬิกาด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: ครับ
1: เราส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพการป้อนนมลูกหวานเพชรฆาตที่สวนสัตว์น้ำเซี่ยงไฮ้ไห่ชางในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนะคะโดยลูกหวานเพชรฆาตตัวนี้กำลังจะมีอายุครบ100วันนับเป็นลูกหวานเพชรฆาตตัวที่3ของสวนสัตว์น้ำแห่งนี้มันสามารถกินนมได้ถึง 1.5 ลิตรภายในเวลา10วินาทีและกินนมราว12ลิตรต่อวันค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนพร้อมทีมข่าวเช้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ทำไมน้องต้องพูดว่าคนไทยด้วยล่ะไม่ใช่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยทุกคนที่จะวนเวียนกับแฟนเก่าเนาะใช่ไหมต้องวนเวียนกับแฟนเก่าน้องคนเดียวใช่มั้งอ่ะที่จะวนเวียนอยู่กับแฟนเก่าถ้าเราตัดเขาไม่ได้เราต้องพิจารณาตัวเองอ่ะว่าเรายังชอบเขาอยู่หรือเปล่าแค่ไหน
1: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
2: อ่ะไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
1: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
2: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ข้างๆในทุกวันค่ะจากวันแรกที่ยังทำไม่ได้สู่วันที่กล้าลงมือทำและกล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองทุกความสำเร็จจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพังแต่เพราะมีใครบางคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันและเชื่อมั่นว่าเด็กคนนี้ทำได้รายการในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับเด็กๆที่มากความสามารถเพราะพลังที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไปได้ไกลมาจากคนใกล้ตัวค่ะ
1: คือวิธีการใช้คำว่าแคสนักแสดงโขนนะแคสนักแสดงโขนเนี่ยแน่นอนเลยคือสรีระอย่างสูงอย่างเป็นตัวพระตัวนางก็จะต้องหน้ากลมเป็นรูปไข่หน้าเป็นวงหน้าใช่ครับวงลีเป็นรูปไข่สวมใส่ชดาก็จะพอดีกับกรอบชดากรอบพักพอดีก็จะสวยแต่เรื่องหน้าตาเนี่ยคือปกติเนี่ยเราแต่งกันอยู่แล้วฉะนั้นหน้าตาเนี้ยสามารถแต่งได้ช่างเดี๋ยวนี้ฝีมือดีทั้งนั้นแต่งแบบผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายยังแยกไม่ออกเลยสามารถแต่งได้ฉะนั้นการแต่งหน้าเนี่ยสามารถเพิ่มมิติได้แต่สิ่งที่เราจะไปลงลึกตรงนั้นในเรื่องของนักแสดงโขนคือความสูงความหนาความบางของสรีระรูปร่างความทะมักทะแมนอย่างยักษ์กับพระไม่ได้แตกต่างแต่เพียงแค่ว่ายักษ์อาจจะต้องมีความหนามากกว่าตัวหนากว่าตัวใหญ่กว่าแขนขายาวนี่คือลำอะไรก็สวยอยู่แล้วคอยาวโดยเฉพาะยักษ์ต้องควรที่จะคอยาวเพราะว่าเวลาเราสวมศีรษะลงไปเนี่ยถ้าศีรษะใหญ่หรือมีคางเนี่ยมันจะใหญ่กว่าศีรษะเราปกติอยู่แล้วมันก็จะกินคอเราไปนิดนึงถ้าเกิดคอเราแคบนะครับมันก็จะเหมือนเต่าเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่ว่ามันก็จะมีดีเทลตรงนั้นไปอีกสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนมาเนี่ยท่านบอกว่าคอยาวเนี่ยสวยเหมือนคอหงสวมทศกัณฐ์แล้วสง่างามแต่ถ้าคนนักแสดงคนไหนที่คอสั้นคอไม่ได้ยาวก็จะต้องเป็นสวมศีรษะที่ไม่ได้มียอดอย่างลิงหรือยักษ์ที่ไม่มียอดแต่ถ้าเกิดสวมยักษ์ที่มียอดไปปุ๊บมันก็จะทำให้คอเราเนี่ยอาจจะดูสั้นยิ่งขึ้นมันก็เกี่ยวที่สรีระแต่เด็กทุกวันนี้เนี่ยสรีระร่างกายของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนนี้แต่เดิมอาจจะฝึกเป็นลิงต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นยักษ์ต่อมาก็อาจจะฝึกมาเป็นพระจะเป็นลักษณะแบบนี้กับเด็กโดยทั่วไปที่จะแตกต่างกับสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอย่างผมเรียนมาในสายของวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยครูท่านจะชี้เลยลักษณะแบบนี้ผู้หญิงตัวเล็กนิดนึงตัวเล็กจิ้มลิ้มนิดนึงก็เป็นตัวนางผู้หญิงสูงโปร่งก็เป็นตัวพระเรียกว่าละครพระละครนางส่วนผู้ชายที่ตัวสูงบางเป็นโขนพระผู้ชายที่สูงหนาไปเป็นโขนยักษ์ต้องมีสรีระที่หนานะครับผู้ชายที่ตัวเล็กนิดนึงไปเป็นโขนลิงก็จะฝึกแบบนี้แต่ก็เราก็จะเคยเห็นเช่นเดียวกันว่าเด็กตอนเด็กคือบางคนเนี่ยตอนเด็กก็ตัวเล็กจริงๆนะครับแต่พอเริ่มมัธยมนิดสูงโดดเลยก็ย้ายสาขาก็มีจากลิงก็ไปเป็นยักษ์ก็มีนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพอเรามาดูเด็กในเรื่องของคัดสรีระเสร็จเนี่ยโดยภาพรวมเราก็จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นในหลากหลายบทบาทเด็กก็จะมีโอกาสได้เล่นหลากหลายบทบาทให้เขาได้รู้ว่าเขาชอบตัวนี้ไหมเขาชอบตัวนั้นไหมเขาได้มันก็มีข้อดีคือสมมุติเขาเคยเล่นลิงพอเขาตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาไปเล่นยักษ์แล้วมาเล่นกับน้องที่เล่นลิงข้อดีเลยคือเขาจะรู้กระบวนท่าลิงเขาก็จะรู้เลยจังหวะลิงเข้าอย่างนี้

0: ลิงทำแบบนี้เขาก็จะทำได้เขาก็จะดูน้องได้เข้ารบกับเข้าสู้กับน้องได้อันนี้ก็คือเป็นข้อดีในส่วนของเด็กที่เราพยายามฝึกให้เขาเป็นหลากหลายบทบาทก็จะมีในส่วนของเมื่อเราแคสเข้ามาแล้วในส่วนของการฝึกหัดพื้นฐานเบื้องต้นด้วยความที่เป็นนาฏศิลป์ไทยไม่ว่าจะเป็นโขนพระยักษ์ลิงหรือละครพระละครนางสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหมือนกันก็คือการดัดตัวการดัดมืออันนี้คือเป็นพื้นฐานที่จะต้องปฏิบัติแม้แต่ตัวยักษ์ตัวลิงก็ต้องดัดมือดัดขาดัดตัวให้หลังตรงหน้าเชิดอกผายไหล่ผึ่งอันนี้คือพื้นฐานแต่ทีนี้คุณครูต้องแยกตามชนิดประเภทแต่ละประเภทมีพื้นฐานแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเมื่อเราแยกปุ๊บเนี่ยเป็นลิงคุณก็ต้องไปฝึกในพื้นฐานของลิงแยกออกไปอีกฝึกพื้นฐานของตัวยักษ์ตัวพระหรือตัวละครที่เป็นตัวนางตัวละครพระละครนางก็ต้องฝึกสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือการลงเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนกันเหลี่ยมยักษ์ไม่เหมือนพระมันจะเป็นต่างกันเลยอย่างของละครนางตัวนางก็จะมีขาอีกแบบนึงการลงขาอีกแบบนึงตัวละครพระกับตัวโขนพระจะใกล้เคียงกันก็คือมีการลงขาที่ใกล้เคียงกันแล้วทีนี้ตัวยักษ์ก็ลงขาอีกประเภทหนึ่งลิงก็อีกประเภทหนึ่งฉะนั้นไอ้ตรงพื้นฐานตรงนี้มันต้องแยกไปฝึกไม่สามารถจะมาฝึกรวมกันได้ฉะนั้นถึงบอกว่าการแสดงโขนเนี่ยคือมันก็คือรวมหลากหลายคาแรคเตอร์เลยต้องแยกชนิดคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันความยากง่ายแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะฝึกซ้อมอันดับแรกเลยมันก็ต้องอยู่ที่ตัวของเด็กๆสำคัญคือบางคนจำได้เร็วบางคนจำได้ช้าบางคนมีพื้นฐานบางคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนที่เราจะจำเพาะเจาะลงไปเนี่ยถ้าเป็นความยากของครูก็คือตอนยกลบคือเราจะเรียกกันภาษาพูดว่ายกลบแต่จริงๆมันก็คือเป็นตอนที่สู้ลบไม่ว่าพระรามจะสู้กับยักษ์ตนไหนก็ตามเพราะในฉากนี้มันจะต้องมีทั้งพระยักษ์ลิงมันจะยากสำหรับครูที่ครูเองเนี่ยต้องแยกคาแรคเตอร์ให้ได้ว่าอันนี้ต้องไปต่อพระคนนี้ต่อยักษ์คนนี้ต่อลิงแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาต้องรอครับรอเวลาว่าต่อจบแล้วถึงจะได้มารวมกันพอมารวมกันมันไม่ได้เท่านั้นมันต้องรู้คิวของกันและกันอีกช่วงพระทําแบบนี้ยักษ์ต้องทํายังไงลิงต้องทํายังไงมันต้องดูจังหวะกันแต่ถ้าเป็นในความยากของเด็กเลยก็จะเป็นในความยากของการลําคู่หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานางอีกแบบเลยครับลิงอีกแบบครับอยู่กัน2คนบนเวทีดูใครไม่ได้ลอกท่าหนุมานลอกท่านางก็ไม่ได้นางจะลอกท่าหนุมานไม่ได้ฉะนั้นมันต้องมาจากความสามารถล้วนๆเลยอันเนี้ยยาก1เลยคือเพลงเนี้ยตีลังกาเยอะมากตีลังกาม้วนหน้าอารมณ์หนุมานมาหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โมโหไม่ว่าจะเป็นตอนหลังๆก็จะเป็นอารมณ์รักเกี่ยวพาราศีเนี่ย1ตอนแต่ต้องแสดงหลากหลายอารมณ์อันนี้เนี่ยจะยากถ้าเป็นตัวของยักษ์ก็จะเป็นอย่างเมฆลารามสูรเป็นเข้าคู่หรือถ้าเรารู้จักกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็คือรจนาเสียงพวงมาลัยพวกที่ลำคู่แบบนี้มันจะมีความยากเราเห็นว่าบางทีครูมองว่ามันแค่2ตัวนะแค่2ตัวละครเองแต่ดีเทลมันเยอะรายละเอียดมันเยอะเด็กต้องจำล้วนๆลำคู่กันไม่ได้แต่อย่างในกระบวนลบเนี่ยเขายังอยู่เป็นคู่พระรามยังดูพระลักษณ์พระลักษณ์ยังดูพระรามจริงๆคือตรงนี้มันจะไปในเรื่องของการออกแบบการเรียนการสอนของครูผู้สอนเด็กยิ่งเด็กเขาไม่ได้มีสกิลความสามารถมาก่อนอันนี้เราพูดถึงเด็กที่มาจากศูนย์เลย ฉะนั้นการแสดงในหนึ่งการแสดงเนี่ยบางครั้งเราต้องปรับให้เข้ากับสมรรถนะของผู้เรียนเราจะดึงเขาไปแบบเหมือนครูในกรมศิลป์แสดงเลยหรือเหมือนมืออาชีพมันก็จะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องดูเด็กว่าหนูครูต่ออย่างนี้นะแต่ว่าเรายังใหม่อันนี้ครูตัดทอนออกครูตัดทอนให้หนูนะครูเอาออกให้หนูจาก7นาทีต้องแสดงเนี่ยครูให้หนูเหลือ4นาทีนะครูอันนี้ตรงนี้ออกหนูไหวไหมหนูไหวไหมหนูไม่ไหวเราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมไม่ใช่ครูมาถึงชกอย่างเดียวเลยจนสะบักสะบอมไม่ใช่เราต้องถามเขาด้วยหนูไหวไหมเอาตรงนี้ออกนะเอาตรงนี้ออกเอาตีลังกาเนี่ยเขาตีตามนางเนี่ยนะครึ่งวงกลมเลยแต่หนูไม่ไหวหนู3ทีพอนะลูกหนูตี3ทีพอเราต้องตัดทอนให้เขาอย่างนี้หนูไหวไหมต้องคอยถามเพราะเด็กเขาจะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาเขาจะรู้สึกอบอุ่นเมื่อเวลาเขาอยู่กับเราเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่พอเขาลำไม่ได้นี่เขากดดันเรายิ่งไปด่าไปตำหนิยิ่งกดดันแล้วบางทีมันทำให้เด็กเนี่ยถ้าเกิดใจเขาถอยเนี่ยเขาก็จะเมมโมรี่เขาเลยว่าเขาไปไม่ได้เขาไม่โอเคเขาไม่แฮปปี้กับตรงนี้เขาก็อาจจะปิดทางของเขาไปเลยฉะนั้นเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงบันดาลใจพอเขาเริ่มทำได้มีรางวัลให้นิดนึงพอทำได้เสร็จแสดงเสร็จก็ชมต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ชมต่อหน้าเพื่อนๆแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่นะอาจารย์ช่วงซ้อมเนี่ยครูให้รางวัลไปเยอะแล้วนะอันนี้แสดงเสร็จคุณพ่อคุณแม่พาไปเลี้ยงไปกินอะไรหน่อยให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ได้นานแล้วพอครั้งต่อไปมาเราจะบอกเขาเลยว่าครั้งที่แล้วหนูเล่น4นาทีจริงๆเพลงมัน7นาทีนะครูตัดทอนให้นะลูกเดี๋ยวรอบนี้เราเพิ่มนะ6นาทีไหวไหมบางทีเขาบอกเลยครูเอาแบบเต็มเลยหนูไหวเราก็เต็มไปเลยเนี่ยมันจะมีช่องอย่างเงี้ยแต่เด็กที่เราสังเกตได้คือถ้าเขาเคยทำเขาคุ้นชินเขาจับจุดได้เขาจะไปเร็วเขาจะช้าแค่ตอนแรกวางพื้นฐานปูพื้นฐานเขาจะช้าแค่ตอนแรกพอเขาได้ผ่านเวทีแล้วได้ใส่ชุดแสดงได้อะไรเขาได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เขาจะเร็วเลยเขาจะเร็วเลย
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤษดานันท์ขวัญเนตรครับชื่อเล่นชื่อน้องจีโน่ครับปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1ครับเคยรู้จักตอนเด็กๆครับเพราะว่าหนูชอบเรื่องนาฏศิลป์อยู่แล้วแล้วก็ได้พบได้เห็นกับเพื่อนที่แสดงโขนมาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าทำเพื่อนเขาทำอะไรกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากเข้าอยากเราอยากเราอยากเป็นคนนั้นที่ได้ไปแสดงด้วยก็เลยเริ่มไปเรียนครับเริ่มเรียนตั้งแต่ป.5ครับผมเรียนโขนมาได้ประมาณ3เดือนแล้วครับได้ฝึกสมาธิความจำแล้วก็ช่วยบุคลิกภาพด้วยครับแล้วก็เราได้รู้ความรู้หลายๆอย่างที่ตอนก่อนเล่นเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นครับโขนต้องมีสมาธิจดจ่อกับท่ารำแล้วก็ต้องจำท่าให้ได้ครับความแข็งแรงความยืดหยุ่นของตัวครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เห็นชัดๆเลยก็จะทำให้หลังตรงมากขึ้นเวลาเดินหรือว่าเวลายิ้มจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้สวยงามครับชอบโขนเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วหนูก็สนใจเรื่องวัฒนธรรมไทยมาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนแสดงหนูก็เลยโอ้มันหนูอะอยากทำจังเลยอะไรแบบนี้ก็เลยลองไปเรียนพิเศษดูครับแล้วก็ชอบครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้ลองใส่ชุดโขนแล้วก็ได้สืบสานวัฒนธรรมไทยครับเคยท้อบ้างครับว่ามันยากแต่ว่าเราก็ต้องพยายามให้มันได้ครับแล้วก็เวลาแสดงจริงก็พยายามให้เต็มที่ครับอยากให้เพื่อนเข้ามารู้จักแล้วก็อยากให้เพื่อนลองแสดงลองทำหากเขาชอบก็ให้เขาสืบสานต่อไปครับโขนนะครับเป็นศิลปะชั้นสูงแต่ว่าทุกคนสามารถเรียนได้สามารถจับต้องได้ถ้าเกิดว่ามีความสนใจครับ
0: ความสนใจของเด็กๆในยุคนี้นะครับที่เข้ามาเรียนโขนเนี่ยมีมากน้อยกว่ายุคก่อนกว่าสมัยก่อนอย่างไรนะครับก็มีอยู่ก็คือว่าเด็กในคือเด็กยุคนี้เขาค่อนข้างที่จะกล้าแสดงออกถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง อาจจะมีความเหนียมอายเพราะเวลาจะแสดงนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเหนียมอายก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกจะหาได้ยากสมัยก่อนนี่คือครูต้องเดินจิ้มหน้าเสาธงเอามานี่คนนี้หน่วยก้านดีจะรำได้ไม่ได้ไม่รู้นะจิ้มไว้ก่อนเอามามามามามาแต่พออยู่นี้นี่คือต้องสลับกันอะงานนี้คนนี้งานนี้คนนั้นคือเด็กเขาจะมีความสนใจหนึ่งคือพอเขากล้าแสดงออกเขาเห็นน้องทำได้เขาจะคิดแล้วว่าน้องยังได้เขาก็ต้องทำได้สองคือมีเพื่อนไม่ว่าจะประถมจะมัธยมคือเห็นเพื่อนเอาเพื่อนเล่นได้แล้วแน่นอนว่าถ้าเรามาซ้อมเราก็มีเพื่อนเขาก็จะมาอย่างเงี้ยสามก็คืออาจจะไม่รู้จักใครเลยแต่เห็นเฮ้ยโรงเรียนเรามีเฮ้ยการแสดงแบบนี้เราอยากเล่นเราอยากแสดงมันสวยมันอลังการก็เอาตัวเองเข้ามาฉะนั้นทุกวันนี้ก็จะมีเด็กเข้ามาตลอดเลยว่าครูหนูอยากแสดงโขนได้หนูอยากรำโขนเป็นก็จะเข้ามาตลอดเลยท้ายเลยอยากจะฝากอะไรให้กับเด็กๆ เยาวชนโดยเฉพาะเด็กประถมก่อนนะครับเด็กประถมเนี่ยคือเขาก็คือผ้าขาวเมื่อเรามองคือด้วยความที่เราอยู่กับตรงนี้มาพอเรามองเด็กประถมปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราก็จะคิดเลยว่าอ๋อนี่แหละคือไม้ผัดนี่แหละคือเยาวชนผู้ที่จะมาสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่าอยากให้เด็กๆเนี่ยมาลองเรียนมาลองฝึกในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสถาบันหลายสถาบันที่เปิดสอนนาฏศิลป์ไทยโขนละครแล้วก็ยังมีในเครือข่ายอย่างของกรมศิลปากรในช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงนะครับฉะนั้นก็อยากจะบอกกับเด็กๆเลยว่าไม่ต้องท้อเราอยากใจเรารักเราก็เรียนเลยเราอยากเป็นตัวอะไรให้เราบอกครูผู้สอนครูครับหนูอยากเป็นทศกัณฐ์หนูอยากเป็นหนุมานหนูต้องทำยังไงครูฝึกให้หนูหน่อยได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยถามได้เลยแม้แต่เด็กผู้หญิงเรียนโขนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะสมัยโบราณนู้นก็เป็นผู้หญิงแสดงล้วนเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นแล้วก็อยากให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียนคือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้แบบคนไทยเด็กไทยทุกคนนะทุกคนมีโปรไฟล์เนี่ยน่าจะศิลป์ไทยโขนเนี่ยคนสักปีนึงคนละ1ชิ้นน่ะปีละชิ้นปีละชิ้นก็ได้เป็นผลงานน่ะเราจะได้รู้สึกว่าต่อไปอ่ะเราก็จะได้เห็นว่าทุกคนเคยแสดงต่อไปโตขึ้นไปมีลูกมีหลานเราเคยแสดงเหมือนวันนี้ผู้ปกครองก็มาบอกอ๋อคุณแม่เนี่ยเอาเด็กมาบอกเองจ้ะแม่หนูน่ะเคยเป็นนางรำนะตอนสมัยหนูตอนสมัยแม่เด็กๆแม่เคยเป็นนางรำพ่อเคยเล่นโขนเคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็คือศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนเราใส่ผ้าไทยทุกคนก็ใส่ผ้าไทยรณรงค์ใส่ผ้าไทยได้แต่สำหรับศิลปะการแสดงโขนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแต่งองค์ทรงเครื่องได้อย่างเดียวมันก็ต้องเรียนรู้ฝึกหัดฉะนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองด้วยนะครับช่วยสนับสนุนแล้วก็ลองพาลูกไปสัมผัสบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เรียกร้องเพราะเขาไม่รู้จักแต่พอเราพาเขาไปสัมผัสมันอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้ส่วนสำหรับเด็กมัธยมที่กำลังเติบโตขึ้นมานะครับครูก็เชื่อว่าในยุคนี้มันก็น่าจะเสร็จเราก็ไปไกลไม่ว่าจะในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการแสดงที่มีการจัดในแต่ละพื้นที่เนี่ยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยก็มากแล้วครูก็เชื่อว่าเด็กๆสมัยนี้เขาก็ต้องการที่จะสร้างพอร์ตโปรไฟล์ให้กับตนเองฉะนั้นเรามีความใส่ใจในศิลปะการเต้นของประเทศอื่นๆแต่ก็อยากให้หันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเหมือนที่ได้บอกไว้ว่าตั้งใจไว้ว่าปีหนึ่งหนึ่งผลงานก็ยังดีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยใช่ไหมครับขนาดลิซ่าก็ยัง ก็ยังมานำในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยฉะนั้นศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยลอกเลียนแบบยากเป็นออริจินอลแล้วก็เป็นภูมิปัญญาและที่สำคัญก็คือ เป็นสิ่งที่เสริมสร้างตัวเราเองได้ก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองเปิดใจมาศึกษาไม่มีอะไรยากนะครับขอเพียงแค่เรากล้าที่จะก้าวเดินนะครับทุกอย่างเราก็สร้างได้ด้วยตัวของเราเอง
2: จากความฝันเล็กๆในวันแรกสู่วันที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจทุกท่วงท่าที่งดงามทุกจังหวะที่พร้อมเพรียงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนค่ะแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างตั้งใจและการสนับสนุนจากคนรอบข้างความสามารถของเด็กๆกำลังจะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าทั้งความอ่อนช้อยสง่างามและพลังของตัวละครที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะและนี่คือการแสดงโขนของน้องๆที่จะมาถ่ายทอดทั้งความสามารถความตั้งใจและหัวใจของพวกเขาผ่านการแสดงชุดนี้ค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
4: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
5: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
6: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
7: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ากจะมีใครสักคนในประเทศที่รวบรวมองค์ความรู้ของหมอยาพื้นบ้านทั้งหลายมาศึกษาและวิจัยจนแน่ใจมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้านให้หายขาดและลดค่าใช้จ่ายผู้หญิงคนนี้ใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตทำงานโดยใช้วันหยุดที่มีปรุงยาสูตรแล้วสูตรเล่าจนกลายเป็นมูลนิธิอภัยภูเบศองค์กรผลิตยาในโรงพยาบาลรัฐของประเทศที่มีมูลค่า400ล้านบาทและเติบโตยาวนานหลายสิบปีอย่างมั่นคงนี่คือหมอต้อมหรือเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรตำนานหมอยาผู้ปิดทองหลังพระคนเก็บภูมิปัญญาจากป่าผ่านชีวิตหมอยามารับใช้คนในชาติให้สมุนไพรเข้าไปอยู่ในบัญชียาหลักที่คนในชาติทุกคนใช้ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย
1: จะมาเริ่มต้นจากเรียกว่าเราต้องทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่พี่ไปเรียนก็นอกจากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทำมาหากินแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงสังคมมันเป็นยีนอันนึงในยุคนั้นน่ะนะคะแล้วเราก็ออกมาทำงานในชนบทซึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยมีทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็เราก็มาทำงานที่โรงพยาบาลเมื่อปี2526พี่เองก็ได้รับบทบาทว่าไปสอนชาวบ้านจริงๆก็ไม่ใช่บทบาทโดยตรงแต่ว่าเภสัชกรในยุคนั้นมันมีน้อยพี่อยู่โรงพยาบาลจังหวัดแต่ก็ไปช่วยงานสำนักงานสาธารณสุขในการสอนชาวบ้านเรื่องสมุนไพรแต่พอเราเอาต้นไม้วางปุ๊บหรือเล่าต้นนั้นต้นนี้ปุ๊บก็จะได้ยินเสียงหัวเราะกิ๊กกักกิ๊กกักแล้วก็คุยกันแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะแบบชาวบ้านเขามีประสบการณ์มีการใช้จริงก็เลยสอนสัก15นาทีที่เหลือก็แลกเปลี่ยนแล้วกลายเป็นคนจดแทนที่จะเป็นคนบรรยายแล้วจากนั้นก็มีกิจกรรมที่เราไปเดินป่าเราก็เห็นพ่อหมอยาเนี่ยทักต้นไม้เหมือนทักเพื่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนถูกไปขังในห้องสี่เหลี่ยมมันตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับธรรมชาติระหว่างเรากับระบบนิเวศรอบๆเด็กๆไม่เคยรู้ว่าปู่ย่าตายายหรือพืชพันธุ์ที่อยู่รอบๆเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรแล้วสุดท้ายมันก็จบด้วยการแผ่วถางไม่ได้เห็นคุณค่าหรือไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจะทำยังไงที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้
0: ตลอด30ปีในชีวิตของหมอต้อมการเดินทางไปหาหมอยาเป็นมากกว่างานเพราะทั้งชีวิตเธอปรารถนาที่จะเป็นนักเรียนที่มีครูเป็นหมอยาพื้นบ้านเพราะความรู้ของหมอยาทั้งหลายคือรากฐานสำคัญของอภัยภูเบศร์

0: ที่นี่คือจุดหมายหนึ่งที่หมอต้อมให้ความสำคัญในการเดินทางมาเก็บข้อมูลความรู้เรื่องการรักษาและเรื่องของสมุนไพรซึ่งถ้ามองผิวเผินที่แห่งนี้ก็คงเป็นเพียงร้านหมอนวดแผนไทยทั่วไปแต่ใครจะรู้บ้างว่านี่คือศูนย์รวมของหมอพื้นบ้านและมีครูบาอาจารย์หมอยาระดับตำนานของเมืองกำแพงเพชรหมอภาคภูมิช่วงบัญญัติประธานวิสาหกิจชุมชนแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรที่เป็นทั้งหมอและครูสอนหมอที่ได้รับประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยครบทั้ง4ด้านทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมผดุงครรภ์และการนวด
1: โอ้ผมนี่แต่ก่อนเป็นคนป่วยคนหนึ่งอ่ะของกำแพงเพชรอ่ะโรคปวดหลังเนี่ยแล้วรักษาก็โรงพยาบาลมาก็5 6ปีก็ไม่รู้เรื่องนอนตื่นเช้ามาก็ต้องคานมาดึงตัวขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยหันมาดูว่าเอ๊ะเราก็ชอบสมุนไพรอยู่ลองดูตรงนู้นตรงนี้ซิใครว่านั่นดีนั่นดีนี่ดีก็ไปลองดูมันก็ไม่ได้ผลแล้วมาลองอีกตัวมันไม่รู้จักมันเค้าเรียกว่าโคคานรูปใบโพเนาะเป็นไม้เถามีหนามอ่ะเอามาต้มกินก็ไม่เท่าไหร่อีกลองขยับโคคานดิเอาโคคานใส่ไปแล้วก็ไปดูดอกทองกวาวใส่ไปมันหายอ่ะจุดนั้นน่ะคือคิดเลยว่าเอ๊ะแล้วตัวเราเองยังมันแก้ปวดหลังปวดเอวได้เราทําตัวยาเนี้ยช่วยคนอื่นแล้วคนที่เป็นเราเห็นใจเลยเพราะเป็นกับตัวเองแล้วก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังถ่ายทอดความรู้โดยการสอนเภสัชกรรมนวดแผนไทยประดุงครรภ์แล้วก็เอาความรู้เนี้ยมารักษาคนคนนี้แต่ก่อนเนี้ยเขาประเภทเขามีตังค์อ่ะกลายเป็นว่าเจ็บไข้ได้ป่วยใช้เงินใช้ทองรักษาตัวเองไปจนกระทั่งเกือบหมดตัว
2: ตอนแรกเริ่มแรกคือว่ามีน้ำเหลืองไหลออกมาที่นมเข้าโรงพยาบาลกำแพงปุ๊บหมอก็สั่งผ่าทันทีตอนนั้นอายุ30พอผ่าตัดเสร็จอาจารย์ภาคภูมิบอกว่านี่แหละคือมะเร็งอาจารย์บอกว่าเนี่ยเธอไปหาสับแรงสับกากินยาเข้าไปยุบแขนเนี่ยต่อมน้ำเหลืองยุบก่อนพอยุบเสร็จปุ๊บนมดีขึ้นตับที่ว่าอืดเสียดอยู่อ่ะดีค่ะแล้วก็ได้ใช้จริงหายจริงๆด้วย
1: ศึกษาไอ้มันแตกฉานจริงๆว่าตัวเนี้ยสมุนไพรอย่างเงี้ยลดมันลดอะไรเพื่อรู้ลดเราจะได้มาแก้โรคได้แล้วฟ้าทลายเนี่ยผมไปเขาไอ้เย็นเนี่ยเจอเขามานานแล้วตั้งแต่อยู่37ปีแล้วก็ไม่เคยไปดูอีกเลยจนกระทั่งดร.สุภาพรปิติพรเนี่ยโทรมาถามว่ารู้จักไหมผมทำไมจะไม่รู้จักหรอกแกก็เลยมุ่งเข็มทิศมาที่กระแพงเพชรเลย
3: มันออกเพชรออกมาแล้วมันเหมือนฟ้าทะลายโจรมันคือไม่รู้ใบมันนี่ใบมันป้อมป้อมแล้วมันก็มีเม็ดเหมือนฟ้าทะลายโจร
4: ครับ
3: แล้วก็มันมีดอกก็มีความคล้ายฟ้าทะลายโจรอันนี้พ่อหมอเรียกฟ้าทะลายมันเป็นพี่น้องฟ้าทะลายโจรเลยคือก้านมันเหลี่ยมก้านเหลี่ยมชัดเจนก้านเหลี่ยมใบขมแล้วก็มีสรรพคุณเหมือนฟ้าทลายโจร
5: การที่เราเดินทางเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นแล้วก็เห็นความเชี่ยวชาญความเมตตาความสามารถในการสร้างคนของพ่อหมอภาคภูมิเนี่ยก็ทำให้พี่คิดว่าพี่ต้องกลับมาเผื่อมีอะไรที่จะช่วยกันได้แล้วก็ถือโอกาสที่จะแวะหาพันฟ้าทลายโจรไปด้วยแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไงที่กลุ่มลักษณะนี้จะดำรงอยู่

0: แม้วัยเกษียณจะล่วงเลยมาแล้วแต่การเดินทางไกลมีเป้าหมายเป็นหมอยาสมุนไพรและพืชพันธุ์ไม้ที่ยังไม่รู้จักยังเป็นแรงขับดันให้หมอต้อมขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเช่นวันนี้ที่หมอต้อมมีนัดกับหมอพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่ที่มีวิสาหกิจชุมชนด้านแพทย์แผนไทยที่แข็งแรงและก้าวหน้าอีกแห่งหนึ่งซึ่งผืนป่าอนุรักษ์แห่งนี้เป็นเป้าหมายหลักของการมาที่นี
1: ่ก็เรียกว่าตับเต่าน้อยแก้ไขพิษตันซางอร่อยมันนอกจากรักษาโรคไตได้แล้วมันยังบำรุงโลหิตแล้วเป็นบำรุงเพศอีกลังกาขาวอันนี้ต้มดื่มต้มดื่มเลยครับแกท้องอืดก็ได้เลยมันจะหอมร้อนมันจะหอมร้อน
2: ตำนายาแพทย์แผนไทยมาจากในตำรับอายุรเวทเนี่ยมีสมุนไพรสัก 6-700 ชนิดแต่ว่าจริงๆความหลากหลายชีวภาพที่แต่ละท้องถิ่นมีรวมๆกันแล้วบ้านเราพี่ว่าเกิน 5,000 คัมภีร์เนี่ยเรามาจากอายุรเวทที่อินเดียเนี่ยป่าแตงลังก็อาจจะน้อยแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยเรื่องป่าแตงลังทั้งชนิดแล้วก็จำนวนเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เราไทยลาวเขมรพม่า ก็มีนิดหน่อยอินเดียกับจีนก็ยิ่งมีน้อยเข้าไปอีก
1: นี่ตานกกด
2: อย่างตานกกดนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่มีในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ซึ่งแพทย์แผนไทยที่ในระบบที่เรียนที่ปริญญาตรีเรียนเนี่ยไม่มีต้นตานกกดบ้านเรานี่มีสภาพระบบนิเวศเป็นประเทศเล็กแต่มีระบบนิเวศที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้องค์ความรู้จำเพาะเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในคัมภีร์หรือตำราที่เรียนแต่มาอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับภูมินิเวศอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าหมอพื้นบ้านเนี่ยคือคนที่สืบทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศที่ตัวเองอยู่แล้วก็เป็นมีความสำคัญมากก็ไม่ได้เรียนและป่าแตงลังเนี่ยเรามีเรียกว่าแทบทุกพื้นที่คือกินพื้นที่เยอะมากถึงก็ถูกมองว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแต่มันเป็นธรรมชาติของระบบนิเวศซึ่งการที่เราเข้าไปบุกรุกถางเพราะมันไม่ใช่ป่าที่จะต้องอนุรักษ์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความจำเพาะของพืชพันธุ์ในพืชพันธุ์สมุนไพรซึ่งป่าแตงลังที่เป็นป่าที่ใกล้ชิดกับมนุษย์อ่ะที่มนุษย์เรียนรู้ที่ว่าอะไรเป็นยาบ้างก็อยู่ในป่าแตงลัง
1: ที่นี่เป็นป่าสงวนแห่งชาตินะในแผนสมุดของไมลกาป่าไมลกาเขาเว้นไว้ตก 3,000 กว่าไร่เนี่ยเพื่อเป็นป่าที่ใช้สอยในชุมชนทั้งหมดตรงนี้ทางชมรมแพทย์บรรเทาเราก็มาดูยาที่มีประโยชน์แล้วก็เอาลูกกาไปปลูกเพราะว่าอีกต่อไปเนี่ยถ้าเกิดไปเจอคนที่มีเงินเยอะเอามาทับปุ๊ขึ้นไปเนี่ยป่านี้หายเลยแล้วก็ต้องพยายามมาเอาไปปลูกกล้าปลูกขปูขยายไว้
3: นี่มาเรียนรู้ศึกษาสมุนไพรต่อเพิ่มเติมอะค่ะบางตัวเราก็รู้บางตัวเราก็ไม่รู้ต้องศึกษาแบบนี้ไม่สิ้นสุด
4: วันนี้ได้อัคคีทวารมามันยังขาดยาสำหรับไอ้เขาสำหรับฤาษีดวงทวาร
5: วันนี้ได้ข้าวเย็นพร้อนกระแตนะคะมีสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อก็ใช้ร่วมกับยามะเร็งเป็นยาต้ม
6: เราจะเก็บข้อมูลตรงนี้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เราก็จะมีการเก็บต้นพันธุ์แล้วก็ตัวอย่างไปด้วยเพื่อนำไปปลูกเพื่อที่แบบใช้ศึกษาต่อไปได้อะไรค่ะก็เหนื่อยแต่ก็สนุกดีค่ะมันก็จะได้เห็น

0: มุมมองอื่นๆแล้วก็คือแบบได้ความรู้เกี่ยวกับที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้ที่นอกเหนือจากในตำราคือเราต้องการให้องค์ความรู้พวกเนี้ยมันไม่สูญหายไปจากแผ่นดินของเราค่ะ
1: พี่มีครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนพ้องที่ช่วยงานมีกัลยาณมิตรมีคำว่าเครือข่ายซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มีความสำคัญมันก็ทำให้พี่เห็นอีกโลกหนึ่งแล้วมันเหมือนพี่ตื่นเต้นพี่ดื่มด่ำพี่จะเรียกว่าแพชชั่นหรืออะไรก็ได้กับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนได้รู้จักต้นไม้เพิ่มเนี่ยมันเหมือนพี่มีพลังขึ้นมาเหมือนเติมพลังให้กับชีวิตของพี
2: ่ความสุขในการเก็บข้อมูลสมุนไพรในป่าเป็นเหมือนการเดินเที่ยวและการศึกษาบันทึกคุณค่าของสมุนไพรเป็นเหมือนชีวิตของหมอต้อมผ่านระยะเวลาหลายสิบปีมาจนวันนี้เพียงแต่ความสุขของการเดินป่ามีเป้าหมายการเยียวยาชีวิตผู้คนเป็นปลายทางกระบวนการศึกษาพันไม้จึงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการคือมีการเก็บตัวอย่างทั้งต้นเพื่อนำไปศึกษาลักษณะโครงสร้างการเก็บชิ้นส่วนจากใบดอกผลเพื่อนำไปวิเคราะห์
3: มาดูฟ้าทลายโจรเพราะว่าหมอติดต่อทางพี่ชายมาพามาดูจุดนี้แล้วก็หมออยากดูหลายจุดแล้วก็มาสำรวจดูว่าตรงไหนที่ว่าพวกกันบอกว่าเฮ้ยฟ้าขึ้นตรงนั้นนะมึงไปดูสิ
4: ครับ
3: ก็พามาสำรวจดูก่อนแล้วก็ค่อยพามามันมีทั่วไปหมดอ่ะพี่ผมบอกกองผมก็เพิ่งรู้จักมันได้3ปีนี่แหละก็ยังเขายังบอกว่ามันมีค่าได้เนาะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายแนวคิดมาก
4: ครับ
5: ว่าเจ้าฟ้าทลายโจรที่ปลูกอยู่ทำขายอยู่มันมาจากจีนบ้างมาจากอินเดียบ้างพอตอนหลังเราก็มีการเสาะหาพันธุ์ฟ้าทลายโจรป่าทุกจุดทั่วประเทศพี่เนี่ยได้รู้ว่าแหล่งอยู่ไหนนี่ก็เหมือนกันรู้จากแหล่งนี้เพราะว่าเกิดการระบาดของโควิดแล้วคนต้องการฟ้าทลายโจรเราก็ส่งข่าวกันว่าบริเวณนี้มีนะก็มีการเก็บไปเพื่อบริจาคเพื่อรักษาเพื่อช่วยเหลือกันนะคะเราก็เลยเข้ามาซึ่งจากการเก็บของเราก็พบว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีลักษณะที่แตกต่างบางทีก็แตกช่อตอนปลายบางทีก็แตกดอกตอนปลายบางทีก็แตกดอกตั้งแต่ข้างล่างการช่อดอกบางทีก็สเต็ปเดียวบางทีการช่อดอกก็แตกเป็นเหมือนคนหัวยุ่งเป็นถักทอกันก็มีก็เลยคิดว่าประเทศไทยน่าจะเป็นบ้านของฟ้าทลายโจรแล้วเราก็มีความหลากหลายสายพันธุ์ของฟ้าทลายโจรซึ่งก็อยู่ระหว่างการเก็บเขาเรียกว่าเฮอร์เบเรียมในช่วงฤดูนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เขากำลังออกดอก

0: คือเราไม่สามารถจ้างใครได้เพราะว่าในเรื่องของการประเมินในเรื่องของการไปให้สุดเนี่ยสมมติเราจ้างคนอื่นมาวันนี้จบก็แค่นี้จบแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมียน่าสนใจมันฝีมืดค่ำก็ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กลับบ้านไปต่อกันอีกหน่อยไหมมีเรื่องราวอะไรเนี่ยการที่เราจะแสวงหาความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเงินเดือนมันเกิดจากแรงขับเคลื่อนข้างในว่ามันมีอะไรในแผ่นดินเนี้ยที่เราจะต้องเก็บคว้าไว้ก่อนที่มันจะพัดหายไปมันคว้าไม่ทันแต่การที่มันเห็นคุณค่าที่เราต้องคว้ามันมาให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่แค่ค่าจ้างมันจากความรู้สึกว่ามันต้องคว้าไว้ให้ได
1: ้และถึงแม้ความรู้ทางสมุนไพรบางชนิดที่มีการศึกษาวิจัยไว้แล้วอย่างฟ้าทลายโจรซึ่งมีบทบาทอย่างมากช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาจนวันนี้มีความรู้ใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาอีกโดยเฉพาะเรื่องราวของสายพันธุ์อันหลากหลายของฟ้าทลายโจรทำให้การเดินทางของหมอต้อมต้องเริ่มขึ้นอีกครั้ง
0: คือที่มาตรงนี้เพราะว่าทราบข่าวว่าชุมชนเนี่ยมีเก็บภูเขาเพื่ออนุรักษ์ฟ้าทลายโจรไว้ห้ามใครมาเก็บจริงๆแล้วเขาไม่ได้แบบว่าไม่ให้เก็บไปรักษาตัวเองนะ
2: ครับ
0: ชาวบ้านเนี่ยให้เก็บไปรักษาตัวเองแต่การเก็บใส่รถบรรทุกไปขายเนี่ยไม่ยอมพี่เราก็เห็นบอกว่ามีการแจ้งจับกันด้วย

0: มีรถเข้ามา
1: ถึงขั้นแจ้งจับกันแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เราไม่ต้องการให้เอาไปขายอะไรประมาณนี
1: ้
2: เอาอนุรักษ์ไว้ให้ชาวบ้านได้ใช
1: ้ครับ
2: หมู่ข้างเคียงจะมาใช้ประโยชน์ก็ไม่หวงแต่ถ้ามาเอาไปขายอย่างนี้ก็ต้องหวง
3: ทุกๆครั้งที่มีการแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านว่ามีการพบสมุนไพรฟ้าทลายโจรอยู่ที่ไหนการบุกเข้าออกพื้นที่อย่างไม่ลดละของทีมงานที่ตระเวนเก็บตัวอย่างไปมากกว่า30จังหวัดทั่วประเทศเพียงเพื่อจะบอกกับคนไทยว่าเรามีต้นหญ้าเล็กๆที่มีสรรพคุณยิ่งใหญ่เป็นของชาติเราและหมอยาคนนี้จะทำให้สำเร็จไปสู่นานาชาติ

0: หมอต้อมได้ทำให้เห็นแล้วว่าวิธีการศึกษาหมอยาพื้นบ้านนั้นการออกเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการลงมือทำให้รู้ให้ชัดลองผิดลองถูกสิ่งเหล่านี้เป็นงานหลักของหมอยาหรือเป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านต้องทำและสิ่งที่ตามมาคือความถูกต้องของการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่สามารถพัฒนาสู่งานวิจัยหลักและกลายเป็นยาทั่วไปที่ใช้ได้อย่างที่อภัยภูเบศทำ
1: คือตัวของอภัยภูเบศเนี่ยพี่มองว่ามันเริ่มต้นแบบไม่ได้ตั้งใจอะเริ่มต้นแบบไม่มีแผนแต่มีความไวที่เห็นช่องทางว่าอะไรเป็นปัญหาของสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นช่องที่เป็นปัญหาแล้วเราทุ่มเทเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้นเนี่ยก็คือจุดแข็งของอภัยภูเบศแต่การที่จะทำอย่างนี้ได้คุณต้องมีคลังสมบัติว่าคุณเนี่ยจะใช้อาวุธชิ้นไหนคลังสมบัติก็คือการที่พี่เดินอิตาล็อกต๊อกแต๊กนี่แหละ เหมือนคนทำทางให้สังคมที่จะนำสมุนไพรมาใช้เป็นยาเห็นความหลากหลายว่าสมุนไพรเป็นได้ทั้งยาอาหารเครื่องสำอางยาสำหรับสัตว์นะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นอภัยภูเบศสมุนไพรที่จำเป็นตัวหนึ่งก็คือฟ้าทลายโจรแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างเป็นอัตลักษณ์ของชาติเราเช่นลงเครื่องบินมามีรูปฟ้าทลายโจรเรื่องเกี่ยวกับวัดคิดถึงฟ้าทลายโจรทำให้สิ่งเหล่านี้เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยก็เลยคิดว่าตัวของฟ้าทลายโจรนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของประเทศแล้วก็มีข่าวว่าตัวนี้ต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาสายพันธุ์ฟ้าทลายโจรให้ได้สารสกัดสูงๆซึ่งถ้าหากเราไม่เตรียมการภายในแล้วว่าเฮ้ยฟ้าทลายโจรที่คุณเอามาเนี่ยจริงๆก็ของบ้านฉันนะงั้นเป็นการเก็บแบบ 100% ทุกซอกทุกมุมเท่าที่เราจะตามเรียกว่าสุดขอบฟ้าเนี่ยฟ้าทลายโจรสุดขอบฟ้าเนี่ยโปรเจกต์นี้จึงเกิดขึ้นซึ่งความแข็งแรงของพี่ก็คือเครือข่ายก็ทำให้เราพบแหล่งของฟ้าทลายโจรเนี่ยทุกจังหวัดก็ว่าได้แทบทุกจังหวัดนะคะ
0: ปลายทางของสมุนไพรสายพันธุ์ต่างๆในประเทศจะถูกรวบรวมมาไว้ที่นี่เพื่อให้ทีมวิจัยได้สามารถเพาะขยายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์เพื่อเป็นคลังยาที่เป็นความหวังของผู้คนในวันข้างหน้า
1: ตั้งแต่พี่เริ่มทำงานเนี่ยก็เก็บพันธุ์ที่พ่อหมอที่ครูบาอาจารย์เนี่ยบอกไว้ว่าตัวนี้มีสรรพคุณยังไงนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์หลายครั้งที่เราไปเดินป่าเราก็เจอแล้วเราก็กลับไปอีกกับหมอยานะมันไม่อยู่แล้วอะบางทีก็ถูกไถถูกกลายเป็นไร่มันมันก็ทำให้เราคิดว่าเราต้องเก็บพันธุ์เหล่านี้ไว้ซึ่งเรามีความประสงค์ที่จะให้มีพันธุ์สมุนไพรของประเทศไทยตอนนี้ทั้งสวนเราแล้วก็เครือข่ายสวนที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีประมาณ 2,000 ชนิดเราจะตั้งว่าตั้งชื่อว่าไร่สรรพสมุนไพรนะคะอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นฟ้าทลายโจรที่มีอยู่ในบ้านของเราอยู่แล้วการเก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อจะบอกว่าอันนี้คือของในบ้านเราเราต้องเก็บรวบรวมสายพันธุ์ก่อนแล้วก็ศึกษาแล้วก็หาทางทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ก็ได้ซิกเนเจอร์ของประเทศเราอาจจะไม่ใช่โสมที่บำรุงโน่นนี่แต่นี่มันจำเป็นมันคือชีวิตอ่ะ
0: การเดินทางของหมอต้อมกับภารกิจเก็บเกี่ยวความรู้ภูมิปัญญาของเธอมีภูเขาและผืนป่าเป็นห้องทำงานมีชีวิตหมอยาเป็นครูและเป็นครอบครัวที่คอยต้อนรับมีพืชพันธุ์สมุนไพรน้อยใหญ่รอการมาถึงของเธอเสมอจนวันนี้อภัยภูเบศรมีตำรับยามากกว่าพันตำรับมีตำรับยาจำนวนมากที่เข้าสู่บัญชียาหลักของประเทศที่หมอสามารถสั่งจ่ายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลรัฐได้ทันทีและนี่คือแม่หมอยาเท้าติดดินที่โลกไม่ควรลืม
1: เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์เหมือนฝรั่งเรามีสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดการต่อยอดส่งต่อให้กับการวิจัยในขั้นสูงต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือสร้างหมอยารุ่นใหม่ไม่ใช่ว่าพ่อหมอแต่ละคนเนี่ยตายจากไปเพราะเราก็น้ำตาเป็นเผาเต่าแล้วก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้สูญหายไปโดยที่ไม่ลงมือทำอะไร

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อ

เลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

ะเสียงเพลงและจังหวะทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่นเสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ขอดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ประชาชน
2: คุณ
1: ถือว่าไปจะบ้าน
2: คุณ
1: ไปแจ้งยาย
2: คุณ
1: ไปแจ้งยาย
3: เดี๋ยววันนี้วันอะไรอ่ะ
4: วันจันทร์ไง
5: หยุดชดเชยไม่ดู
4: ไปเข้าบ้าน
6: ขอแนะนำไทยดีแจ้งย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได
3: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
6: ปลอดภัยพัฒนาโดยกรมการปกครองครับ
4: เอ้าหรออะไรอ่ะย้ายเลยดิ
7: ไทยดีแอปพลิเคชันดีๆของ
8: คนไทย

0: ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนับเป็นความเดือดร้อนสะสมยาวนานของชาวบ้านผาอ้นหมู่ที่3บ้านปรังกะสีตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากในอดีตอาศัยน้ำจากฝายธรรมชาติผาอ้นผ่านท่อส่งน้ำเพียงเส้นเดียวเมื่อชุมชนขยายตัวขึ้นจนมีผู้ใช้น้ำมากกว่า70ครอบครัวส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอเกิดปัญหาน้ำไหลไม่ถึงพื้นที่ปลายทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง
1: ตรงนี้กลุ่มนี้ที่ใช้น้ำตรงนี้อยู่เนี่ย70กว่าหลังคาเรือนแล้วก็มีท่อน้ำเส้นเดียวที่ใช้ร่วมกันก็คือจากเมื่อก่อน 20-30 หลังคาเรือนมันพอใช้พอปัจจุบันเนี้ยมีคนมาอาศัยอยู่มากขึ้นก็แบ่งน้ำกันปันใช้นะครับพอน้ำไม่ถึงพอต้นทางเปิดใช้หมด
0: จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวผู้นำชุมชนและเทศบาลตำบลท่าขนุนเร่งเข้าประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมทั้งวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว
2: ช่วงหน้าแล้งเนี่ยเราใช้น้ำประปาภูเขาเนี่ยช่วงหน้าแล้งโซนนี้จะสูงซึ่งน้ำจากฝ่ายดันมาไม่ถึงเพราะเป็นท่อรวมจากหมู่บ้านทั้งหมดแล้วชาวบ้านก็แจ้งว่าไม่มีน้ำใช้ขั้นแรกก็ประสานเทศบาลให้เอาน้ำมาเติมถังให้แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยทุก

0: าน้อยถึงไม่มาเลยไม่มาทีนึงมันกระทบกับ
1: การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดเกิดขึ้นผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเทศบาลตำบลท่าขนุนสะท้อนปัญหาไปยังจังหวัดกาญจนบุรีในคราวโครงการจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนจนได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวางระบบท่อส่งน้ำเส้นใหม่ระยะทางกว่า1กิโลเมตรโดยมีคณะกรรมการน้ำในหมู่บ้านรวมดูแลอย่างใกล้ชิด
2: พอดีว่าน้ำมันไม่พอใช้ครับแล้วก็ใช้บ้านชาวบ้านน่ะแย่งกันใช้น้ำครับพอแย่งกันใช้น้ำคนนู้นปิดคนนี้เปิดคนนู้นปิดคนนี้ไม่ก็เกิดปัญหาร้องเรียนกันขึ้นมาครับพอร้อนไปที่เทศบาลก็เอาน้ำมาเติมใส่แทงให้ครับทีนี้ก็นายกประเทศก็เลยแก้ปัญหาให้ครับมาแก้ปัญหาเรื่องเดินท่อใหม่ให้แล้วก็ของบให้ครับดีขึ้นมากครับ
1: ปัจจุบันการเดินท่อเส้นใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งผลให้ชาวบ้านผาอ้นกว่า70หลังคาเรือนมีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอด24ชั่วโมงคืนรอยยิ้มและความสุขให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน
3: หลังจากที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าชาวบ้านที่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำโพสต์ไปขอความช่วยเหลือนู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่มีแล้วน้ำที่ไหลโดยธรรมชาติเนี่ยเราตอนนี้น้ำเหลือเฟือครับล้นถังแล้วตอนนี้ล้นถังก็ถือว่าปีนี้เข้ามาทำงานของเทศบาลท่าขนุนได้ปีกว่าๆก็มาแก้ปัญหาเรื่องน้ำตรงจุดนี้ได้ก็มีความสุขนะครับที่ชาวบ้านได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึงครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะ
1: มงคล38ประการประการที่21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทมันทำความดีและใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนาน
1: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000 ล้าน
0: พลังงานสะอาดทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
1: แต่ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

0: สวัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
1: วันนี้เราได้ยินรัฐบาลพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานพูดถึงเรื่องของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในหลายๆครั้งนะครับวันนี้คงได้ลงรายละเอียดกันว่าเราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานกันในรูปแบบไหนในสัดส่วนอย่างไรโดยเฉพาะตัวแผน PDP ที่เพิ่งเสร็จสิ้นเรื่องของ Public Hearing ในการรับฟังความคิดเห็นกันไปแต่พอหลายคนทราบว่าผมได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีฮะฝากคำถามมาเรื่องของนโยบายที่หลายคนรอคอยเรื่องของโซล่ารูฟท็อปตกลงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วจะเริ่มต้นได้เมื่อไหร่หลายคนบอกว่าเตรียมหลังคาบ้านไว้รอเรียบร้อยแล้วครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้ฮะที่วันนี้รัฐบาลเราทะเยอทะยานมากนะครับ
1: ครับ
0: ในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟใช้เองได้ติดโซล่ารูฟท็อปแล้วเที่ยงนี้เราไปไกลกว่าผลิตไฟใช้เองอีกจริงๆวันนี้ปรับมุมมองเลยว่าให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: ให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
0: ใช่ครับเพราะถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นจากต้นทุนไฟแพงต้นทุนน้ำมันแพงเนี่ย

0: พราะเราไปพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหรือจะแก๊สที่มาผลิตไฟจากต่างประเทศ
1: ครับ
0: พอยิงกันเกิดปัญหาของออกมาไม่ได
1: ้
0: ของมันก็แพงใช่ไหมครับเราก็แก้ปัญหาด้วยว่าต่อไปเนี้ยแทนที่เราจะพึ่งพาการนำเข้าสิ่งเหล่านี้นะ
1: ฮะ
0: ถ้าเป็นไฟเนี่ยเรามาผลิตเองก็ติดแผงโซล่า
1: คร
0: ับแสงแดดมีอยู่ทุกที่ถ้าไม่มีคนมาบังมันนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยกฎระเบียบกติกายุ่งยากวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
1: ค
0: ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที
1: ่
0: นะผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเด
0: ียวแค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยก็ไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานมั้ยไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
1: ครับ
0: อันที่2เนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทํายังไง
1: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
0: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเค้าก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
1: ม
0: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: ถ้าซื้อแบตเตอรี
1: ่โอ้แพง
0: ก็แพงอีก
1: ครับ
0: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
1: ครับ
0: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
1: ครับ
0: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเค้าก็เปิดโอกาสให้ทําแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้าง
1: ครับ
0: พอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
1: ้ครับ
0: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
1: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต์
0: ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: เรามีกําลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เค้าแบ่งให้แค่100เดียวสําหรับไปติดแผงโซล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไป 10,000 เมกะวัตต์เลยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่ที่วันนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่มคนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่ที่วันนี้เราแบ่ง 10,000 เมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
1: สําหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเค้าก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สําคัญคือหลายคนก็บอกว่าเค้าไม่ได้มีเงินก้อนน่ะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
1: ์ครับ
0: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 130,000 400,000 500,000 ประมาณเนี้ยเงินเยอะครับ
1: ครับ
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมุติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเค้าลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเค้าไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปมันมีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทํางานเองเดี๋ยวแบงค์ทํางานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้
1: ครับ
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่ง

0: อยู่เฉย
1: ๆครับ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟในรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
1: เป็นแพสซีฟอินคัมเลย
0: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับ เพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
1: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
0: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
1: มีที่เยอะ
0: ที่ดิน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
1: ้
0: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
1: ไม่งั้นก็บ้านมาเหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
0: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
1: ครับมันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
0: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยนะถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ 200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบิลค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์นี้ออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
1: ่
0: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
1: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
0: ี่คือเรื่องสําคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับเราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
1: ้
0: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
1: ่
0: เพิ่งเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู
1: ค
0: ือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมดท
1: ุ
0: กบ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
1: ์
0: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให้ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวงบอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก
1: ็
0: จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
1: ช่างที่ไปติดตั้งในช่วงเวลาจำกัด
0: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทเตรียมรอติดตั้งแล
1: ้วรูปปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
0: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ย แผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้

0: คนทุกบริษัทที่อยากจะมาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
1: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที่เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การเมนเทนแนนซ์ท่านที่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลงสองมันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าครองชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
1: คร
0: ั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ เราไม่มีแผนมันนะ2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนนี้เดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะแล้วผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ50 50และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย net zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย net zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือ carbon capture เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
1: ครับ
0: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี
1: ้ครับ
0: เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะฮะในปริมาณที่มันเหมาะสม
1: มีปริมาณที่เหมาะสม
0: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
1: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
0: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
1: ค
0: ือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
1: โดยที่เขาไม่ผลิต
0: ไฟแพงและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
1: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
0: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า
1: ครับ
0: 30,000 กว่าเนี่ย
1: มันจะหายไป
0: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
1: ครับ
0: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
1: ค
0: ือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราก็แปลกก
1: ็
0: ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
1: คือ
0: ไปซ
1: ื้
0: อเป
1: ็
0: นครั้งเป็นคราวนะฮะ
1: ค
0: ือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบนี้พอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมี

0: การวางแผนมีการไปผูกสัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
1: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุดขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
0: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน
1: ร
0: ีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
1: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อไฟจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
0: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
1: ครับ
0: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
1: ครับ
0: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีนึงแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
1: อ
0: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก็เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
1: คร
0: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ล็อกไว้ให้ประชาชน
0: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนนึงในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
1: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าเอ๊ะพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90% แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
1: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
0: ครับ
1: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยนึงนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
0: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
1: ่ๆ
0: ที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะ

0: คุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพิธีเวิร์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอเชิญติดตามชมค่ะ

จ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกันบิดขีดพระเกศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปี

ึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งด้วยด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งริเริ่มโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและครอบครัวของผู้ก้าวพลาดในชีวิตก่อนจะขยายผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพในเรือนจำอย่างเป็นระบบโดยเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรชีวิตจริงของแม่และเด็กหลังกำแพงแล้วส่งพบว่าปัญหานี้ไม่ได้มีแค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ส่งพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Leg Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อ

0: ชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้ารับเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิปุลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

0: การบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: พุทธังสรณังกัจฉามิ

ังตรนังประชามิทุติยมปิธัมมังตรนังประชามิทุติยมปิสังฆังตรนังประชามิญาติยมปิพุทธังตรนังประชามิทิยัมปิธัมมังตระหนัก

0: ระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกรูปที่2สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพรูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ปริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ัสสะตังทีหะตุอะเรภวัตสะตังทีหะตุอะเรภวัตสะตังที

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาทครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระ

0: รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรเท่าพระชนมายุพระชนมายุสูงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมาติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดผ้าไตร
0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะ ที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทอง2ชั้นพระภูษาโยงบนพานทอง

0: สองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรณ์พระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษายงออกไปจนถึงอาสงฆ์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษายงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสงฆ์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงฆ์โดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้าสามชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดาลหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยาม
1: หัวข้อธรรมที่อยู่ในพระอภิธรรมนั่นเองนะครับเรียกเป็นคณะบทแห่งธรรมนั่นเองนะครับรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
2: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: สงฆ์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับมาที่สมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกดพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรสวัสดีพระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

สัพเพปุ

Permintaan Maharaja Saparam.

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมทรเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมทรเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรง

0: พระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสนะแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

อุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจจันติเตสังปัสสโมสุโข

0: สำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าสบงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอก
1: อันตรวาสกคือที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงฆ์เรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดบุรณสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิรกิติเมธีวัดลำผักชีครับ

0: فسموها سكون.
1: พระสงฆ์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระรามพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: ั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันนรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษาโยงนะคะซึ่งพระภูษาโยงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

0: ลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ครับเป็นพระพิธีธรรม

0: ขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค์
1: และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษา

คะได้สมควรแก่เวลานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: กองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จ
1: เฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทัศน์สดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธนายลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจ
1: ำการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามใครและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภายใต้โครงการราชทานปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพราชทานปันสุขรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทานปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์นามพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและนานาชาติปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงอย่างเท่าเทียมและเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยหลังจากที่โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประสบความสำเร็จในการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศแล้วมีพระดำริให้สำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติจนสามารถจัดทำข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงและได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ในปี2553โดยข้อกำหนดสหประชาชาติฉบับนี้ชื่อย่อว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันจนข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพและความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมการอนุวัตตามข้อกำหนดกรุงเทพในการอภิปรายเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำชุดเอกสารคู่มือสำหรับการอนุวัตข้อกำหนดกรุงเทพณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม2556
1: Undoubtedly, Thailand, like many countries, has much work to do. Our correctional facilities, our method of work, even our attitude and understanding are not always geared towards recognizing the gender-sensitive needs of women prisoners. But we are striving to create change.To enhance society's acceptance of women prisoners and to improve the treatment of this vulnerable group. But the gender sensitive needs of women do not exist only in Thailand. They exist in all countries and in all culture. I believe that all states can do their part in better treating women prisoners, and I urge you to promote this tool in your homeland.
0: ทั้งนี้หลักการไม่เลือกปฏิบัติคือหลักการสำคัญของข้อกำหนดกรุงเทพทั้ง70ข้อโดยเป็นการมุ่งให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพและฟื้นฟูด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังหญิงเนื่องจากลักษณะของเรือนจำและทัณฑสถานส่วนมากมักถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ชายเป็นหลักและออกแบบขึ้นโดยไม่ได้คำนึงถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้หญิงอาทิเรื่องสุขอนามัยสุขภาพผู้หญิงตลอดจนการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง

สถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริดพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายอยู่

วกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ส่งอ่านบทกลอนไฮกุที่ส่งพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังส่งร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยส่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพทย์เยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึ

0: าโดยส่งตั้งพระ
1: คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้นะครับวันเสาร์ที่19กันยายน2569นะครับที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ธิปนตรีคุณน้ำพิกาชวนปรีชาล่ามภาษามือนะครับคุณกนกอ่อนวงคำหันครับ
2: รับชมผ่านช่องทางออนไลน์นะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์โฆษณากันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
1: เริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่ทางภาคใต้ย้อนไปเมื่อวานนี้ครับมีฝนตกหนักหลายจุดหลายพื้นที่ครับอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีน้ำป่านะฮะจากอุทยานแห่งชาติเขาศกเนี่ยนะครับเป็นน้ำป่าที่หลากลงเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ตอนล่างเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีครับเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงออกจากพื้นที่ในช่วงกลางดึกนะครับหลังมีฝนตกหนักสะสมมาตั้งแต่วันที่17กันยายนแล้วก็ตกหนักเมื่อวานนี้นะครับทำให้มีน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาศกหลากลงมานะครับเข้าท่วมถนนเส้นทางเข้าอุทยานแล้วก็ทำให้ระดับน้ำในคลองศกนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับน้ำสูงครับล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ7หมู่บ้านครับหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6และหมู่8นะครับมีรายงานประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ470ครัวเรือนด้วยกันขณะที่ก่อนหน้านี้ครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศกได้ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยพนมและกู้ภัยตาขุนนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ภายในรีสอร์ทริมน้ำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอพยพผู้ประสบภัยจากน้ำป่าหลากออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยกู้ภัยครับได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือชั่วคราวในพื้นที่เพื่อตรึงกำลังเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองศกและทางอำเภอพนมในการเข้าไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดเพื่อเร่งฟื้นฟูและช่วยเหลือเยียวยาทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวคาดการณ์ครับว่าหากไม่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายลงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดชันน้ำสามารถระบายได้เร็วนะครับทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณจักริดฝั่งชนจิต

0: พื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมสั่งการแนวทางการช่วยเหลือประชาชนแบบ
1: ธานีนะครับยังมีจังหวัดอื่นๆข้างเคียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับที่ได้รับผลกระทบจากฝนมีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรใน2อำเภอรวมถึงสำนักสงฆ์เจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่อพยพชาวบ้านและพระสงฆ์ออกจากพื้นที่เสี่ยงครับจุดที่หนักที่สุดนะฮะอยู่ที่หมู่2หมู่3ตำบลรมณีอำเภอกระปงที่จังหวัดพังงานะครับมวลน้ำป่าเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมสำนักสงฆ์บ้านปากคลองอย่างรวดเร็วระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบางจุดท่วมสูงเกือบถึงหลังคานะครับของศาลาการเปรียญชาวบ้านและฝ่ายปกครองต้องนำเรือท้องแบนเข้ามาขนย้ายสิ่งของภายในสำนักสงฆ์ขึ้นไว้บนที่สูงพร้อมอพยพพระสงฆ์ไปพักชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านท่าหันเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันครับมีนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองจำนวน6คนนะครับไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยท่วมถนนนะครับตัดขาดครูกับแม่ครัวของโรงเรียนก็ช่วยกันจัดเตรียมอาหารดูแลเด็กๆนะครับระหว่างที่รอน้ำลดนะครับนอกจากนี้ครับยังพบสวนปาล์มน้ำมันนะครับสวนยางพาราและก็สวนผลไม้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างมีดินสไลด์หลายจุดตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปะกงผู้นำชุมชนและชาวบ้านเนี่ยเร่งเข้าเคลียร์เส้นทางและเตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยนะครับ
0: ส่วนที่อำเภอคุระบุรีค่ะมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางวันตำบลแม่นางขาวและตำบลคุระเบื้องต้นมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ30หลังคาเรือนนะคะในอำเภอคุระบุรีได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และอาจมีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกตำหนังน้ำตกตนเด้งน้ำตกสวนใหม่และวังปลาพลวงเป็นการชั่วคราวค่ะระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่ในพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได
1: ้ส่วนที่จังหวัดระนองครับเมื่อวานเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยนะครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณบ้านสองแพรกที่อำเภอกระบุรีหลังจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ไปพบครับว่าระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าตัวระบบระบายน้ำนั้นสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำลดระดับและระบายออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานนะครับอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากในพื้นที่ของระนองเองยังมีฝนตกต่อเนื่องทางจังหวัดก็ได้ขอแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทโดยเฉพาะ
0: เดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาในส่วนทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงประมาณ2คลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรนะคะเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่ภาคใต้พื้นที่จังหวัดระนองและพังงาค่ะส่วนโอกาสการเกิดฝนในวันนี้นะคะพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคอีสานฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ภาคกลางฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ80ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ภาคใต้นี่อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งกว่าร้อยละ60ค่ะ
1: อีกข่าวใหญ่ครับที่ต้องติดตามกันก็คือกรณีที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับไปเปิดปฏิบัติการปราบเซียนนครพิงบุกทลาย2บ่อนใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่นะฮะจับนักพนันได้นับร้อยคนแล้วก็สามารถที่จะยึดของกลางเป็นเงินสดแล้วก็ชิปรวมกว่า2ล้านบาทพบมีนักการเมืองท้องถิ่นเกี่ยวข้องด้วยนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการในช่วงค่ำวันนี้ครับบุกทลายบ่อนการพนันใจกลางเมืองเชียงใหม่พร้อมกัน2จุดซึ่งเป็นบ่อนพนันขนาดใหญ่ที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัตพลนราดิศรและนายนรงทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับจุดแรกเนี่ยนะฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไป

0: ธิป่อนพัทรวันย่านสันติธรรมตำบลช้างเผือกเนี่ยที่นี่เนี่ยดัดแปลงอาคารเป็นห้องถงขนาดใหญ่เปิดให้เล่นไฮโลตู้ยิงปลาบาคาร่าส่วนจุดที่2คือที่บ่อนสีปิ่งเมืองย่านหายานะครับเปิดให้เล่นถ่ายภาพสัตว์และน้ำเต้าปูปลาบนโต๊ะขนาดใหญ่จากการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าทั้ง2แห่งนั้นเปิดเป็นบ่อนการพนันแบบถาวรลักลอบเปิดมาไม่น้อยกว่า2ปีมีระบบความปลอดภัยเข้มงวดนะครับมีการจัดเวรยาม3กะติดตั้งกล้องวงจรปิดนับ10ตัวเนี่ยมีการจุดตรวจค้นยึดมือถือของคนที่จะเข้าไปเล่นนะครับรวมถึงรองรับระบบการโอนเงินด้วยการสแกน QR code เพื่อแลกชิปเงินสดด้วยที่สำคัญครับคือการตรวจค้นครั้งนี้เนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นโดยพบหลักฐานเอกสารสัญญาเช่าสัญญาเดิมแล้วก็ระหว่างการเข้าจับกุมมีสายโทรศัพท์เรียกเข้ามือถือของพนักงานบ่อนปรากฏชื่อและตำแหน่งของเบอร์ที่โทรมาเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลรายหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหากำลังการรักษาความปลอดภัยนะฮะแต่ว่าสายที่โทรมานั้นปรากฏว่าคนที่รับสายเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยนะคุณพลพีรับสายเองนะครับก็ได้กดโทรกลับไปพูดคุยด้วยตนเองในขณะนั้นทันทีด้วยนะฮะไปฟังเสียงช่วงเวลานี้กันหน่อยนะครับ
1: ฮัลโหล
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: ครับพี่ก้องเป็นไงอ่ะ
2: ฮัลโหล
1: เป็นยังไงท่านสอท
2: ว่าไงครับ
1: ผมพลพีสุวรรณฉวีครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับมาหาผมหน่อยสิ
2: ผมเป็นอะไรครับหมายถึง
1: เนี่ยก็ทุกคนในนี้เขาบอกว่าเป็นของพี่อ่ะ
2: ผมไม่ใช่ผม
1: เออทุกคนมีลายพี่หมดเลยในเนี้ยพี่
2: มีแค่ลายเฉยๆครับ
1: อ้าวแล้วพี่จะมารู้กันจากพี่จะมารู้จักการพี่มาเฝ้าบ่อนได้ยังไงและพี่เป็นคนฝากงานให้เขามาทำงานที่บ่อน
2: อ๋อ
1: และพี่จะบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องได้ยังไง
2: คือผมเนี่ยดูแลเรื่องการกับเรื่องไอ้คนดูแลไอ้ตัวความเรียบร้อยเฉยๆคร
1: ับอ้าวงั้นผมคุยกับพี่อย่างนี้นะพี่เป็นคนส่งการมาดูแลบ่อนถูกไม่ถูก
2: ใช
1: ่ๆและพี่ก็ดูแลความปลอดภัยให้บ่อนถูกไม่ถูก
2: แค่นั้นครับ
1: แค่นั้นถูกไหมงั้นพี่กับผมแลกกันใครเป็นเจ้าของบ่อนพี่ต้องบอกกับผมนะว่าใครเป็นเจ้าของบ่อนแล้วเดี๋ยวผมลบลายพี่ทิ้งเลย
2: คร
1: ับ งั้นพี่บอกผมมาว่าใครเป็นเจ้าของบ่อน
3: คนสวัสดิ์ครับ
2: ในนี้เลยหรือจะคุยกันยังไง
1: ก็ตอนนี้ผมถือโทรศัพท์อยู่คนเดียวพี่ผมออกจากที่นี่ไม่ได้ถ้าเกิดพี่ไม่บอกผมอ่ะใครเป็นเจ้าของบ่อนพี
4: ่เออที่นี่เจอ
1: คือคนนี้เป็นคนเฝ้าเป็นคนดูแลแต่ละสถานที่ถูกไหมแต่ว่า
0: การเล่นเนี่ย14คนคนสนับสนุนอีก4ค่ากว่า2ล้านบาทนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของอุปกรณ์การเล่นแล้วก็บัญชีเส้นทางการเงินเนี่ยจำนวนมากนะครับหลังจากนี้ฝ่ายปกครองจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับข้อมูลภาพกล้องวงจรปิดเอกสารหลักฐานทางการเงินหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็สอบปากคำพนักงานและผู้เล่นทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อจะขยายผลไปถึงเจ้าของบ่อนคนให้เช่าสถานที่ผู้มีอิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าผู้บังคับบัญชาของตำรวจภูธรภาค5และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเอาผิดในเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดบ่อนนะครับ
5: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ส่งสัญญาณถึงกัมพูชานะคะว่าไทยนั้นพร้อมที่จะร่วมมือในการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติแต่ว่าต้องแยกประเด็นค่ะสำหรับการปราบแดนต้องใช้กลไก JBC เท่านั้นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์โดยตรงพร้อมส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศดังนั้นปัญหาการปราบปรามสแกมเมอร์กับเรื่องเขตแดนจึงต้องพิจารณาแยกจากกันอย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังเตือนกัมพูชาถึงข้อ8ในแถลงการร่วมที่สั่งงดปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์เพื่อลดความตึงเครียดโดยย้ำหลักการ3ข้อทั้งเรื่องสแกมเมอร์ต้องร่วมมือกันปราบเรื่องเขตแดนต้องใช้กลไกเจรจาที่ตกลงกันไว้และเรื่องข้อกล่าวหาต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานไม่ใช่ใช้เวทีระหว่างประเทศตัดสินฝ่ายเดียว

0: คุณผู้ชมครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับแต่การ
1: ตำรวจไซเบอร์โพสต์ปลอมค่ะแล้วหลอกให้ประชาชนเข้าสู่เว็บไซต์ปลอมแนะนำขั้นตอนสำคัญก่อนทำธุรกรรมทั้งการตรวจสอบ QR code ข้อมูลและชื่อบัญชีให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนโอนเงินค่ะ
2: เดี๋ยวนี้นะครับจะไปที่ไหนก็ต้องระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสแกน QR code นะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพครับเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพไม่ได้มีเพียงแค่โทรหาคุณนะครับหรือไปเจอในเพจ Facebook แอปหาคู่อะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะเจอในลักษณะนะครับของ QR code ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินนะครับหรือลงทะเบียนต่างๆนะครับซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยนะครับอาจจะเอา QR code ปลอมหรือเป็นเลขบัญชีของเขาเนี่ยนะหรือเป็นเว็บปลอมของเขาเนี่ยนะครับเอาไปสวมรอยครับและเราก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ QR code เนี่ยคืออะไรนะครับเราไปสแกนไปปุ๊บเสร็จสุดท้ายครับเราอาจจะคิดว่านั่นเป็นของแท้นะแต่นั่นนะครับเป็นของปลอมทำให้เราเนี่ยนะครับอาจจะเผลอโอนเงินไปนะครับหรือไปกรอกข้อมูลในเว็บที่เป็นเว็บปลอมที่เราเรียกว่าโดเมนสปูฟฟิ้งนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับ
3: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทย
0: บวกนะครับการขยับขึ้นครั้งนี้ครับส่งผลให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือยักษ์ใหญ่ของโลกทั้ง3แห่งนะครับแล้วก็ S&P ครับให้มุมมองประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นต่อนโยบายเศรษฐกิจและการรักษาวินัยการเงินการคลังของไทยอย่างชัดเจนโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึง4เหตุผลสำคัญด้วยกันนะครับที่ทำให้ Fitch นั้นปรับมุมมองที่ดีขึ้นในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเสถียรภาพของรัฐบาลครับที่ช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้ภาครัฐนั้นสามารถที่จะเดินหน้าแผนการคลังและนโยบายเศรษฐกิจในระยะปานกลางได้อย่างราบรื่นขณะที่เศรษฐกิจไทยเองก็มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถรับแรงกดดันจากวิกฤตราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดการไว้นะครับโดย Fitch เองคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 ในปี2569ถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี2568อยู่ที่ระดับ 2.4 โดยได้รับแรงสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนด้าน AI นะฮะรวมถึงตัว Data Center และการบริโภคภายในประเทศอย่างเช่นเรื่องของโครงการสำคัญอย่างไทยช่วยไทย Plus นะครับส่วนภาคการท่องเที่ยวเองนะครับยังสามารถที่จะรักษารายรับได้ดีและก็มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะฮะในส่วนของหนี้สาธารณะนะครับต่อ GDP เนี่ยนะฮะอยู่ที่ระดับร้อยละ 59.3 ในปี2568คาดว่าจะอยู่ที่ระดับต่ำกว่าร้อยละ63ภายในปี2571ซึ่งถือว่าปรับตัวดีขึ้นจากประมาณการครั้งก่อนนะครับที่ระดับร้อยละ65และสิ่งสำคัญครับคือฐานะการเงินต่างประเทศของไทยที่ยังคงแข็งแกร่งครับแม้ว่าปีนี้เราอาจจะมีเรื่องของการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดชั่วคราวจากการนำเข้าสินค้าสำหรับการก่อสร้างตัว Data Center และตัวราคาน้ำมันก็ตามแต่ Fitch นั้นคาดว่าน่าจะสามารถกลับมาเกินดุล 1.5% ของ GDP ได้ภายในปี70ขณะที่สินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิครับเราอยู่ในระดับที่สูงมากและภาระดอกเบี้ยจ่ายต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอันดับความน่าเชื่อถือระดับเดียวกันท่านรองนายกเอกนิติก็ย้ำครับว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าต่อยอดความเชื่อมั่นนี้โดยจะเร่งขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนะครับควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับ
1: ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะถ้าพูดถึงการขอติดตั้งโซลาร์เซลล์ตามบ้านพักอาศัยมีหลายขั้นตอนค่ะทำให้เป็นอุปสรรคแต่ว่าหลังจากนี้การติดตั้งนั้นจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานได้ยกเลิกขั้นตอนที่ซับซ้อนลงสามารถยื่นขอผ่านออนไลน์เพียงจุดเดียวและยังสนับสนุนเงินดาวค่าติดตั้งครัวเรือนละ5ฟ้าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภาระค่าครองชีพจากต้นทุนพลังงาน
4: ออนไลน์พยายามทำทุกอย่าง

0: ว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ประหลักติดหรือเปล่าฮะ
0: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
1: ขออนุญาตอย่างเง
0: ี้ยแค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
1: บ้านตัวเองด้วย
0: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไม่ขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
1: ใช่
0: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
2: สำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนนะคะจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์โดยไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบิลค่าไฟรอบถัดไปโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงราวๆ 90,000 บาทเท่านั้นซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟในระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ราวๆ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ราวๆ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึง
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000 สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่มั้ยครับ
1: ครับ
0: 90,000เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
1: ไม่ต้องดาวให้ก้อนนึง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: เวลาเค้าลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเค้าไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะ
1: แบงค์
0: ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทํางานเองเดี๋ยวแบงค์ทํางานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได้ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
1: จ่าย
0: เรานั่งอยู่เฉย
1: ๆ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ค
0: ืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้น
3: AI ITC ผลักดันการใช้ AI ในภาคการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมคำปรึกษาออกแบบแนวทางประยุกต์ใช้ AI พัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนเป็นพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนโดยครอบคลุมเทคโนโลยีสำคัญและยังมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AIไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศเช่นกลุ่มสุขภาพเมืองอัจฉริยะโดยในระยะต่อไปครับจะขยายนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและส่วนสำคัญของเศรษฐกิจขณะที่หน่วยบริหารจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับจะสนับสนุนเงินทุนโดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมมีโจทย์การใช้งานจริงมาจับคู่กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี AI พร้อมใช้งานรวมถึงผู้ประกอบการเทคโนโลยี AI สัญชาติไทยตั้งเป้าสนับสนุนระยะแรกอย่างน้อย50โรง
2: เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นไทยเชื่อมโยงไทยกับโลกในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนโดยมีการขับเคลื่อนเครือข่ายสื่อตามนโยบายของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการสื่อสารของรัฐเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในระดับบุคคลจนถึงในระดับประเทศโดยได้จัดกิจกรรม Thai Youth Media Network in Japan Connecting Thai Stories to the World หรือเครือข่ายเยาวชนไทยด้านการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมโยงความเป็นไทยสู่สายตาโลกเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนไทยที่ศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นทั้งจากสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นและเยาวชนไทยทั่วไปซึ่งมีความรู้ความสนใจและประสบการณ์ที่หลากหลายพร้อมแนะนำแนวทางการมีส่วนร่วมกับสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนโอกาสประเทศมาถ่ายทอดสู่ผู้ชมทั้ง

ชุดไทยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้รัชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: ค่ะต่างประเทศนะครับเริ่มที่ความเห็นของบริษัทผู้พัฒนา AI ในยุโรปที่มองว่าเวลานี้ยังไม่ควรชะลอขีดความสามารถในการพัฒนา AI เนื่องจากหวั่นว่าจะพัฒนาไม่ทันสหรัฐบริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำของยุโรปนะครับรวมทั้ง Mistral ในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐที่ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการของ AI ของสหรัฐอีกทั้งมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะ Mistral ได้ระบุในแถลงการณ์ครับว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่ Proton ผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองครับว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่างๆ
1: Berkshire Hathaway บริษัทโฮลดิ้งและกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการถือหุ้นและเข้าซื้อกิจการหลากหลายประเภทได้ประกาศว่านายวอร์เรนบัฟเฟตต์วัย96ปีได้ก้าวลงจากการเป็นประธานบริษัทแล้วโดยได้ส่งมอบตำแหน่งให้แก่นายฮาวเวิร์ดบัฟเฟตต์ลูกชายวัย71ปีส่วนตัวเขาได้ขยับไปรับตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์และยังคงเป็นกรรมการบริษัทต่อไปทั้งนี้บัฟเฟตต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้พลิกฟื้น Berkshire Hathaway จากบริษัทสิงห
0: ์หลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายนกลางของอังกฤษเคยปฏิเสธการส่งมอบคืนทองคำแก่เวเนซุเอลาโดยอ้างว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรไม่มีความชอบธรรมทำให้เกิดเป็นประเด็นพิพาททางกฎหมายที่ยืดเยื้อแต่ล่าสุดรัฐบาลของนางโรดริเกสก็ได้ยื่นคำร้องขอคืนให้แก่สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ส่งช่วยพิจารณาไปตอนที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชพลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้เอเชียนเกมจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่เทคบอลไทยก็มีลุ้น3เหรียญทองประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันอย่างเป็นทางการเลยครับ
0: ครับใช่ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของเทคบอลไทยครับเข้าชิงครบทั้ง3เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์ในช่วงเช้าอยู่ที่แข่งขันกีฬาเทคจิรติจันเลียงครับอดีตแชมป์โลกปี2024เซตที่2นี่ถือว่างานหนักนะครับแต่ก็เอาชนะคู่แข่งจากอิรักไปได้ทั้ง2เซตครับ12ต่อ3และ12ต่อ11ผ่านเข้าชิงประเภทชายคู่ครับในศึกเทคบอลเอเชียนเกม2026ได้สำเร็จก็ทำให้ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการแข่งกีฬาเทคบอลเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งนักกีฬาลงชิงชัยต่อจากประเภทหญิงคู่และก็คู่ผสมนะครับขณะที่ผลงานทีมลูกยางสาวไทยก็เอาชนะไชนีสไทเปเก็บชัยชนะ3นัดรวดนะครับเป็นแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครับวอลเลย์บอลเอเชียนเกม2026ที่โอกาซากิชูโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับดีกรีแชมป์เอเชียปี2020

0: ไทยก็ยังคงยอดเยี่ยมครับได้ทัดดาวจะแข่งขันตั้งแต่วันที่20หญิงเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับอินโดนีเซียจะเจอกับไทยครับส่วน11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกาคาซัคสถานจะเจอกับเกาหลีใต้และคู่สุดท้าย17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ0ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้อย่างสวยงามนัดต่อไปครับไทยจะเจอกับอุซเบกิสถานในเวลา16นาฬิกา30นาทีและในวันนี้ห้ามพลาดนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับทาง MBT 2 HD ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปครับจอมเตะภูมิเซ่ไทยยังต้องรอเหรียญทองนะครับหลังแข่งขันไป3วันคว้ามาได้2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ครับการแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนหน้านี้ทีมจอมเตะท่ารำไทยก็คว้ามาแล้ว1เหรียญทองแดงจากปันธรสิริโสมครับดาวรุ่งวัย16ปีในประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับและในวันที่2ก็มีนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ไทยลงแข่งขัน4ประเภทประกอบมา2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดงครับตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่หลังจบวันแรกเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างคาซัคสถานกับทีมชาติไทยที่ National Tennis Center Bilai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกในประเภทเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับคู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพลาพลโจรนักหัวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือ463ของโลกเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้มือ93ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานนะครับเกมนี้แม็กซิมัสเล่นได้สนุกสูสีจนเกมมาเสมอกัน1ต่อ1ต้องเล่นเกมตัดสินก็พยายามสู้เต็มที่แล้วครับแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวนะครับสุดท้ายแพ้ไป1ต่อ2เซตครับสกอร์4ต่อ6 6ต่อ1และ5ต่อ7ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ1คู่ต่อที่ประเภทเดี่ยวสลับมือคู่ที่2ครับบูมกสิดิษฐ์สำเร็จมือ387ของโลกเป็นเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟย์สกาตอฟนะครับมือ198ของโลกเป็นเดี่ยวมือ2ของคาซัคสถานก็ตลอดเกมที่2ในเซตแรกครับกสิดิษฐ์พยายามสู้เต็มที่เซตแรกแพ้ไป4ต่อ6เซตที่2กลับมาเล่นได้ดีขึ้นนะครับยื้อจนถึงไทเบรกแต่สุดท้ายไม่ไหวครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7แพ้ไป0ต่อ2เซตครับส่งผลให้วันแรกไทยตามคาซัคสถานเจ้าภาพอยู่0ต่อ2คู่วันนี้แข่งขัน3คู่นะครับในประเภทคู่ซึ่งทีมไทยส่งธนเพชรฉันทะกับปรัชญาอิสโรไปเจอคู่ของไบบิดซูคาเยฟกับเดนิสเยฟเซเยฟครับแต่ทั้ง2ทีมยังสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้จนกว่าจะเริ่มการแข่งขันนะครับจากนั้นก็จะมีการแข่งขันเดี่ยวชนมือ2คู่ครับเดี่ยวมือ1เป็นอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโก้จะเจอกับกาซิดิสสำเร็จและก็เดี่ยวมือ2ติโมเฟสกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจรครับคู่แรกเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยช่วงนี้ที่นั่นกำลังเผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งทำให้หอยแมลงภู่เติบโตได้ช้าแล้วก็มีขนาดไม่ได้มาตรฐานที่พอจะส่งขายได้ค่ะ
1: หมดเวลาของ NBT News ภาคเที่ยงนะครับเรา3คนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักฟิสิกส์ควอนตัมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่มีความสำคัญมากในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมนะครับโดยเฉพาะกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับแล้วก็มีคุณูปการต่อวงการฟิสิกส์นะครับและคณิตศาสตร์ด้วยนะครับมากมายเลยแต่ว่าเขาเองเนี่ยนะครับรับเครดิตน้อยเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเขาควรจะรับรางวัลโนเบลด้วยซ้ำไปแต่ว่า

ไม่ได้นะครับหรือว่ารับเชิญไปงานประชุมใหญ่ๆนะครับที่สำคัญสำคัญเนี่ยจะกลับไม่ได้เล่นอื่นเป็นต้นมาดูกันว่าทำไมยังเป็นเช่นนั้นนะครับปาสควอจอร์แดนหรือว่าถ้าออกเสียงแบบเยอรมันคือปาสควอลยอร์แดนนะครับก็ปีนี้นะครับปีสากลนะครับแห่งวิทยาศาสตร์ควอนตัมและเทคโนโลยีควอนตัมนะครับเฉลิมฉลองกันนะครับทั้งปีกำเนิดเขานะครับก็18ตุลาคม1902นะครับก็ใกล้เคียงกับคนอื่นนะครับไม่ว่าไฮเซนแบกนะครับหรือพาวลี่หรือใครตามนะครับประมาณนั้นเลยแล้วเป็นช่วงเวลาที่ทฤษฎีควอนตัมถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับที่ฮันโนเวอร์ในจังหวัดเยอรมันนะครับแล้วพ่อของเขานะครับแอนส์คาร์ล ปาสควอล จอร์แดนนะครับก็จริงแล้วชื่อสายสเปนนะครับมาแล้วก็ชื่อของแม่นี่ยาวมากมินนาชาร์ลอตต์ลุยส์นะครับเอเวอร์ลีนจอร์แดนนะครับแต่เรียกว่าอีวาฟิเชอร์ก็ได้ก็มีน้องสาว2คนนะครับตัวฮันโนเวอร์ในสมัยนั้นนะครับเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมเริ่มโตขึ้นมานะครับเป็นเมืองที่เรียกว่าเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าคุณพ่อนี่นะครับคุณพ่อเขาเนี่ยแอนส์ปาสควอล จอร์แดนนะครับเป็นศิลปินนะครับเป็นจิตรกรนะครับวาดภาพสวยงามเลยแล้วเป็นศาสตราจารย์ที่สอนมหาวิทยาลัยด้วยนะครับภาพวาดมั้ยครับเนี่ยสวยงามนะครับอย่างนึงบางคนชื่อดูนะครับเป็นนักอ่านด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นศิลปินก็จริงเนี่ยนะครับแต่ชอบอ่านความรู้หลากหลายมากเลยแล้วก็พูดถึงตัวจอร์แดนเนี่ยครับพาสควอล จอร์แดนเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะครับตอนให้สัมภาษณ์บอกว่าพ่อเนี่ยนะครับกับแม่เนี่ยมีอิทธิพลต่อเขามากเลยเพราะว่าพ่อเนี่ยชอบอ่านหนังสือชุดหนึ่งเรียกว่า Series Cosmos นะครับออกมาเป็นชุดเลยน่าจะเป็นพวกวารสารออกมานะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้ก็จะมีเรื่องราวทางวิชาการวิทยาศาสตร์ต่างเยอะมากตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษนั้นนะครับออกมานะครับทำให้ดูแล้วก็พูดถึงผู้เขียนคนนี้วิลเฮมโพเชอร์นะครับเป็นคนที่ว่า popularize หรือว่าทำให้ผลงานหรือว่างานทางวิชาการเนี่ยเป็นที่รู้ในวงกว้างนะครับเป็นบรรณาธิการด้วยครับนักเขียนด้วยนักตีพิมพ์หนังสือด้วยแล้วก็ Cosmos ปัจจุบันเนี่ยครับถูกพิมพ์ซ้ำนะครับถูกพิมพ์ซ้ำผมลองค้นดู2012เนี่ยยังนำเอาปีประมาณปี1905มาพิมพ์ซ้ำเลยร้อยกว่าปีแล้วแล้วเยอรมันนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องของทางพวกนี้มากเลยวิชาการนี่คุณแม่ที่ผมหาภาพไม่เจอแต่ว่าเอาภาพจำลองให้ดูแล้วกันนะครับตัวจอร์แดนนะครับจอร์แดนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยจะรู้เรื่องเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกพืชดอกไม้นะครับนกดวงดาวต่างๆนะครับแล้วรู้ด้วยนะครับว่าแสงเนี่ยเดินทางจากดวงอาทิตย์นะครับมาอย่างโลกเนี่ยใช้เวลา8นาทีเป็นต้นแล้วแม่เนี่ยสอนคณิตศาสตร์ให้ด้วยนะครับให้กับจอร์แดนนะครับดังนั้นแม่ทั้งพ่อทั้งแม่พ่อเป็นศิลปินก็จริงนะครับแต่ชอบอ่านหนังสือนะครับก็ทำให้จอร์แดนเนี่ยมีความรอบรู้มากส่วนแม่เนี่ยนะครับเรียกว่ารอบรู้มากไม่น่าจะแพ้พ่อเลยแหละครับอาจจะมากกว่าที่ซ้ำไปถ้าฟังอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็สอนคณิตศาสตร์ให้จอร์แดนด้วยทีนี้มาดูตัวการศึกษาเขาง่ายๆสั้นๆนะครับข้างบนคือมัธยมนะครับวิลเฮมกิมนาซิอุมในฮันโนเวอร์นะครับก็ฉายแววทางด้านคณิตศาสตร์นะครับขึ้นมาเลยแล้วพอมาถึงตอนที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ1921นะครับมหาวิทยาลัยที่ Technical University Hannover เนี่ยนะครับนอกจากเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์แล้วเนี่ยยังเรียนสัตววิทยาด้วยด้วยความที่เรียกว่าน่าจะอิทธิพลจากคุณแม่นะครับตัวจอร์แดนเนี่ยนะครับพาสคาล จอร์แดนเนี่ยจะชอบเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ด้วยนะครับเกี่ยวกับสัตว์ด้วยแล้วก็พยายามเชื่อมโยงนะครับชีววิทยาเนี่ยเข้ากับฟิสิกส์นะเดี๋ยวจะเห็นต่อไปนะครับแล้วก็ทีนี้ตอนไปเรียนที่ Technical University Hannover เนี่ยพบว่าอย่างนี้ครับตัวการสอนฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะไม่

ใหญ่เกินไปซับซ้อนเกินไปควอนตัมไม่น่าเกี่ยวแต่ถ้าตีความเรื่องของชีวเคมีนะครับวัสคอยอร์แดนเนี่ยนะครับก็ตีพิมพ์ด้วยควอนตัมไบโอโลจีแล้วนะครับพิมพ์สายเยอรมันใช่ไหมเห็นไหมแม้แต่1941นะครับ1941เขียนหนังสือเลยนะครับเขียนหนังสือซึ่งแปลภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้ physics นะครับกับความลับนะครับหรือปริศนาของนะครับชีวิตนะครับนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวที่สะท้อนว่าเขาเนี่ยมีความสนใจที่เชื่อมโยง2ศาสตร์นี้เข้าด้วยกันนะครับมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเรียกว่าทำงานแล้วก็ยังต่อเนื่องมากลับไปที่กัตติงเกิลนะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครจำได้นะครับนิวส์โบนี่ครับก็พยายามที่จะหาแนวร่วมเนาะก็ออกให้สัมมนานะครับแล้วก็มีการให้สัมมนาเป็นชุดเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับ1922นะครับต่อเนื่องเลยคนที่ฟังมีไฮเซนแบร์มีพาวลี่และแน่นอนยอร์แดนเข้าไปฟังด้วยนะครับโบก็พูดถึงเรื่องแบบจำลองอะตอมของเขาใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงพัฒนาการทฤษฎีควอนตัมนะครับแล้วพูดถึงปัญหาต่างๆอันนี้คนที่อยู่ในภาพนี้นะครับทีนี้ยอร์แดนนะครับก็จบปริญญาเอกนะครับ1924นะครับเกี่ยวกับว่าด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการแผ่รังสีแบบควอนตัมนะครับแล้วก็ตีพิมพ์มีแม็กซ์บอนเป็นอาจารย์นะครับก็ทำงานที่มหาลัยมิกทิงเกนแม็กซ์บอนคนนี้นะครับผมได้พูดไปแล้วในยูเรกาตอนหนึ่งนะครับก็เล่าให้ฟังละเอียดเลยสั้นๆคืออย่างนี้เป็นนักศึกษาเยอรมันนะครับที่เป็นหนึ่งในคนที่สำคัญมากนี่ทำให้เกิดกระสัดควอนตัมขึ้นมานะครับเพราะเป็นคนที่รู้ว่าคณิตศาสตร์ที่ไฮเซนแบกนะครับคิดขึ้นมาเนี่ยแท้จริงก็คือแมทริกซ์แล้วก็ให้ยอร์แดนเนี่ยแหละครับเป็นคนไปทำตัวรายละเอียดออกมาเยอะเลยแล้วมาร์กซ์ก็ร่วมด้วยไฮเซนแบกก็มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็เจอว่าการตีความฟังก์ชันคลื่นนะครับของเชอริงเกอร์เนี่ยครับกฎของเขาก็บอกว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวมันเองมีความหมายแต่ขนาดมันยกกำลังสองเนี่ยเกี่ยวความน่าจะเป็นนี้ถ้ามาดูที่ทำงานของพาสฟอร์ยอร์แดนเนี่ยนะครับจะเยอะมากทีเดียวนะครับพอหลังจากจบมาแล้วเนี่ยครับทำงานที่มหาลัยกัตติงเกิลเป็นผู้ช่วยมาร์กซ์บอนนะครับแล้วก็สอบเพื่อมีสิทธิ์การสอนใช่ไหมครับต่อมาก็ไปอยู่ที่สถาบันของนิวส์โบนะครับที่โคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยฮัมบูร์กนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่นานเลยครับมหาวิทยาลัยลอสต็อกนะครับนานเลยนะครับทีนี้มีเกร็ดเล่านิดหนึ่งครับมันจะมีช่วงนึงที่ถ้าเกิดว่าเราไปดูละเอียดเนี่ยจะแปลกใจเอ๊ะทำไมต้องรอนานกว่าจะได้เป็นเรียกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับคำตอบคือคำตอบหนึ่งคืออย่างนี้ฮะตัวยอร์แดนเนี่ยพูดติดอ่างนะครับทำให้เรียกว่าความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการเนี่ยช้านะครับช้ากว่าที่ควรจะเป็นนิดหนึ่งแต่ในสุดเนี่ยก็สามารถก้าวข้ามขึ้นมาได้นะครับก็ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ในสุดแล้วก็จะมีช่วงสงครามโลกนะครับในปี1939-1945เนี่ยก็ไปทำงานกับเรียกกับพวกทหารนะครับเป็นนักอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นวิเคราะห์พวกสภาพอากาศแล้วก็ทำงานกับพวกฐานเรือนะครับทัพเรืออยู่พักหนึ่งจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงแล้วกลับมามหาในเบอร์ลินนะครับทีนี้ด้วยความที่ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างโปรนาซีเยอะนะครับที่เกิดขึ้นคือมันก็จะแยกทางจากเพื่อนๆที่เป็นพวกยิวนะครับหรือว่าแม้แต่คนเยอรมันชาวเยอรมันเองนะครับที่เรียกว่าไม่สนับสนุนพวกฮิตเลอร์หรือนาซีนะครับเขาค่อนข้างจะโดดเดี่ยวมากพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าเป็นยังไงมีกระบวนการนึงที่น่าสนใจนะครับในช่วงประมาณปี1946-1949ตอนที่อยู่มหาลัยฮัมบูร์กนะครับมันจะมีคำหนึ่งนะครับ denazification ก็คือเอาความเป็นนาซีออกไปตรงนี้ผมไปค้นดูนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าพอหลังจากที่เยอรมนีนาซีเยอรมันแพ้สงครามนะครับแพ้สงครามปั๊บนี่นะครับก็ต้องฟื้นฟูประเทศใช่ไหมต้องเอาความคิดเกี่ยวพวกนาซีออกให้หมดเลยก็ต้องทดสอบเรียกว่าผู้คนนะครับแต่ละคนเลยเป็นรายคนเลยนะครับให้ทำแบบสอบถามนะครับว่าตอนที่ช่วงที่นาซีเรืออำนาจเนี่ยคุณทำอะไรบ้างนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนแล้วก็แบ่งพวกว่าเป็นพวกที่เรียกว่าโอ้โหเข้ากับนาซีเต็มที่เลยนะฮะหรือว่าจะไม่ค่อยเกี่ยวเลยแล้วถ้าเกิดว่าเกี่ยวมากเนี่ยอาจจะโดนห้ามทำงานนี่เป็นต้นนะฮะหรือถูกจองจำนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ค่อยเกี่ยวเลยก็ปล่อยตัวไปอิสระเป็นต้นนั่นคือกระบวนการเรียกว่าเอาความเป็นนาซีออกไปนั่นเองอย่างที่ทราบคือช่วงบั้นปลายชีวิตของเขานะครับประมาณสัก10ปีหลังเนี่ยนะครับวาสโกยอร์แดนเนี่ยก็จะค่อนข้างโดดเดี่ยวจากคนอื่นมากแต่ก็ยังผลิตผลงานอยู่นะครับผมลองไปดูตัวเรียกว่าเอกสารนะครับที่เรียกว่าสถาบันมักส์พลังที่ทำงานเกี่ยวกับด้านประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์เลยนะครับมีสถาบันนี้ด้วยนะครับในเยอรมนีซึ่งเยี่ยมมากเลยเก็บข้อมูลยอร์แดนไว้ละเอียดยิบเลยนะครับลิสต์ออกมาทุกอย่างนะครับเกี่ยวย้อนได้นะทั้งชีวิตเขาผลงานของเขาปฏิสัมพันธ์ของเขานะครับแล้วก็มีรายชื่อผลงานแบบเต็มเลยเป็นร้อยเลยเยอะมากนะครับคือต่อให้ไม่ทำงานคนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็ยังเขียนเปเปอร์ให้สัมมนาต่างนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆน้อยลงนะครับในช่วงมันปลายชีวิตซึ่งเขาเสียชีวิตในปี1980นะครับค่อยน้อยลงไปนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยก็จะมาหนักทางด้านพวกเกี่ยวกับพวกปรัชญาศาสนานะครับหรือปรัชญาวิทยาศาสตร์มากขึ้นทีนี้มาดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมงานของยอร์แดนนิดนึงนะครับก็จะครอบคลุมหลายอย่างนะครับสำคัญที่สุดคือกลศาสตร์ควอนตัมในปี1924-1927นะครับในช่วงที่วัยยังหนุ่มอยู่ซึ่งเป็นปกติของ

พูดถึงควอนตัมฟิวเทอรี่จะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับนี่กลศาสตร์ควอนตัมนะครับก็ต้องกลับไปที่ซึ่งจอร์แดนทำงานกับแม็กซ์บอร์นอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะครับยุคทองนะครับของแม็กซ์บอร์นนะครับเจมส์ฟรองนะครับแล้วก็โรเบิร์ตริชาร์ดโพนะครับก็เป็นเรียกว่าอาจารย์หนึ่งนั้นก็คือจอร์แดนแล้วก็ทางเดียวกันนี่นะครับมันคู่กับพวกบิ๊กทรีของคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคลายน์ฮิวเบิร์ตนะครับมินคอฟสกี้แล้วฟังคนนี้ก็จะคิดสมมติภาพทั่วไปสมการได้ในเวลาไล่เรียกไอน์สไตน์เนาะมินคอฟสกี้นี่ก็อาจารย์ของไอน์สไตน์คือไล่ฟังแล้วนะครับเป็นคนที่เรียกไอน์สไตน์ว่าเลซี่ด็อกหรือว่าสุนัขขี้เกียจว่าไอน์สไตน์ชอบโดดเรียนกฎสัตว์ควอนตัมนะครับกฎสัตว์ควอนตัมจอร์แดนนะครับก็เป็นหนึ่งในคนที่พัฒนานะครับกฎสัตว์เมทริกซ์ขึ้นมาทบทวนเล็กน้อยนะครับ1925มิถุนายนนะครับไฮเซนแบกไปที่เกาะเฮลโกแลนด์นะครับหรือเฮลโกแลนด์แบบอังกฤษนะครับก็ไปเรียกว่าหนีพวกละอองกิสตอดอกไม้ไปนะครับไปพักผ่อนนะครับแล้วก็พอจิตเรียกว่าสงบนะสงบดีนะครับนำเอกสารไปด้วยนะครับค้นพบคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายการแผ่รังสีของอะตอมได้นะครับว่าสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักการทบทวนครั้งหนึ่งนะครับสำนักกัตติงเกิลนะครับ School of Göttingen เนี่ยนะครับวิธีคิดก็คืออย่างนี้ทฤษฎีเนี่ยมันควรจะอธิบายสิ่งที่สังเกตได้วัดได้เท่านั้นนะครับวงโคจรอิเล็กตรอนวัดมองไม่เห็นนะครับตรวจสอบก็ยากไม่ได้นะครับไม่ต้องพูดถึงมันแต่ว่าพวกความเข้มของแสงที่ปลดปล่อยออกมาความยาวขึ้นเท่าไหร่สีอะไรพลังงานเท่าไหร่เข้มเท่าไหร่ตรงไหนหายไปเนี่ยวัดได้ทฤษฎีควรจะเอาเรื่องที่วัดได้เนี่ยแล้วก็ถ้าเราเชื่อว่ามันมีการเรียกว่าเปลี่ยนสถานะนะครับจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งนะครับพลังงานเนี่ยครับถ้าจากสูงมาต่ำเนี่ยก็ปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีคู่ของมันใช่ไหมคู่ของมันซึ่งความเป็นคู่ของมันเนี่ยนะครับเมื่อมันร้อยเรียงกันเนี่ยครับเป็นคณิตศาสตร์ที่เรียกเมทริกซ์ได้สามคนนี้นะครับทำให้เกิดกลศาสตร์เมทริกซ์ขึ้นมาไฮเซนแบกเนี่ยคิดคณิตศาสตร์แม็กซ์บอร์นเรียกว่าตระหนักรู้และให้ยอร์แดนเนี่ยเป็นคนลงมือแล้วตามประวัติเราไปอ่านดูนะครับพบว่ายอร์แดนเนี่ยนะครับเป็นคนที่ลงมือค่อนข้างหนักมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแม็กซ์บอร์นต้องเดินสายไปทำงานหลายที่นะครับแต่ว่ายอร์แดนเนี่ยนะครับจะลงรายละเอียดไปแล้วก็บทความตีพิมพ์นะครับเคยพูดถึงไปแล้วนะครับอันแรกคือโดยไฮเซนแบกครับเดือนกรกฎาคมนะครับ1925แล้วพอถึงกันยายน1925ก็บอร์นกับยอร์แดนนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับในปีถัดมานิดเดียวนะครับในปีถัดมานิดเดียวก็3คนตีพิมพ์ร่วมกันอันนี้ผมนำให้ดูได้เป็นเมทริกซ์นะครับที่อยู่ในตัวเปเปอร์นั้นแล้วก็อันนี้เคยพูดในเรื่องตอนแม็กซ์บอร์นไปแล้วนะครับว่าสมการที่เป็นหัวใจของกฎสัตว์เมทริกซ์เนี่ยอยู่ในหลุมศพของแม็กซ์บอร์นด้วยบทความที่3นะครับที่ตีพิมพ์ในปี1926คือต้นปีนะครับแต่ว่าตอนส่งเนี่ยส่งในเดือนพฤศจิกายน1925ทีนี้ภาพนี้ผมนำให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ว่าคราวนี้จะมีมุมมองใหม่เห็นว่าในบรรดานักฟิสิกส์ทั้งหมด29คนเนี่ยนะครับคนดังๆกันเลยไอน์สไตน์เนาะพาวลีนะครับโชวิงเกอร์แม็กซ์บอร์นนะครับไม่มียอร์แดนนะครับไม่มียอร์แดนนะครับเพราะว่าการประชุมโซเวครั้งนี้นะครับคนที่ไปได้อะต้องรับเชิญเท่านั้นนะครับแต่เกิดคำถามขึ้นมาสิครับว่าเอาในฉะไหนเมื่อยอร์แดนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่คิดกลศาสตร์เมทริกซ์ซึ่งถือกันว่าเป็นกลศาสตร์รูปแบบแรกนะครับกลศาสตร์ควอนตัมรูปแบบแรกเนี่ยทำไมไม่รับเชิญไปแม็กซ์บอร์นรับเชิญไปไฮเซนแบกก็ไปนะครับเชยเงอร์กลศาสตร์ครึ่งก็ไปนะครับผมก็ไปคำที่บาร์ก็บอกอย่างนี้บอกว่าเป็นเพราะอายุเองน้อยเกินไปฟังมันแปลกเพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าไฮเซนแบกเองเนี่ยนะครับอายุมากกว่ายอร์แดนประมาณปีเดียวเองก็รับเชิญไปแต่ก็มีคำที่บาร์ต่อบอกว่าไฮเซนแบกเนี่ยเขาคิดหลักความไม่แน่นอนขึ้นมาได้แล้วและที่สำคัญคืออย่างนี้เขามีแบ็กอัพดีนะครับมีแบ็กอัพดีนะครับเพราะว่าเขาเคยทำงานกับนั่นกับนิวส์บอร์นะครับแล้วก็เพราะว่าการประชุมครั้งนี้นะครับนิวส์บอร์นี่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญนะครับที่ว่าทำให้เกิดไอ้พวกนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันเช่นกันดังนั้นวิทยาศาสตร์นะครับก็ยังมีมุมมองมุมหนึ่งว่าต่อให้คุณทำงานดีจริงๆแค่ไหนหรือเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคุณไม่มีคอนเนคชั่นนะครับหรือคอนเนคชั่นน้อยๆนะครับหรือว่างานของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นนะครับหรือบุคลิกคุณเนี่ยแปลกๆหน่อยนะครับคนอาจจะไม่ค่อยชอบคุณเลยตามเนี่ยนะครับบางทีคุณอาจจะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่าที่ควรก็ได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเห็นต่อไปนะตอนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนาซีด้วยควอนตัมฟิวเทอรี่ทฤษฎีสนามควอนตัมนะครับซึ่งเป็นการขยายขอบเขตออกไปนะครับว่าตัวอนุภาคเนี่ยมันสละหายไปได้นะพี่ไม่ใช่เมทริกซ์ที่อธิบายกฎสัตว์ควอนตัมได้นะครับพยายามพัฒนาขึ้นมาตอนหลังก็พบว่าไม่สำเร็จแต่ว่ามีคนดูนะมีการประยุกต์ด้วยยอร์แดนยังทำงานด้านพวกเกี่ยวจักรวาลวิทยาด้วยนะครับก็เรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากดีแรกถ้าใครจำตอนดีแรกได้นะดีแรกเนี่ยจะมีความคิดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคืออย่างนี้เขาไปเที่ยวสังเกตค่าคงที่นะครับบางค่าบอกว่าขนาดของเอกภพเนี่ยฮะถ้าหารด้วยขนาดอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับค่าเนี่ยมันจะเป็นค่าใหญ่มากเลย10ยกกำลัง40คือ1ตามที่ศูนย์40ตัวเยอะมากเลยค่าเดียวกันนี้ครับถ้าเกิดว่าเอาแรงนะครับระหว่างโปรตอนอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมาเมื่อเทียบกันระหว่างแรงไฟฟ้าหารด้วยแรงโน้มถ่วงนะครับซึ่งแรงไฟฟ้ามันแรงกว่ามากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับหารมาปั๊บเนี่ยค่าจะใหญ่มากเช่นกันและอยู่ในออเดอร์หรือระดับเดียวกันเลย10ยกกำลัง40เหมือนกันดีหลักก็คือว่าเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ความบังเอิญมันเป็นเรียกว่าผลลัพธ์มาจากทางธรรมชาติแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เ

เป็นเกิดจากเพราะว่าเป็นเพราะว่าค่าคงที่ที่เรียกว่าค่าคงที่เนี่ยจริงๆไม่คงที่นะครับไม่คงที่นั่นเองดีแลกเสนอมาอย่างนั้นนะเราไปทบทวนตอนดีแลกดูนะฮะปรากฏว่ายอร์แดนนะครับจับเอาตรงนี้มานะครับมาต่อยอดนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่ในเอกภพที่ค่าคงที่ไม่คงที่จริงจะเป็นยังไงนะครับเขียนหนังสือขึ้นมานะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ Gravity and the Universe นะครับพื้นฐานของจักรวาลวิทยาเชิงทฤษฎีนะครับนี่ผมค้นให้ดูนะครับนี่ทางด้านฟิสิกส์ธรณีจอร์แดนก็ทำงานด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้ครับในยุคประมาณ1940ประมาณนั้นนี่นะครับตอนนั้นพอทราบไปแล้วว่าทวีปเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าทฤษฎีเพลทเทคโทนิกส์นะครับยังไม่ปรากฏขึ้นมานะครับคำอธิบายก็พยายามมีกันหลายอย่างเลยนะครับแต่คำอธิบายนึงคืออย่างนี้เป็นไปได้ไหมที่โลกมันขยายตัวนะครับขยายตัวไปตัวเปลือกโลกก็แตกออกแยกออกจากกันฟังแล้วมันเหมือนกับเป็นวิทยาศาสตร์เทียมใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นสมมติฐานที่มัน valid ในแง่ที่ว่ามันถูกทดสอบได้ว่าใช่ไม่ใช่ไงยอร์แดนคิดอย่างนี้ครับบอกว่าเอ๊ะถ้าจะอธิบายเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ว่าอย่างนี้เป็นเพราะว่าจากดีแรกนั่นแหละเพราะว่าถ้าค่า g นะครับมันค่อยๆลดลงไปนะครับค่าความโน้มถ่วงลดลงไปนะครับตัวโลกเนี่ยอาจจะค่อยขยายตัวช้าๆขึ้นมาทำให้ตัวเปลือกโลกเนี่ยแตกออกไปยอร์แดนก็ต่อยอดนี้ออกไปนะครับตอนหลังพบว่าถ้าคำนวณไปแล้วเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะค่ามันเนี่ยมันไม่พอที่จะเป็นแบบนั้นนะครับและปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทฤษฎีเพลทเทคโนนิกส์นะครับการเคลื่อนตัวของไอ้แผ่นเปลือกโลกต่างๆนี่นะครับไอ้เรื่องที่เรียกว่าโลกขยายตัวนะครับ expanding earth hypothesis เนี่ยสมมติฐานเนี่ยก็เลยมองว่าถูกมองว่าเป็น pseudo science เป็นวิสัทเทียมไปณปัจจุบันแต่ว่าณตอนที่สูงเสริมใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแคนดิเดตหนึ่งคือเป็นไฮโพทีซิสนะครับเป็นสมมติฐานณตอนนั้นก็มีหนังสือด้วยนะครับใครสนใจนะครับแล้วก็มีเรื่องของนีจิโน่ด้วยนะครับเรื่องนีจิโน่นี่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับในตอนพาวลี่นะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับบอกว่าในการสายเบต้านะครับสองสารกัมมันตรังสีเนี่ยนะครับพบว่ารังสีเบต้าเนี่ยมีพลังงานแบบว่าหลายค่ามากเลยนะครับทำยังไงดีโบก็เสนอบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่พลังงานเนี่ยไม่ถูกอนุรักษ์นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับแต่พาวลี่ก็มาถึงก็บอกว่ามีอนุภาคใหม่หลุดออกมาเนาะนะน่าจะเป็นแบบนั้นเสนอมาตอนประมาณปี1930ปลายปีเลยนะครับเขียนจดหมายนะครับถึงเพื่อนเรียกว่านักนิวเคลียร์ฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับใช้คำนั้นเลยทั้งสุภาพบุรุษสตรีเลยถ้าแปลออกมานะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วตอนหลังก็ค้นพบว่านิวจิโน่นี่มีจริงแล้วก็พิสดารด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามือเราเนี่ยนะครับ1วินาทีเนี่ยมีนิวจิโน่เนี่ยทะลุผ่าน1ล้านล้านตัวนะครับชิลเลนนะครับล้านตัวขนาดเลยทีนี้ยอร์แดนเนี่ยเสนออะไรยอร์แดนเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่มีไอตัวแสงเนี่ยโฟตอนเนี่ยนะครับโฟตอนเนี่ยพลังแสงเนี่ยประกอบด้วยนิวจิโน่กับแอนตี้นิวจิโน่อยู่ด้วยกันเสนอทฤษฎีขึ้นมาแต่ว่ามีสองอย่างนะครับหนึ่งคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องแจว่าห่างออกจากวงการฟิสิกส์คนอื่นมากพอสมควรแล้วนะครับด้วยความที่แตกต่างต่างนะฮะก็ได้การยอมรับนะครับและตอนหลังพบว่าทฤษฎีเขาเนี่ยนะครับมันไม่เรียกว่าไม่ได้ใช้ได้เพราะคำทำนายผิดพลาดและสุดท้ายนะครับเรื่องของปรัชญาวิทยาศาสตร์นะครับยอร์แดนก็ช่วงบั้นปลายนะครับจริงๆมันฝังมาตั้งแต่ตอนเขายังเด็กแล้วครับที่เรียนรู้จากพ่อนะฮะอ่านหนังสือมาเยอะๆนะครับแล้วเรียนจากแม่นะครับเยอะๆเนี่ยเขาคุ้นคิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตวิทยาศาสตร์กายภาพต่างๆนะครับในสุดก็มาจบกันที่เรื่องปรัชญาวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็พยายามที่จะเขียนหนังสือมาผมลองค้นดูนะครับเพราะว่าอย่างนี้อย่างปี1977นะครับก็มีงานของเขาเช่นกันจริงๆมีอีกนะครับอันนี้มาให้ดูอันเดียวทีนี้มาช่วงสุดท้ายของยอร์แดนนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่ามันทำให้เห็นมุมของเขาที่เรียกว่าอาจจะแตกต่างคนอื่นมากนิดหนึ่งยอร์แดนเนี่ยจะมีคนที่มีด้วยความเข้มข้นทางเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองสูงมากเพราะเขาเนี่ยนะครับสนับสนุนนาซีนะครับแต่ไม่ทั้งหมดนะครับก็ถ้าแบ่งเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับช่วงที่นาซีรุ่งเรืองนะครับช่วงเรียกว่าหลังแพ้สงครามแล้วหลัง1945มาแล้วนะครับช่วงที่เป็นสงครามเย็นแล้วก็ช่วงที่เขาปลีกตัวออกมาเลยทบทวนนิดนึงนะ1933 13-10 มกราคมนะครับฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นพวกยิวก็โดนเล่นงานหนักเลยนะครับพวกร้านค้าก็ถูกแปะป้ายนะครับเนี่ยอย่าไปซื้อของนะครับหรือถูกกีดกันนะฮะไม่ให้เข้ามาทำงานในบางที่นะครับหรือแม้แต่ว่าการฆ่าสังหารหมู่นะฮอลโลคอสต์นะครับชาวยิวเป็นต้นที่ยุคนาซีเรืออำนาจเนี่ยนะครับตอนนั้นยอร์แดนเนี่ยก็เต็มที่เลยนะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรคนาซีด้วยแต่ตอนแรกเนี่ยถูกปฏิเสธเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำงานกับพวกยิวนะไอน์สไตน์ก็ยิวมาร์กซ์บอนก็ยิวต่างเนี่ยมีเพื่อนเป็นยิวเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยก็รับเข้าไปนะครับแต่รับเข้าไปแบบชนิดไม่เคยไว้วางใจเท่าไหร่นะแต่ยอร์แดนเนี่ยนะครับเขาก็แสดงตัวพอสมควรนะเขาก็เขียนบทความสนับสนุนนาซีว่านโยบายเนี่ยเชื่อได้ยกเว้นอย่างเดียวอย่างน้อยยกเว้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้วกันนะครับที่อย่างนี้คือเยอรมันเนี่ยนะครับในยุคฮิตเลอร์เนี่ยนะครับจะถือว่าตัวเองเป็นชาวอารยันนะครับเพื่อเอาคำว่าอารยันเนี่ยมาตีความใหม่ว่าเป็นชนชาติที่สูงส่งชื่อไทยสูงส่งนะครับคนขาวจมูกโด่งนะฮะผมสีบรอนนะครับตาสีฟ้านะครับแล้วก็มีลักษณะกายภาพแล้วก็สมองเนี่ยดีเลิศกว่าชาติพันธุ์อื่นทั้งปวงในโลกนี้นะครับแล้วก็เกลียดยิวมากนะครับเกลียดยิวมากก็โทษว่ายิวเนี่ย
ป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เรียกว่า

0: เยอรมนีเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ายิวเนี่ยนะครับถูกเกลียดมาตั้งแต่อดีตนั่นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือยิวเนี่ยคุมพวกเศรษฐกิจไปเยอะนะครับเป็นพวกพ่อค้ากันทักการธนาคารเยอะด้วยนะครับก็แต่งี้ครับพอเรื่องวิชาการปั๊บเนี่ยนะฮะนาซีเยอรมันบอกว่างี้ฟิสิกส์ของพวกยิวนะครับทฤษฎีสมมติภาพไอน์สไตน์ซึ่งเป็นยิวกฎสัตว์ควอนตัมซึ่งยิวเนี่ยมีส่วนร่วมเยอะเลยนะครับนะอายุไทเซนแบกใช่ไหมครับกับบางคนท่านเนี่ยนะฮะอย่าไปนั่นมันอย่าไปหนุนมันนะครับมันหนุนนี่ดีกว่าดอยฟิสิกส์นะครับก็คือฟิสิกส์ของเยอรมันนะครับหรือว่าอารยันฟิสิกส์ฟิสิกส์ของชาวอารยันนะครับส่วนพวกฟิสิกส์ของยิวเนี่ยมันผิดมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องต่อต้านแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแกนนำด้วยครับทำแบบนี้นะแต่ยอร์แดนเนี่ยไม่คิดอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้เขาแตกต่างนะครับแม้ว่าเขาจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีก็ตามเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าวิทยาศาสตร์ควรจะตัดสินกันด้วยเรื่องข้อเท็จจริงไม่ใช่เชื้อชาติจุดนี้เป็นจุดที่แตกต่างนะครับเขาก็ปกป้องฟิสิกส์ของดิวันยูถ้ามองจากมุมมองของพวกทางพวกนาซี1กันยายน1939นะครับเยอรมนีนะครับบุกโปแลนด์นะครับสงครามโลกระเบิดก็เรื่องนี้สำคัญมากคืออย่างนี้ตรงนี้ผมเล่าให้ฟังในเรื่องออปเพนไฮเมอร์ไปแล้วนะครับลองทบทวนดูนะครับเยอรมนีก็มีความพยายามเช่นกันในการสร้างวุฒินิวเคลียร์และแกนนำคนสำคัญคือไฮเซนแบกนี่ครับออตโตฮานนะครับคนที่ค้นพบในนิวคลีฟิชชันอะไรพวกนี้นะครับเดอร์เบิลพวกนี้ดิมเนอร์มาแต่ยอร์แดนไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเขานี่ถูกเรียกว่ามอบหมายนะครับให้ไปสอนอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์สภาพอากาศอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังๆของสงครามเนี่ยนะครับก็ไปอยู่กับพวกทหารเรือแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรมากนั้นเราอยากทำงานวิจัยนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแผ่ของเสียงในใต้น้ำนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยนะครับแตกต่างจากพวกทหารนะครับก็เลยเรียกว่าแยกตัวออกมานิดนึงนะครับไปทำงานวิจัยทางด้านพวกจักรวาลวิทยานะครับที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ตีพิมพ์บทความออกมาแล้วพอเยอรมนีแพ้สงครามปั๊บนี่นะครับก็เรียกว่างี้จบเลยนะครับยอร์แดนสิ่งที่เขาหนุนมาก็เสร็จเลยแต่ตัวเขาเองครับก็ยังมีความเป็นชาตินิยมอยู่พอสมควรนะครับแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการเอาความเป็นนาซีออกไปจำได้ไหมฮะออกไปอันเดียวกันเนี่ยความที่เขาสับสนพวกนาซีมากก่อนเนี่ยนะก็ถูกกีดกันนะครับไม่ให้เขาทำงานนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็ต้องเป็นฟรีแลนซ์ใช้คำนั้นเลยนะเป็นฟรีแลนซ์เลยนะนักวิชาการอิสระเลยแต่มาร์กซ์บอนอาจารย์เก่าของเขาเนี่ยครับก็ช่วยพาวลี่ก็ช่วยเขาแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงด้วยนะครับที่ยอร์แดนเนี่ยนะครับก็ไปเป็นเรียกว่างี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยความคิดของเขาคือเขายังต่อต้านพวกคอมมิวนิสต์อยู่แต่ว่าจุดหนึ่งที่แตกต่างจากคนอื่นนักศึกษาคนอื่นคืออย่างนี้เขาสนับสนุนให้เยอรมนีเนี่ยนะครับควรจะเริ่มมีอาวุธนิวเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะครับในขณะที่คนอื่นอย่างเช่นไฮเซนแบกพาวลี่แล้วก็ล้วนหมด18คนนะครับได้ร่วมกันแถลงการเลยนะครับเรียก18คนเนี่ยนะครับเรียกว่ากัตติงเกิลมานิเฟสโตนะครับแถลงการกัตติงเกิลบอกว่าไม่เอานะเยอรมนีไม่ควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างนะครับแล้วทำให้ยอร์แดนเนี่ยยิ่งแปลกแยกออกจากเพื่อนนะครับในวงการเดียวกันออกไปก็ในช่วงตั้งแต่1961ขึ้นลงไปนะครับจนถึงมั่นปลายชีวิต1980เนี่ยนะครับก็เรียกว่าทำงานค่อนข้างโดดเดี่ยวมากพอสมควรนี้ให้ดูรางวัลที่เขาได้รับนะครับจริงๆยอร์แดนเนี่ยรับรางวัลเยอะนะครับเพราะผลงานเยอะมากนี่นะครับแม้แต่เหรียญมาร์กส์พลังก็ได้นะครับเหรียญของเกาส์ก็ได้นะครับได้รางวัลมา4รางวัลแต่อย่างนึงที่ไม่เคยได้คือรางวัลโนเบลแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีคนเสนอยอร์แดนทั้งหมด12ครั้งนะครับในช่วงปี1951-1974แต่ว่าไม่สำเร็จนะครับอันนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับที่อธิบายกันคือว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยนะครับมีความเรียกว่าไปอิงกับเรื่องการเมืองเยอะมากแล้วตัวมาร์กส์บอนเองก็เหมือนกันนะครับมาร์กส์บอนเนี่ยจริงๆแล้วควรจะได้วันโนเบลพร้อมๆไฮเซนแบกแต่กว่าจะได้เนี่ยจำได้ไหมครับ20กว่าปีจนมาร์กส์บอนรู้สึกช้ำใจมากเลยว่าทำไมไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนคิดหนึ่งในคนที่ทำให้เกิดกษัตริย์เมทริกซ์ขึ้นมาเป็นคนตีความกษัตริย์ขึ้นมาก็มีส่วนที่มันให้พันกับเรื่องการเมืองทำนองนี้ด้วยกันนะครับมีให้ความช่วยเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะครับเชิงการเมืองยอร์แดนนะครับก็จบชีวิตลงนะครับ31กรกฎาคม1980นะครับก็ทิ้งมรดกผลงานเอาไว้ให้เราได้ใช้งานนะครับกษัตริย์เมทริกซ์แล้วก็อื่นยอร์แดนอัลจิบราเป็นต้นนะครับแล้วก็ทำให้เราคิดได้ว่านะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับแม้ว่าคุณจะมีความเก่งกาจในเชิงวิชาการนะครับแล้วก็เคยทำงานที่บริษัทโดดเด่นมากนะครับแล้วก็ผลงานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยนะครับแต่บางครั้งชื่อเสียงก็อาจจะไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นนะครับจริงๆรายการยูเรกาตอนนี้เนี่ยทำมาเพื่อที่จะทำให้คนไทยนะครับรู้จักพาสวอร์ดยอร์แดนเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าชื่อนี้นะครับมักจะถูกซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่เคยพูดถึงนะครับก็หวังว่าจะได้มีการค้นคว้าเกี่ยวเรื่องเขามากมายมากขึ้นต่อไปนะครับพบกับยูเรกาครั้งต่อไปได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจาก

0: รุ่งสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโขนไม่ถึงเมื่อได้รับวิชาจากครู
1: ที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
2: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
0: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

ณผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาขยะเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของมนุษย์การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะช่วยรักษาความสะอาดแล้วยังส่งผลดีต่อธรรมชาติสังคมและเศรษฐกิจอีกด้วยการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศน้ำและดินหากมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่หรือเผาขยะโดยไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดควันพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมการคัดแยกและการกำจัดขยะอย่างเหมาะสมจึงช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ได้ค่ะ

0: ขยะหลายชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้เช่นกระดาษพลาสติกแก้วและโลหะการรีไซเคิลช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสินค้าใหม่และยังช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบอีกด้วยค่ะการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซมีเทนจากกองขยะอินทรีย์พื้นที่ที่สะอาดและปราศจากขยะจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้นส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนในชุมชนรวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชนและเมืองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมมาที่วัดตาผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งในยุคที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้ที่วัดตาผาได้มีการนำพลาสติกที่ใช้แล้วนำกลับมารีไซเคิลเปลี่ยนเป็นน้ำมันซึ่งเป็นการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดที่นี่จะมีวิธีเปลี่ยนขยะให้เป็นน้ำมันได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ
1: ชื่อพระอดุลแสงโชติอยู่วัดตาผาก็ทำงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างมาอยู่ประมาณตั้งแต่อายุ 16-17 มาก็เรื่อยมาก็มาบวชคิดที่จะบวชตอนพ.ศ.58ก็บวชมาเรื่อยๆแล้วก็มาบวชอยู่ตอนแรกอยู่วัดข้างบ้านแล้วก็มาอยู่อีกวัดหนึ่งวัดถัดไปเนี่ยวัดนี้เขาเลี้ยงงูเยอะก็เลยดูในโซเชียลว่ามีพลาสติกมันทำน้ำมันได้แล้วก็เลยหาตัวนั้นมาช่วยในการลดต้นทุนของเราก็เลยลองดูคิดประดิษฐ์คิดค้นดูก็เลยได้ออกมาเป็นน้ำมันที่ใช้ได้จริงก็เลยได้ใช้เรื่อยมาจนมันก็จุดเริ่มต้นแรกก็อย่างที่เล่ามาเลี้ยงงูเยอะใช่ป่ะล่ะเลี้ยงงูเยอะทีเนี้ยเราต้องไปตัดหญ้าทีนี้น้ำมันทับทุนเราไม่มีน้อยแล้วก็หาว่าเราจะทำยังไงให้มันลดต้นทุนได้ทีนี้เราก็ดูเฟซดู YouTube ดูของประเทศไทยดูของประเทศนอกเนี่ยแล้วก็มาดูเขาว่าพลาสติกทำน้ำมันได้แล้วทีเนี้ยที่วัดมันก็มีพลาสติกเยอะตอนบิณฑบาตมาก็ลองทำดูลองตอนแรกลองทำเป็นกระป๋องเล็กๆป่องสี่เล็กๆออกมาใส่แล้วก็ว่าจุดไฟดูมันก็ติดแล้วก็ลองใช้ดูก็ใช้ได้ทีนี้ก็เริ่มคิดเพิ่มต่อยอดมาก็กลายเป็นแบบนี้ต้นทุนในการทำหนึ่งครั้งของที่นี่นะมันก็ไม่มีต้นทุนอะไรนอกจากไฟกับน้ำก็ไม่น่าจะเกินวันละ10 บาทวัสดุก็หาเอาที่วัดมีไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรก็มีถังมีเหล็กมีถังมีเหล็กมีค่าไฟนิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละอย่างก็เช้าๆบิณฑบาตมาโอ้พลาสติกมากมายเลยเราไปเผาก็เดี๋ยวนี้เผาไม่ได้แล้วใช่ไหมเราทู่เอามาอบเป็นสุญญากาศเนี่ยมันไม่มีมลพิษไงก็ช่วยได้เยอะลดขยะออกเราก็ไม่ต้องมาเผาให้เป็นมลพิษถ้าเกิดโยมเขาเอาพลาสติกมาเขาอยากลองใช้เขาก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันไปใช้ถ้ามีเวลาก็น่าได้20 กว่าลิตรแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาใช้ถังเดียวก็10 ฝา 11-12 ลิตรเป็นน้ำมันดิบนะแล้วกันเป็นน้ำมันดิบมันต้องเอามาพักทิ้งไว้ก่อนถึงจะกันเป็นเบนซินได้ขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาพลาสติกใส่ในถังก่อนเอามาใส่ในถังเป็นขั้นแรกแล้วก็ต้มให้เป็นของเหลวความจะเป็นของเหลวใช้เวลาชั่วโมงหรือ40 นาทีนี่แหละแล้วก็จะกลายเป็นของเหลวกลายเป็นของเหลวเสร็จปั๊บก็จะเกิดกลายเป็นไอเกิดกลายเป็นไอแล้วก็จะไปตามทางที่เรากำหนดไว้น่ะก็จะไปพอขึ้นไปข้างในถังมันมีความร้อนประมาณ200 180 200ถึง250แล้วมันก็จะ ออกมาตามท่อของเราท่อของเรานี่อากาศภายนอกมันแค่30 20มั่ง30 40มันก็จะเป็นหยดน้ําแล้วไปเรื่อยๆตรงที่เราเก็บไว้นู่นน่ะแล้วก็เราไปเปิดเอาที่นู่น1ครั้งนี่ใช้ประมาณทักอยู่ที่พลาสติกบางตัวใช้เวลา4ชั่วโมงพลาสติกบางตัวใช้เวลา5ถึง6ชั่วโมงก็บางทีก็ส่งไปรษณีย์มามั่งมาแล้วก็บางทีก็โยมทางบริษัทเขาก็ขนมาให้มีสุราษฎร์มีชุมพรมีประจวบมีชลบุรีมีทางเอางี้ดีกว่ายกเว้นทางเหนือยังไม่มีค่ะจำไม่ได้10ลิตรครึ่ง
2: เป็นน้ำมันอะไร
1: เป็นน้ำมันผสมน้ำมันรวมดีเซลกับเบนซินรวมกัน
2: การนำไปใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง
1: นำไปใช้ประโยชน์แต่เราก่อนที่เราจะเอาทำประโยชน์อ่ะมันเป็นน้ำมันดิบอยู่เราต้องเอามากั้นอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งอ่ะจะต้องทีนี้จะต้องกั้นด้วยอุณหภูมิเราอยากได้เบนซินเราก็ต้องกั้นอุณหภูมิ60ถึง150เราจะได้เบนซินออกมาพอเราหยุดอยู่ที่150น่ะอย่าให้อุณหภูมิเพิ่มเบนซินก็จะหมดไปเองพอเบนซินหมดทีนี้เราก็เพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นไปถึงจาก150ก็ไปถึง300พอแค่นั้นแล้วดีเซลก็จะออกมาแล้วก็จะหมดไปเหลือเป็นน้ำมันดิบน้ำมันเครื่องเก่าเนี่ยแหละจากโยมญาติโยมก็มาดูเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเข้ามาศึกษาดูว่ากระบวนการมันทำยังไงไปยังไงมายังไงเงี้ยมีความสำเร็จหลายคนแล้วเยอะเขาเอาไปปรับปรุงเขามาดูแบบนี้เขาไปมีหัวก็ไปต่อยอดของเขาเขาก็ทำใช้ได้กับพวกรถมีโยมทางเมืองการเขาก็มาทำเสร็จแล้วเขาก็ใส่รถไถเขาไถนาไถไร่ไม่ต้องซื้อน้ำมันเลยไม่ต้องซื้อน้ำมันตัดหญ้าตัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อเลยต่อยอดในเรื่องนี้ยังไงก็คงเนี่ยมันก็สุดแค่นี้แหละถ้าเกิดเราต่อยอดดีกว่านี้โยมที่เขาทุนน้อยๆแบบไม่มีนั่นอ่ะเขาก็จะทำตามไม่ได้อันนี้เราให้เขาทำตามให้ได้แล้วเขาก็จะช่วยเรากำจัดขยะไปหมดไปสอนก็สอนทางไลน์เอา
2: สอนยังไงคะ
1: ก็สอนให้เขาทำเครื่องแบบเนี้ยเขาก็พอเขาทำไปติดขัดตรงไหนเขาก็โทรมาถามแล้วเขาก็ให้ดูว่าตรงนี้จะต้องยังไงเราก็สอนเขาแค่นั้นเป็นอีกทางเรื่องยังดีมากสำหรับคนท้องถิ่นแบบธรรมดาเนี้ยช่วยได้เยอะทุนไปได้ครึ่งอ่ะถึงแม้แต่มันใช้ได้อ่ะ 100%แต่ว่าไม่บอกว่า 100% เราให้แค่ 50% พอให้ผสม1ต่อ1ก็อย่างทุนแล้วใช่ป่ะล่ะพวก PVC อ่ะไม่ได้พวก PVC นี่ไม่ได้โฟมนี่บางที่เขาก็ว่าใช้ได้แต่ผมใช้ไม่ได้มันดำน้ำมันมันดำคงไม่ต้องถึง PPPE HDPE นั่นนะตอนถ้าหากว่าเราวาดช่วงเช้าๆแป๊บเดียวแต่ทีเนี้ยพอมีอันนี้ขึ้นมาเราทางวัดเรามันมีชื่อเสียงเขาก็เลยให้อยู่อย่างนี้เลยทำให้โยมดู
0: ขยะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายการทำน้ำมันจากพลาสติกเหลือใช้คือกระบวนการนำขยะพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินหรือก๊าซเชื้อเพลิงโดยช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกที่ใช้แล้วประโยชน์ของการทำน้ำมันจากพลาสติกช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลดการฝังกลบและการเผาขยะสร้างพลังงานทดแทนเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้และช่วยลดมลพิษต่อสิ่ง
1: แล้วก็ไม่ได้มายังไงผมก็ใส่ไปอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ส่งผลกระทบกับน้ำมันเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวทุ่งเราใช้ตัวไอให้มันควบแน่นเป็นหยดน้ำแค่นั้นเอง

มันสกปรกไหมแล้วผมกันสองหนไหมมันก็ตอนแรกอ่ะออกมาเป็นน้ำมันดิบมันก็สกปรกเพราะว่าเป็นไอไปแล้วไอน้ำมันไม่บางตัวบางนั่นมันก็ไม่อุ้มขี้ดินอุ้มอะไรไปได้กันสองหนมันก็สะอาดเต็มช่างแล้วก็ผมไม่ได้ช่างหรอกนะเขาคนอื่นเขาช่างแล้วก็ใส่ไปจนแค่พอที่ว่าจะปิดได้แค่นั้นขวดน้ำมันไม่มีน้ำมันมันเป็นพวกขวดมันเป็นเพชรถึงมีก็มีน้อยแล้วกินพื้นที่ด้วยกินพื้นที่เราก็ทำให้พื้นที่เราไอ้หมดไปอีกถุงพลาสติกนี่มันอัดลงไปอัดลงไปมันอัดได้ถุงพลาสติกทั่วไปถุงหูหิ้วถุงที่เป็นถุงใส่แกงถุงใส่ผักใส่อะไรเนี่ยตามตลาดตามอะไรที่เราใช้ประจำวันนั่นแหละเนี่ยเราก็ยัดให้แน่นๆโยมมาถวายโยมเขามาถวายเดี๋ยวแกะที่โยมเขาส่งมาให้ดูดีกว่าเปียกมาแล้วอันนี้มาจากบอวินกระดาษมันจะทำให้น้ำมันเราดำมันไม่ได้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนี่ยก็อย่างเงี้ยทำให้เห็นเนี่ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้

0: ันนี้วับแวบใช้ไม่ได้กว่าจะเป็นน้ำมัน1ชั่วโมงถึง40นาทีถึง1ชั่วโมงจะเห็นหยดน้ำมันออกมาแล้วก็ต่อไปอีกจนประมาณถ้าอยู่ที่พลาสติกถ้าพลาสติกที่กันออกง่ายๆก็ประมาณ4ชั่วโมงถ้าการออกยากก็ประมาณ 5-6 ชั่วโมงหมดถังประมาณ10ลิตรครึ่ง10ลิตรขึ้นไปเตาอยู่ข้างล่างถัง200ลิตรเนี่ยทำเป็นเตาอยู่ข้างล่างทีนึงแล้วถังขึ้นไปตั้งถังขึ้นไปตั้งเสร็จแล้วเราก็ห่อหุ้มบางคนก็ใช้เซรามิกไฟเบอร์แต่ผมใช้สังกะสีหุ้มไม่ให้ความร้อนมันออกมาให้มันอบอยู่แต่ข้างในแล้วก็ต่อท่อไอส่งตัวเนี้ยไปที่ตรงที่เราจะไปเก็บน้ำมันก็ไฟไปประมาณ1ชั่วโมงหรือ40นาทีก็จะได้เห็นหยดน้ำมันออกมา1พอเราก็ไปแล้ว1ชั่วโมงเราต้องได้อุณหภูมิ100พอเรา2ชั่วโมงเราต้องได้อุณหภูมิ200แล้วพลาสติกที่อยู่ข้างในเนี่ยจะละลายกลายเป็นของเหลวกลายเป็นของเหลวปั๊บแล้วก็จะกลายเป็นไอตัวนี้ก็จะเกิดเป็นแก๊สดันตัวเองให้มาตามท่อส่งที่เราจัดไว้ให้เขามาเรื่อยๆเดี๋ยวอุณหภูมิภายในเนี่ยจะอยู่ร้อยขึ้นไปร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยพอไอตัวนั้นอะมาโดนความเย็นภายนอก30-40มันก็จะเกิดกลายเป็นหยดน้ำก็จะไหลมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นควบแน่นของน้ำให้ลดความเย็นของไอน้ำที่มานี่มันก็จะเย็นลงก็จะลงไปในถังแล้วเราก็เปิดเอาในถังนี้น้ำมันที่ได้ก็จะเป็นน้ำมันดิบออกมาจากนั้นก็จะเกิดกลายเป็นแก๊สมาแล้วก็เราก็เอามาล้างน้ำล้างกินล้างสีล้างอะไรกลายเป็น LPG แล้วก็กลับไปเผาเหมือนเดิมแล้วกลับไปเผาเหมือนเดิมเสร็จกระบวนการตัวนี้แล้วเราจะได้น้ำมันดิบออกมาแต่อันนี้สีไม่สวยเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่ถัง200ลิตรตัวนู้นใส่ถัง200ลิตรแล้วเราก็เอาขึ้นไปตั้งเราตอนแรกเราจะเอาเป็นเบนซินก่อนเบนซินเราจะใช้อุณหภูมิ60-150พอ60-150เนี่ยเราควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่150อ่ะเบนซินจะหมดไปเสร็จปั๊บพอราเสร็จแล้วเราก็เร่งไฟให้แรงขึ้น150น่ะไปถึง300อยู่ในราวๆนี้แล้วเราก็จะได้ดีเซลออกมาก็เป็นการจบกระบวนการได้น้ำมันแต่ว่าอันนี้ที่ได้น้ำมันดิบมานี่ผมจะพักไว้ก่อนนะ2คืน3คืนให้มันพวกสีพวกตะกอนพวกอะไรตกตะกอนนอนก้นอยู่ข้างล่างเราต้องการ2อย่างเลยเราต้องการทั้ง2อย่าง
1: เบนซินนี่เอาไปใช้กับอะไรครับ
0: ใช้กับเครื่องตัดหญ้าเครื่องเลื่อยไม้เครื่องดูดน้ำเครื่องการเกษตรอะสารพัดทั้งนั้นทุกอย่าง
1: ดีเซล
0: เราก็ใส่กับเครื่องดูดน้ำได้นี่เครื่องดูดน้ำนี่แหละนี่น้ำมันที่เราได้จากขยะอันนี้ของเก่ามีอยู่หน่อย
1: มันใช้ได้เหมือนน้ำมันที่เราไปซื้อมา
0: เหมือนกันเอาไม่ลงอีก
2: จ
0: เร็วกัน

0: นี่เราก็เอาตามที่ว่าน้ำมันเรามีแค่เนี้ยว่าเราก็ผสมน้ำมันทูทีเหมือนกับที่เราซื้อน้ำมันตามท้องตลาดมานั่นแหละทั่วไปแต่อันนี้มันมีน้อยผมผสมแค่2 ฝาพอ2 ฝาครึ่งให้2 ฝาครึ่งอ่ะ
1: อันนี้ที่ผสมจะไปใส่อะไร
0: เครื่องเลื่อยไม้จะทดสอบเครื่องเลื่อยไม้ให้ดู
1: น้ำมันอะไรครับโทษ
0: น้ำมันเบนซินที่ได้จากขยะที่ได้จากขยะพลาสติกที่เรากั้นได้ลองดมกินดูยัง
1: เดี๋ยวไอ้คนนี้เขาจะดมกาว
0: เดี๋ยว
1: ว่ากินเหมือนจะคล้ายๆกัน
0: มันใกล้เคียงนะจะมีกลิ่นพลาสติกไหมอ่ะมันไม่เหมือนเป๊ะๆหรอก
1: แล้วลูกพี่ดูยังไงไอ้ท่านมีเป็นเบนซินท่านมีเป็นดีเซลยังไงครับลูกพี่แยกยังไงครับ
0: คือการแยกอ่ะเราแยกด้วยอุณหภูมิแยกด้วยอุณหภูมิกับเราลองจุดดูหลายๆวิธีจุดดูด้วยแล้วก็อุณหภูมิด้วยอุณหภูมิเท่านี้ก็ศึกษามาดูใช่ป่ะอย่างกับประเทศเราอ่ะไปสั่งน้ำมันดิบจากประเทศนอกมาน้ำมันดิบนี่ต้องใช้อุณหภูมิถึง300-400ของประเทศนอกที่สั่งมาน้ำมันดีเซลถึงจะออกถ้าไม่งั้นน้ำมันดีเซลจะไม่ออกมาได้นี่เราก็จะลองเติมให้ดูว่ามันใช้ได้จริงๆอุ้ย
1: มันมีต้นตับเครื่องครับน้ำมันต้มเดี๋ยวถ้ามันเครื่องเสียเร็วกว่าน้ำมันที่เราไปติดตับครับ
0: ไม่มีเนี่ยเพราะว่าหัวเทียนหัวเทินก็สะอาดเยี่ยมน่าแตกแล้วไม่ติดเสร็จแล้วเฮ้ยอย่านะหายเขา

0: ดีกว่าที่เราเอาไปทิ้งขยะทําเป็นน้ํามันเนี่ยมันมีประโยชน์ช่วยลดต้นทุนของเราช่วยลดโลกช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันยิ่งทําทุกหมู่บ้านทําทุกอําเภอยิ่งดีเพราะว่าขยะจะได้ลดน้อยลงใครที่สนใจอยากเรียนรู้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่จะให้ไปสอนไปสัมมนาไม่ไปอยากจะเรียนรู้ให้มาเรียนรู้เองที่วัดตาผาตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมได้เห็นวิธีการเปลี่ยนขยะจากพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงกันแล้วใครที่สนใจอยากลดปริมาณขยะอยากจะลองผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะเหลือใช้สามารถสอบถามข้อมูลหรือมาเรียนรู้ได้ที่วัดตาผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีวันนี้หมดเวลาของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกๆอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาสัมผัสความเป็นธรรมชาติอยู่กันที่เพชรบุรีค่ะและที่นี่นะคะนาบุญข้าวหอมค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมารวมถึงอัตลักษณ์ความเป็นพื้นถิ่นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเจ้าของสถานที่ที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวกับคุณผู้ชมเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายนฤทธิ์เยี่ยมอุ่ยนะครับชื่อเล่นว่าลุงจี๊ดนะครับก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: ค่ะนี่ก็คือเป็นบริเวณของวิสาหกิจชุมชนเนาะก็จะค่อนข้างแบบเขาเรียกนะโล่งสบายตา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อากาศก็จะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีมายาวนานขนาดไหนแล้วค่ะ
1: เดิมนะครับเราก็มองว่าการที่จะเราจะพัฒนาให้ชุมชนของเราเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของเพิ่มรายได้เราก็หาวิธีว่ามันมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีนึงที่เราเห็นก็คือเราเห็นว่าตัวทรัพยากรหรือตัวมรดกทางภูมิปัญญาของชุมชนไร่ส้มของเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วมองว่ามันสามารถสร้างเป็นสินค้าได้งั้นเราก็คิดต่อว่าแล้วจะทํายังไงเราก็เลยใช้วิธีการศึกษาในการไปรวมตัวกับตัวสมาชิกในชุมชนของเราที่เห็นด้วยนะครับก็ไปรวมกันแล้วไปจดเป็นวิสาหกิจนะครับเพื่อที่จะมาคัดสรรนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะนํามาเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวได้จะมีอะไรบ้าง
0: ค่ะก็รวมกันมาเป็นกลุ่ม
1: ใช่ครับดังนั้นแล้วก็

0: ดลองจากการรวมตัวทำแล้วอ่ะสมาชิกเองก็ยังไม่เห็นว่ามันจะเป็นสินค้าได้จริงหรือไม่เพราะนั้นตัวผมเองเนี่ยก็เลยใช้ขั้นตอนในการที่ลงมือทำเพื่อให้สมาชิกของเราเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวมรดกภูมิปัญญาต่างๆหรือตัวเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่มันเป็นเรื่องราวในอดีตของสังคมไทยโดยเฉพาะที่ไร่ส้มของเราเนี่ยมันขายได้จริงเป็นสินค้าได้จริงก็ลงมือทำด้วยการเราก็ดูว่าอะไรบ้างที่มันเป็นภูมิปัญญาที่มันสามารถขายได้ก็เจอเรื่องของวิธีการทำนาของคนในท้องถิ่นเราเดิมเนี่ยใช้วิธีการเรียกว่าตั้งแต่การไถการดำการเกี่ยวการเก็บผลผลิตเนี่ยก็จะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้จักใช้คำว่าไม่รู้จักเราก็พยายามดูว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรายังสามารถที่รื้อฟื้นกลับมาได
1: ้
0: นั้นในที่สุดแล้วเราก็หลังจากที่เรารื้อฟื้นก็ได้รับความสนใจจากผู้คนหลากหลายรวมถึงสถาบันการศึกษาก็เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่จากนั้นเราก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นข้อมูลของ

0: ถิ่นของเราก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยประทับใจแล้วก็รู้สึกและอีกที่สําคัญนาปีละ1ครั้งเนี่ยกิจกรรมที่จะเข้าที่ศูนย์รู้ของเราเนี่ยก็จะเจอถ้าเราไปถอนต้นข้าวแล้วอันเนี้ยไม่ใช่เป็นกิจกรรมแค่สนุกสนานอย่างเดียวแฝงไปด้วยความรู้แฝงไปด้วยคติธรรมระหว่างที่เราทํากิจกรรมเรื่องการสอดแทรกเรื่องของกุศโลบายที่สอดไว้สอดแทรกอยู่ในวิถีของภูมิปัญญาโบราณค่อนข้างลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นเด็กทั้งได้รับความรู้ได้มีความสนุกสนานแล้วรู้สึกว่าเด็กๆมาที่นี่แล้วไม่อยากกลับบ้านนี่คือจุดเด่นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องไปสู่เมื่อเรียนรู้เรื่องการเพาะปลูกก็เด็กๆก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ของระบบนิเวศโดยเฉพาะการเพาะปลูกของเราเนี่ยเนื่องจากการไปดึงเอาภูมิปัญญาโบราณเข้ามาใช้เนี่ยเราพบทําขนมคกทําขนมข้าวเกรียบงาที่เป็นข้าวเกรียบภูมิปัญญาของเพชรบุรีเหมือนกันกระบวนการที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการกินเนี่ยมันแฝงไปด้วยเขาเรียกว่าความรู้ในเรื่องของการกินอย่างรับผิดชอบโดยเฉพาะข้าวห่อใบบัวเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่าวัสดุธรรมชาติมาเป็นภาชนะในการกินอาหารเพราะฉะนั้นกิจกรรมในท้องนาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกว่าลดใช้เขาเรียกว่าพลาสติกได้เป็นซีโร่เวสต์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับยุคปัจจุบันในการที่จะให้เด็กได้มาทำกิจกรรมและเรียนรู้เพราะว่านอกจากที่เราจะให้ความรู้ยังให้ความสนุกสนานในพื้นที่ของเรา
1: ค่ะก็เรียกว่ามีกิจกรรมต่างๆที่ให้ได้ร่วมกิจกรรมกันแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะมีอีกหลายๆท่านที่จะมาพูดคุยกับเราเพราะว่าจะมีของในพื้นที่มันนำเสนอด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปชมตอนนี้ขอบคุณคุณจิ๊บเป็นอย่างสูงนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
2: จำหน่ายคือมาจำหน่ายที่นี่หรือว่ายังไง
3: ก็มีที่ต่างๆหลายที่ค่ะเหมือนที่เขามีงานออกบูธอะไรเงี้ยแล้วก็ไปค่ะไปหลายๆที่ค่ะ
1: ก็คือมาทั้งมาจําหน่ายที่วิสาหกิจชุมชนด้วยเวลานักท่องเที่ยวมาเนา
3: ะ
1: แล้วก็มีจําหน่ายตามบูธด้วยออนไลน์ด้วยมั้ยคะ
3: ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ออนค่ะ
1: ไม่ค่อยได้ออนนะ
3: ไม่ค่อยได้ออน
1: มาเจอหน้ากันตรงๆเลยดีกว่า
3: คนแก่ก็เอาตรงๆดีกว่าค
1: ่ะอันทีนี้เรามีอะไรบ้างคะแนะนําอันนี้เป็นตัวแรกเนาะที่นี่
3: ค่ะเป็นสมุนไพรหอมค่ะ
1: ก็จะมีเครื่องหอมอยู่ในนี้
3: ใช่ค่ะเป็นเครื่องหอมอยู่ในนี้สมุนไพรก็มีอยู่ 5-6 ชนิดค่ะ
1: อ๋อเป็นแนวเป็นใส่กระปุกเนาะเวลานั้นก็
3: เปิดแล้ว
1: ดมได้เลย
3: ค่ะลองดูไหมคะว่ากลิ่นเป็นยังไง
1: ตัวนี้ก็จะเป็น
3: ไอ้ตัวนี้ก็เป็นน้ำมันมิ้นท์อยู่ค่ะ
1: น้ำมันมิ้น
3: ท์ใช่เวลาเราทำงานบนออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวนี้ค่ะ
1: ตัวนี้ค่ะ
3: เพราะว่าจะทำให้สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะ
1: มันใสมากเลยนะ
3: ใช่ค่ะมันจะหอมและเย็นๆสดชื่น
1: ดีไหมคะ
3: ก็จะมีใกล้เคียงกันนะค
1: ะ
3: ก็จะเป็นพวกน้ำมันเหลืองสรรพคุณเดียวกับสีเขียวนี่แหละค่ะแต่ต่างกันที่สีค่ะ
1: อ
3: ๋
1: อสรรพคุณเดียวกันแต่ต่างกันสี
3: ค่ะ
1: สีและกลิ่นถูกไหมคะ
3: ใช่
1: แสดงว่ามันก็จะมีบางส่วนที่เป็นสมุนไพรที่ต่างชนิดกัน
3: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีการให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าไซส์ก็คือจะเป็นไซส์นี
3: ้ไซส์นี้ค่ะ
1: มีทั้งแบบขวดแล้วก็
3: แบบเล็กๆ
1: เล็กๆก็มีพกพาได้ด้วย
3: อันนี้จะเป็นพิมพ์เซนน้ำค่ะปกติอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: จะมีพกพาเล็กๆ
1: แล้วมีแบรนด์ไหมคะชื่ออะไรเนี่ย
3: อันนี้เป็นสมุนไพรหอมค่ะ
1: อันนี้ชื่อยี่ห้อเลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นออท็อปและอันนี้ก็เป็นต่อยอดมาคืออยู่ในโซนเดียวกันค่ะต่อยอดมาจากออท็อปตัวนี้ค่
1: ะก็มาเป็นแบบเล
3: ็กๆค่ะ
1: พกพาได้
3: พกพาง่าย
1: ๆค่ะราคาเริ่มต้นอย่างเล็กๆนี่ประมาณเท่าไหร่
3: 35บาทค่ะของเราไม่แพงค่ะถ้าอย่างนี้ก็69บาทอย่างนี้ก็69บาทแต่ตัวนี้ก็35แต่สรรพคุณอยู่ได้ถึง2ปีค่ะเวลานมเวลาอะไรลูกค้าจะบอกว่าพี่ทำอย่างนี้แล้วก็นานมากกว่าจะได้ซื้อต่อเป็นปี2ปีนะ35บาทนะคะ
1: คือท่านใดสนใจก็สามารถมาซื้อได
3: ้ที
1: ่นี
3: ่ได้ค่ะ
1: มีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรติดต่อไหมบอกเบอร์ได้ไหมคะ
3: 0802281399ค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้มาลองซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ชุมชนนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชุมชนและที่สำคัญคือได้รับรองมาตรฐานด้วยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้หน้าจอวันนี้เวลามีน้อยต้องขอบคุณแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณทีมงานด้วยค่ะ
1: ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเพราะเขาบอกว่ายังมีทั้งของที่เป็นของน่ารักน่ารักให้ได้ชมนะคะมีนวดด้วยแล้วก็มีของกินด้วย

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนะคะชื่ออะไรคะ
1: ค่ะชื่อพี่วาสนานะคะ
0: พี่วาสนามาพร้อมกับของกิน
1: ใช่
0: นะวันนี้จะนำเสนออะไรจ๊ะ
1: ข้าวห่อใบบัวค่ะ
0: ข้าวห่อใบบัวก็จะเป็นการชูเขาเรียกว่า
1: เป็น
0: อาหารการกินแบบสมัยก่อนถูกไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นข้าวที่มาจากนาที่เราทำเป็นข้าวปลอดสาร
0: ข้าวปลอดสารอันนี้เป็นข้าวอะไรคะข้าวพันธุ์อะไรคะ
1: ข้าวพันข้าวหอมมะลิค่ะ
0: ข้าวหอมมะลิจากนาของเราเองเลยนะทีนี้ก็จะมาทำเป็นข้าวหอมใบบัววัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เมื่อสักครู่คุยกับคุณพี่บอกว่าความจริงอ่ะถ้าตัวใบบัวที่ต้องใช้เนี่ยคือมันจะต้องตัดมาแล้วก็
1: ใช
0: ้
1: เลย
0: แต่ว่าตอนนี้เราก็ตัดมาก่อนไว้แล้วมันก็เลยจะมีความกรอบนิดนึงแต่ใช้ได้อยู
1: ่ใช้ได้
0: เราเริ่มเลยดีกว่าค่ะต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ก่อนอื่นก็ตักข้าว
0: ต้องดูไหมว่าใบบัวนี่คือควรจะต้องแบบเป็นลักษณะยังไงหรือว่าเอาแค่
1: ไม่ให้มันเป็นไม่ให้รั่ว
0: ไม่ให้รั่วอย่างเดียว
1: เอาใบตอง
0: ใบตองใส่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ตักข้าวใส่แล้วเราก็ตักกลับของมันมาใส
0: ่ก็มีเครื่องเคียง
1: บุญข้าวหอมก็จะมีหมูหวาน
0: โอ้ยนี่หมูหวาน
1: แล้วก็มีน้ำพริกมะขาม
0: อ๋อแต่ละห่อคือเขาก็จะมีของเขาไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเดียวกันตอนแรกเข้าใจว่าเป็นขนม
1: แล้วก็เป็นกุ้ง
0: เป็นกุ้ง
1: แล้วก็ไข่เค็มไข่เค็มแล้วก็ไข่ทอดชะอมค่ะแล้วก็เป็นมะเขือ แตงกวาแล้วก็หน่อไม
0: ้ค่ะ
1: หน่อไม้จืดนะคะแล้วพร้อมแต่ปลาทู
0: ในส่วนของข้าวห่อใบบัวเนี่ยคือความจริงคือเราสามารถที่จะใส่อะไรก็ได้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะแต่โดยพื้นแล้วตามโบราณแล้วก็จะมีประมาณนี้ค่ะ
0: โบราณทานดีมากเลยโบราณกุ้งตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
1: เป็นอย่าง
0: นี้เสร็จแล้วเราจะมาห่อห่อยังไงคะ
1: อย่างนี้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พับท่านี
0: ้
1: แล้วก็พับอันนี้เข้ามา
0: จ้ะ
1: กรอบเนี่ยค่ะ
0: ก็เสร็จแล้ว
1: ก็จะใช้เชือก
0: ใช้เชือกอันนี้ขออนุญาตนะชุบกี่เส้นคะเส้นเดียวเนาะ
1: เส้นเดียวค่ะ
0: เส้นเดียวอันนี้คือเชือกจาก
1: กล้วยค่ะ
0: เชือกกล้วยแล้วเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เขาจะได้ชิมจะได้ทำไหมแบบนี
1: ้ได้ทำค่ะ
0: ได้ทำ
1: ได้ทำ
0: ห่อเป็นของตัวเองไปเลย
1: ใช่เราจะให้นักท่องเที่ยวนี่ห่อเองเลยเพราะบางท่านก็จะไม่ทานกุ้งบางท่านก็จะไม่ทานปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: บางท่านก็จะทานกุ้งคือจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทำกิจกรรมตรงนี้ได้แต่ว่ายังไม่หมดเพราะเขาบอกว่าจะมีอีกเมนูนึงที่จะสาธิตเป็นเมนูอะไรคะ
1: ข้าวผัดรันจวน
0: ข้าวผัดรันจวนคือเคยได้ยินนะเรื่องของอะไรนะรันจวนแต่ไม่เคยรู้ว่ามันเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อนะคะว่าข้าวผัดรันจวนจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
1: ที่ศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยค่ะก็จะได้ทำค่ะ
0: ค่ะนี่เราก็นำปลาทูนะคะลงไปผัดกับน้ำมัน
1: ค่ะ
0: เอาค่ะก็ต่อด้วย
1: กระเท
0: ียมนะคะพอผัดได้สักเขาเรียกอะไรให้มันคั่วสักนิดหนึ่งเนาะก็ใส่กระเทียมลงไปหอมอ่ะหอมแล้วแล้วก็ใส่ไข่ถึงจะเป็นข้าวผัดเนาะใ
1: ส่มันก็ใส่เครื่องปรุง
0: เครื่องปรุงนะคะทีละอย่างเลยละกันทยอยไปหอมปรุงรสตามชอบ คือโดยปกติรสชาติจะเป็นแบบไหนคะรสชาติโดดเด่นที่เค็มหวานหรือยังไงคะ
1: เ
0: ค็มหวานเนาะเค็มหวานฉบับคนเพชรไหม
1: ใช่
0: นี่น้ำปลาไหมคะก็ปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะคุณผู้ชมหอมมากเลยแล้วเราก็จะใส่ข้าวนะคะพระเอกของเราลงไป
1: ก็จะใส่
0: ตัวหอม
1: ใส่พริกค่ะ
0: หอมกับพริก
1: ชอบเผ็ด
0: ก็ใส่ได้เต็มที่นะคะแล้วอย่างตัวนี้คือขาดไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะคือรันจวน
0: รันจวนของแท้นั่นก็คือตัวอ้อม

0: ด้วยอ๋อนี่ก็คือจะเป็นกล้วยก็คือเวลาเขามาเขาจะได้ทานในนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หอมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่กล้วยตอนนี้ก็จะตักนะคะข้าวนะใส่กล้วยนะคะก็จะอัดแบบนี้เหรอคะอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมมาเป็นใบตองในบ้านเรานี่แหละเอามาทำอะไรคะเนี่ยปิดฝาใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็จะโปะแบบนี้อ๋อทำอย่างนี้อีกทีหนึ่ง
2: ไม่ต้องพี่ไ
0: รแล้วเวลาทานไงคะวางอย่างนี้นะคะปุ๊บ
2: แล้วเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้อะไรก็ว่าไปนะพี่ไรเอาดอกไม้มาดอกหนึ่ง
0: ถ้าเรายังไม่พอนะคะเราจะเด็ดดอกไม้กันทั่วไร่แล้วนะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูนี้นะคะข้าวผัดรันจวนถูกไหมถ
2: ู
0: กต้องนะคะอันนี้ก็คือทานได้เมื่อกี้ข้าวห่อใบบัวนี่ข้าวผัดรันจวนเรื่องของกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูความสวยความงามกันต่อเพราะว่าพี่เขายังมีอีกเยอะแต่ต้องทำใจนะผู้ร่วมรายการคนนี้จะเดินเข้าเดินออกไว้ป่ะเดี๋ยวไปชมกันต่อดีกว่าค่ะนะคะเราก็มาอยู่กับของฝากกันบ้างซึ่งเป็นงานฝีมือค่ะคุณพี่คะตรงนี้เป็นอะไรบ้างคะ
2: ก็จะมีพวงกุญแจค่ะแล้วก็เป็นรูปควายใส่โทรศัพท์ค
0: ่ะ
2: แล้วก็จะเป็นย่าม
0: อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของที่นี
2: ่ควายสีดำควายสีขาว
0: ก็เลยทำมาเป็นตัวสัญลักษณ์แบบนี
2: ้
0: เพ
2: ื่
0: อที
2: ่
0: จะจำหน่ายเนาะแล้วก็จะมีเป็นปั้นด้วย
2: ค่ะก็เป็นควายเป็นหมูอันนี้ก็เป็นของเครือข่ายอะค
0: ่ะ
2: ที่เอามา
0: ค่ะแต่จะเห็นตัวนี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์พิเศษ
2: ของไทยทรงดำค่ะ
0: ในพื้นที่นี้เป็น
2: เพราะพื้นที่ตรงนี้สะพานยี่หนเป็นไทยทรงดำ
0: อ๋อ
2: ส่วนกระเป๋าลูกนี้ก็คือกระเป๋าไทยทรงดำ
0: ค่ะ
2: ส่วนพวกนี้ก็คือเราก็คือมันเย็บเหมือนกันนะคะเราก็หาผ้าต่างๆที
0: ่
2: ม
0: ี
2: สีสันอะไรเนี้ยมาทำ
0: ก็คือมาดัดแปลง
2: ม
0: าเพิ่มด้วยแต่คือด้วยเอกลักษณ์ของที่นี่ก็จะเป็นไทยทรงดำ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยจะทำมาเป็นตัวแบบนี้อัน
2: นี้ถ้าน้องดูก็จะเป็นมีกระจกเห็นไหมคะ
0: ค่ะ
2: กระจกเนี้ยถ้าของไทยทรงดำเนี้ยก็คือว่าจะสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปร
0: ับ
2: สิ่งที่ดีเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็จะมีเรื่องราวการบอกเล่าแล้วก็ด้านหน้าเราล่ะคะอันนี้เป็นอะไรอ
2: ันนี้จะเป็นผ้าเครือข่ายอีกเหมือนกัน
0: อันนี้คือผ้าอะไรอ่ะผ้าเป็นผ้าอะไร
2: ผ้าคามย้อมคาม
0: ผ้าย้อมคาม
2: ใช่
0: แต่เป็นลักษณะของผ้าพันคอเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: สีสันเขาสวยมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
0: สีเขาแบบเรียบหรูดูดีเนาะก็คือมีให้ได้มาจำหน่ายที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้า
2: อันนี้ก็เป็นสบู่ทำจากข้าวค่ะหอมลิ้นแดง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: ก็คือมาทำเป็นสบู่อีกด้วยทั้งหมดนี้เลยถ้าเกิดสมมติว่าสนใจหาซื้อได้ที่ไหนจ๊ะ
2: ที่นี่ที่เดียว
0: ต้องมาที่นี่ที่เดียวเขาบอกว่าที่นี่บังคับให้มาเจอกันที่นี
2: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของฝากต่างๆเป็นผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2: ที่เข้ามาที่นี่ถ้าเข้ามาเรียนรู้กับเราแล้วก็จะมีครบ
0: มีครบนะคะเพราะว่าข้าวที่นี่เขาความจริงมันทำได้อะไรอีกหลายอย่างจะมีขนมครกให้ดูด้วยมีอะไรทานเยอะมากเลย
2: มันเป็นที่ว่าเรามาฤดูกาลไหนถ้าเกิดฤดูกาลที่ว่าข้าวเพิ่งสุก
0: ค่ะ
2: ข้าวเพิ่งจะ
0: ออกรวง
2: ออกรวงเนี่ยค่ะเราก็จะมีข้าวยาคูให้ทำข้าวยาคูซึ่งมีประโยชน์มาก
0: ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออยู่ที่ช่วงที่เราจะเดินทางมาดังนั้นต้องดูก่อนว่าจะมาช่วงไหน
2: ช่วงจะมาช่วงพอดีดำนาด้วยมือ
0: ค่ะ
2: หรือว่าจะช่วงข้าวสุก
0: ค่ะ
2: ข้าวสุกแล้วข้าวสุกตอนนี้เราก็จะมีข้าวเม่าตำข้าวเม่าม
0: าช่วงไหนก็มาลงมือทำช่วงนั้นเนาะมาช่วงดำนาก็ไปดำนามาช่วงข้าวสุกก็ไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้าวนะคะถ้าใครสนใจก็มาได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากค่ะยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่นี่เขามีอะไรอีกเยอะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: ร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวก่อนค่ะ
1: ชื่อว่าลังคณาชัยโคตรค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อว่า
1: แว่นค่ะ
0: เอาแว่น
1: ค่ะ
2: มะเทืองใหม่สีทองคือชื่อเล่นมะเทือง
0: คนนี้เขาสองคนนี้เขาเป็นหมอหมออะไรคะ
2: หมอนวด
0: หมอนวดแต่ว่าเป็นนวดแผ่นโบราณเนาะในส่วนของกิจกรรมของที่นี่เวลาลูกค้ามาที่นี่เขาจะได้ร่วมกิจกรรมยังไงบ้างคะอธิบายให้ฟังหน่อยต้องจอง
1: ก็มีต้องจองค่ะ
0: จองยังไงคะเวลานวดครั้งหนึ่งนี่ใช้เวลานานไหม
1: เป็นชั่วโมงค่ะ
0: เป็นชั่วโมงนวดอะไรบ้างอธิบายหนูหน่อย
1: นวดฝ่าเท้
0: า
1: แล้วก็นวดตัว
0: ค่ะ
1: ค่ะนวดฝ่าเท้านี่คือเราจะต้องมีน้ำมันมีอะไรเนี่ยค่ะ
0: แต่ว่านี่ก็อันนี้ก็จะเป็นการนวดจับเส้นอีกแบบหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าจับเส้นน่ะก็คือมีอาการค่ะ
2: อันนี้คือเราแก้อาการ
0: แก้อาการนี่เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือหนูจะมีอาการอยู่ตรงเนี่ยตรงนิ้วคือค่อนข้างปวดเนี่ยคือเขาจะไปการจับเส้นให้คลายเส้นแล้วก็จะมีตัวน้ํามันของเมื่อสักครู่นี้มาเสริมด้วย
2: ค่ะ
0: เวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยที่นี่ทําได้มั้ยหรือต้องนัดไปที่ไหนยังไงก็คือจะมีจุดบริการตรงนี้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: มี2ท่านเหรอพอมั้ยอ่ะสําหรับการนวดปกติมี
1: มันจะมีหมุนเวียนมาค่ะ
0: มีหมุนเวียนมาคือไม่ได้มีแค่2ท่าน
1: ค่ะ
0: แล้วการที่จะนวดตรงเนี้ยค่ะเราต้องมีการไปเรียนรู้หรือว่าศึกษายังไงมาก่อนมั้ยคะ
1: ต้องเรียนค่ะต้องเรียนเริ่มแรกเนี่ยเรียนของแม่บ้านของกศน.
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรีประจวบ
0: ค่ะ
1: เราจะเรียนอันนี้เรียนเนี่ยผ่านผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330ชั่วโมง
0: ค่ะค่ะท่านใดสนใจถ้าอยากจะติดต่อมีเบอร์ติดต่ออะไรยังไงบ้างมั้ยคะ
1: มีค่ะ
0: บอกเบอร์ได้เลยค่ะ
1: 065 295-1926ค่ะ
0: รับแถวไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวบอก
1: รอบเมือง
0: รอบเมืองนะโอเครอบเมืองยังไปได้อยู่นึกว่าต้องมาที่นี่อย่างเดียวรอบเมืองยังได้อยู่นะคะคราวนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขออนุญาตยกมือสวัสดี
1: ขอบคุณ
0: ค่ะขอบคุณมานวดให้คุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะเรียกว่ามีหลากหลายกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสนะคะท่านใดสนใจมาได้ที่นี่เลยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ให้นะคะหรือว่าจะดูในเพจ Facebook ต่างๆนะคะนาบุญข้าวหอมนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้มาทำกิจกรรมด้วยมานวดมากินมาชมบรรยากาศที่นี่ได้ท่านใดสนใจก็มากันได้วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลาไปด้วยกันนวดหลับตรงนี้เลยได้ไหมอยู่กับหนูนะตรงนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามและชมกันนะเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาเต็มที่เลยค่ะ
1: เอาเต็มที่

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ลอธรรมคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมที่มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้อง Open Chat ของเราได้นะครับมาร่วมพูดคุยปรึกษาปัญหาของคุณกันได้เลยสำหรับคำถามของใครที่น่าสนใจเราจะขอหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราเธอมาคุยวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโบราณวัตถุนะครับคุณผู้ชมลองสังเกตดูครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสะสมสิ่งของต่างๆที่มีเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในบ้านของคุณจากสมบัติผลัดกันชมนะครับบางครั้งอาจจะกลายเป็นคดีความโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าว่าของสิ่งนั้นเข้าข่ายว่าเป็นโบราณวัตถุวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นกับทนายยิ่งพรอินทรี

0: ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับที่บ้านมีของเก่าบ้างไหมครับ
1: เก่าสุดน่าจะเป็นฝ้ายกับแม่ด้วยอายุ
0: หลายคนเดี๋ยวนี้ชอบสะสมของเก่าของโบราณมันมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาพระเครื่องหรือเครื่องประดับโบราณอันนี้หลายคนชอบสะสมมากยิ่งเป็นของแอนแบบที่ทำมือแฮนด์เมดแล้วก็โบราณมากๆมีอายุมีสตอรี่อ่ะคนชอบทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของของสะส
1: ม
0: ในมุมของคนทั่วไปกับโบราณวัตถุที่เราจะคุยกันในวันนี้มันมีความเหมือนหรือว่าต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: อันนี้ดีนะเพราะว่าโบราณวัตถุกับของเก่าโบราณมันต่างกันยังไงโบราณวัตถุจริงๆมีพระราชบัญญัตินะคะมีกฎหมายเนาะครอบคลุมไว้ที่จะบอกว่าอะไรบ้างคือโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถานปี2504เนี่ยมันจะบอกไว้เลยว่าโบราณวัตถุคือสังหาริมทรัพย์นะคะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่หยิบยกได้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือมันมีอยู่ละตามธรรมชาติก็ได้นะคะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของโบราณสถานซากมนุษย
0: ์พวกโครงกระดูกนี้เลย
1: ซากมนุษย์ซากสัตว์นะคะโดยอายุไขและลักษณะแห่งการประดิษฐ์มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์และโบราณคดีเหล่านี้เรียกว่าโบราณวัตถุแต่ของเก่าของโบราณเนี่ยความหมายมันอาจจะแตกต่างกันไปแม้ว่ามันจะดูเหมือนใกล้เคียงกันถ้าเป็นของโบราณเฉยๆเนี่ยมันก็จะคือเก่าแก
0: ่
1: มีอายุการใช้งานมีความชื่นชอบส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็ได้นะเช่นเอาเนี้ยสแตมป
0: ์ครับ
1: ไฟเก็บมาละ20ปีไฟเป็นคนชอบสะสมสแตมป์เนาะเมื่อก่อนมันมียุคที่เราจดหมายแล้วมีสแตมป์น่ารักน่ารักเยอะถ้าเอาตามขอบเขตอะคุณเบิร์ดว่าสแตมป์เป็นโบราณวัตถุไหมล่ะ
0: ถ้าตามขอบเขตก็ยังไม่เป็นโบราณวัตถุนะ
1: แต่เป็นของโบราณที่มีคุณค่าทางใจถูกไหมเนี่ยคือการแยกโบราณวัตถุกับของโบราณที่มีคุณค่าทางใจของเรา
0: ถ้าทริคการแยกง่ายๆเลยถ้าเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าโบราณวัตถุเนี่ยหลักใหญ่ใจความคือมันจะต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์ถูกต้องต้องมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องโบราณคดี
0: ส่วนของสะสมของโบราณของเราเนี่ยมันคือคุณค่าทางจิตใจของเราเอง
1: ใช่
0: คือมันแยกกันอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ในส่วนของของที่เราสะส
1: ม
0: บางครั้งหลายคนก็มองว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าเพราะมันตกทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดเลย
1: อย่างเช่นบ้านเนี่ยปู่ย่าตาทวดเคยไปขุดพระได
0: ้ครับ
1: พระในกลุ่มก็ไม่รู้ปู่ย่าตาทวดก็ให้กันมาไว
0: ้
1: พอเราไม่รู้เนี่ยพอวันนึงมาตกทอดมาถึงเราเราจะเอ๊ะนี่มันแค่ของมรดกอ่ะ
0: ใช่
1: หรือนี่มันคือของประวัติศาสตร์ถ้าไม่รู้แต่เรารู้ที่มาที่ไปว่ามีการขุดพบ
0: ครับ
1: เรารู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าขุดพบถ้าเกิดรู้ว่ามันขุดพบเราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาสำรวจแล้วแล้วบอกว่าไม่ใช่โบราณวัตถุมันเป็นของคุณเก็บเราก็เก็บได้ต่อไปแต่ถ้ามันเป็นโบราณวัตถุเราจะได้รางวัลด้วยนะ
0: สำหรับการค้นพบ
1: สำหรับการค้นพบประมาณ1ใน3ของรางวัล
0: รางวัลนี่คืออะไรครับอยากรู้ละ
1: เงินประเมินการประเมินคือการประเมินสมมติเก็บอันนี้มาได้ชิ้นนึงใช่มั้ยคะมันจะมีราคาประเมินของมันที่เขาประเมินไว้แล้วก็อาจจะได้1ใน3ของราคาประเมินในการแจ้งว่าเราพบโบราณวัตถุนะ
0: ครับทีนี้ในแง่ของการค้นพบนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวก็บางครั้งบางคราวอ่ะมันขุดเจอในบ้านก็คุณทวดเขาบอกมาว่าเนี่ยขุดเจอหลังป่ากล้วยที่ปลูกไว้มันเป็นพื้นที่บ้านเราแล้วมันจะอยู่ๆจะกลายเป็นโบราณวัตถุได้ยังไง
1: โบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าต้องอยู่ในพื้นที่ใครนะถ
0: ู
1: กไหมมันบอกแค่ว่ามันเป็นโบราณวัตถุเฉยๆดังนั้นถ้าเกิดว่ามีสิ่งของที่ตกทอดกันมาตามลำดับทายาทเนี่ยแม้ว่าจะขุดเจอในบ้านเราอยู่ในบ้านเราแต่ผู้ครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งไปที่กรมศิลปากรเพื่อตรวจสอบและขึ้นทะเบียน
0: ครับ
1: แม้ว่ามันจะขุดเจอในที่ของบ้านเราเราก็มีต้องเลือกเอาว่าเรามีสิทธิ์ได้นะเงินรางวัล
0: อ
1: ะแต่ถ้าบอกไม่อยากได้เงินรางวัลนะเราอยากได้คุณค่าทางใจแต่ว่ามันขุดเจอนะถ้าเรารู้แล้วว่ามันเป็นการขุดเจอแล้วมันเป็นของมีอายุโบราณถ้าเราไม่แน่ใจไฟแนะนำให้แจ้งถ้าไม่แจ้งถ้าเกิดว่าพบว่าเรามีไว้ในครอบครองเราไม่แจ้งเราก็มีความผิดไง
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แจ้งเนี่ยมีความผิดแน่นอนทีนี้ในส่วนของสิ่งของโบราณที่เราพบเจอกันใน ปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ซะส่วนใหญ
1: ่
0: แล้วมันจะมีบางเคสบางกรณีที่เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่หายไปเราเกิดเอใจว่าเอ้ยบางส่วนนั้นน่ะมันอยู่ที่บ้านฉันเองแล้วเราอยากจะได้เงินที่มากกว่า1ใน3ใช่ไหมครับที่ทนายฝ้ายบอกแอบขายเองได้ไหม
1: ขายโบราณวัตถุนี่ผิดกฎหมายนะโบราณวัตถุนี่มันไม่ได้เป็นของเรานั่นเป็นของชาติด
0: ัง
1: นั้นไปขายเองผิดกฎหมายแน่นอนคือต้องบอกว่าที่มันมีพระราชบัญญัตินี้มาการศึกษาเรื่องราวในอดีตอะค่ะบางทีมันสะท้อนเรื่องราวในอดีตเพื่อเอามาปรับปรุงในปัจจุบันหาวิจัยทำความเห็นเก็บสถิติต่างๆเพื่อบอกว่าในอดีตเราเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยเราควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขยังไงหรือสะท้อนวัฒนธรรมในเชิงต่างๆยังไงดังนั้นการเก็บไว้เป็นของตัวเองหรือไปขายแน่นอนว่ากฎหมายมันบอกอยู่แล้วว่ามีความผิดอะ
0: ครับทีนี้ความผิดของเราถ้าเรานำโบราณวัตถุไปขายอันเนี้ยอาจจะแบ่งเป็นสองกรณีว่าขายโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโบราณวัตถุกับขายโดยที่เราไม่รู
1: ้เอาก่อนขายได้ไหมเก็บไว้เฉยๆเมื่อกี
0: ้ก็เก็บไว้แล้วมันจะมีความผิดยังไงล่ะ
1: เก็บไว้ถ้าวันนี้ฝ้ายไปบอกว่ามันมีโบราณวัตถุเนี่ยแล้วมันถูกคนพบขึ้นภายหลังว่ามันอยู่ที่คุณเบิร์ดอะนะไม่ว่าคุณเบิร์ดจะซ่อนฝังทอดทิ้งโดยพฤติการถ้าคุณเบิร์ดเก็บไว้นะเบียดบังเอาโบราณวัตถุซึ่งเป็นสมบัติชาติไปโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 หรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งเยอะนะอันนี้แค่คุณเบิร์ดมีแล้วเบียดบังเอาไว้เป็นของตัวเองนะ
0: อันนี้คือมีไว้แล้วก็คือผิดแล้ว
1: ถูกต้องนี่คือยังไม่ขายเลยนะ
0: มันคือความผิดตั้งแต่แรกเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดขายไปอีกล่ะ
1: ถ้าเกิดขายนะคะถ้าสมมติว่าขายโบราณวัตถุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการขายเนี่ยไม่ได้ต้องห้าม 100% นะ
0: ครับ
1: การขายโบราณวัตถุยังสามารถทำได้แต่ก่อนการขายจะต้องมีการขออนุญาตใครก็ตามนะคะที่ประสงค์จะขายโบราณวัตถุออกไปเป็นสินค้าซื้อขายต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย
0: แสดงว่าขายได
1: ้ขายได้แต่ต้องแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรและมีหลักเกณฑ์กำหนดว่าเป็นประเภทใดบ้างไม่ใช่ขายได้ทุกประเภท
0: ในเมื่อโบราณวัตถุคือสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร
1: ์
0: ทำไมถึงขายได้ล่ะครับ
1: ก็จะมีบางประเภทไงเหมือนพ.ร.บ.พนันน่ะทำไมบางประเภทเล่นได้บางประเภทห้ามเล่นโบราณวัตถุมันก็จะแบ่งเป็นประเภทไหนขายได้และประเภทไหนห้ามขายโดยเด็ดขาดมันก็จะแบ่งประเภทของมันอย่างนั้นมันก็จะถูกบังคับด้วยกฎกระทรวงนะคะฉบับที่6ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุฉบับที่11นะคะเมื่อยื่นคำร้องต้องยื่นร้องก่อนไปขออนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุให้เรียบร้อยแล้วผู้ขออนุญาตจะต้องซื้อสมุดจัดทำบัญชีโบราณวัตถุเพื่อให้กรมศิลป์เนี่ยก็ตรวจสอบได้ว่าคุณได้อะไรมาบ้างซื้อขายอะไรมาบ้างเป็นของต้องห้ามหรือเปล่านะคะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่ได้ขอนะคะแล้วไปค้าขายเอาไปขายไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยก็มีความผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นขายโดยที่ไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นโบราณวัตถุคิดว่าเป็นของเก่า
0: ขายโดยที่ไม่รู้
1: 5ปี 500,000 จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาท
0: แล้วถ้ารู้รู้ทั้งรู้
1: มันก็อาจจะหนักไปกว่านั้นอีกนะคะค่าปรับก็ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเอางี้ดีกว่าโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองเดี๋ยวเล่าให้ฟังเป็นแยกเป็นกรณีเลยถ้าครอบครองโดยการลักขุดก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตจำ5ปีปรับไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับขายแบบที่รู้ 1-10 ปีปรับไม่เกินล้านนะคะทำให้เสื่อมราคาเสื่อมค่า
0: ครับ
1: ปรับไม่เกิน1ล้านบาทท
0: ีนี้ข้ออ้างว่าเราไม่รู้ว่ามันคือโบราณวัตถุเพราะหลายคนก็ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่รู้หรอกว่าของชิ้นนี้มันคือโบราณวัตถุแต่วันดีคืนดีเอ้ยมีเพื่อนมาบ้านถ่ายรูปไปโพสต์ลงโซเชียลคนเกิดเห็นขึ้นมากรมศิลป์เห็นและเจ้าหน้าที่มาเฮ้ยชิ้นนี้น่าจะเป็นโบราณวัตถุของเรา
1: โดนเลยไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: คือกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตนาคุณเบิร์ตก่อนที่จะมีการปรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนหูนี่สวยจังเลยอ่ะถ่ายรูปไปโพสต์ลงนี่อะไรเนี่ยคือฝ่าฟอสซิลหอยอะไรสวยถ่ายรูปไปลงปุ๊บเขามาปรับเลยล้านหนึ่ง700,000-500,000ไม่ใช่เขาจะมีการสอบถามกันว่าได้มาจากไหนถ
0: ู
1: กไหมถ้าได้มาจากซื้อขายฟอสซิลหอยขนาดนี้คุณไม่รู้เหรอราคาขนาดนี้จะไม่รู้เลยเราเป็นโบราณวัตถุเห็นไหมกรรมมันเป็นเครื่องชี้เจตน
0: า
1: แต่ถ้าบอกว่าได้ตกทอดกันมาตกทอดจากใครอะไม่รู้สิ
0: ก็เขาก็ให้มาต่อๆกัน
1: เขาให้มา

0: ต่อกันแล้วก็เคยประกาศขายก็มีใครซื้อก็วางไว้แบบนี้มันก็อาจจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษก็ได้เพราะอย่างที่กฎหมายมันเป็นบทดิ้งกฎหมายว่ากรรมมันบอกเจตนาของเราอยู่แล้ว
1: ครับเพราะอย่างน้อยถ้าเราไม่รู้จริงๆแล้วมันตกทอดมาเป็นตามมรดกเราก็มีเครื่องยืนยันในส่วนนึงแล้ว
0: ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมองว่านี่คือที่ทับหนังสือ หอยเป็นรูปฟอสซิลอาจจะคิดว่ามันคือปลอมหรือจริงไม่รู้แต่เอาไว้ทับหนังสือก็ไม่ได้คิดว่ามีราคาค่างวดอะไรแต่ระหว่างนั้นมันจะมีการสอบสวนมีการสอบถามสอบสวนก่อนถ้ามันชี้ไปแล้วว่าเราก็ไม่ได้รู้อ่ะไม่ได้แบบว่าเราไม่รู้นะว่าเป็นโบราณวัตถุแต่เราใส่กรอบมีไฟโชว์4ทิศเลย
1: ตั้งโชว์
0: ตั้งโชว์ไม่ใช่แล้วแต่อันนี้คือเอาไว้ทับหนังสือเฉยๆอย่างที่บอกค่ะว่าเจตนามันชัดพอเจตนาชัดมันก็มีการเปรียบเทียบปรับไป
1: ทีนี้ถ้าเราโพสต์ขายของเก่าแม่บางคนก็มีอาชีพขายของเก่านะแล้วก็ไปกว้านซื้อมาตามสถานที่ต่างๆเราก็โพสต์ไปเราก็ไม่รู้หรอกมันคือของเก่าที่เราได้
0: ม
1: าแต่บังเอิญของนั้นมันคือโบราณวัตถุ
0: หนึ่งในชิ้นนั้นมีจะกันเอาจะกันบ้านเชียงอยู่สักอันนึง
1: โบราณเลยอายุ 3-400 ปีเราก็โพสต์ขายในราคาปกติของเราซึ่งเป็นของเก่าที่เราได้มาอาจจะขายหลักพันหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าเราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีลายแปลกตาม
0: ันอาจจะเป็นเหตุแห่งการลดหย่อนโทษแต่ไม่ใช่ให้ลดหย่อนนะแต่ไม่ใช่การเว้นโทษคุณเบิร์ตกฎหมายอะไรก็ตามเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วอะแม้แต่คนอ่านหนังสือไม่ออกยังต้องรู
1: ้แต่เรามีอาชีพของเราคืออาชีพขายของเก่านะ
0: โอ้โหยิ่งอาชีพนี่ชัดเลยถ้าอ้างเรื่องอาชีพยิ่งอาชีพต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพคำว่าของเก่าของโบราณมันมีแค่เส้นบาง
1: ๆครับ
0: ถ้าเราบอกว่าเป็นอาชีพขายของเก่าของเราถ้าเรียกมาสอบถามเหมือนฝ้ายยกตัวอย่างเทียบเคียงง่ายๆละกันฝ้ายมีคนรู้จักคนนึงไปซื้อเหล้ายี่ห้อหนึ่งมาจากจีนพอซื้อมาไม่ได้กินน่ะก็เลยโพสต์ขายก็ซื้อมาอุปโภคบริโภคซื้อมาแค่2ขวดเองตอนเข้ามาก็เข้ามาได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรอะไรเพราะว่าเข้าขวดแฟนขวดพอมากลับมาแล้วมาโพสต์ขายคุณไม่ได้สำแดงคุณโพสต์ขายอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: จะบอกฉันไม่ได้ขายเหล้ากฎหมายประกาศมาแล้วคุณต้องรู
1: ้
0: ก็เหมือนที่เรานั่งทำรายการกฎหมายกันเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าถ้าวันนี้บ้านคุณมีสิ่งของที่ต้องสงสัยมันคือของโบราณอาจจะมีคุณค่าทางใจไปคุยกับกรมศิลป
1: ์ครับคนที่ให้คำตอบคุณดีที่สุดก็คือกรมศิลปากร
0: หรือบางคนเนี่ยมองในมุมกลับนะเฮ้ยเอาละวะ1ใน3ไปหากรมศิลป์กรมศิลป์อาจจะบอกว่านี่แค่ของโบราณเราไม่เอาก็เป็นได
1: ้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปคาดหวังคือมันก็เหมือนการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะสำหรับพวกนักสะสมหรือว่าใครที่ทำธุรกิจประเภทนี
0: ้
1: เพราะว่าอย่างที่ทนายฝ้ายบอกไว้ว่ามันก็จะมีบางประเภทที่เราอนุญาตให้ขายได้
0: ใช่
1: อ่ะถ้าเราจับมาขายไปมันก็เป็นความเสี่ยงบางครั้งจับมาปุ๊บไปขายเขาบอกว่าเฮ้ยไอชิ้นนี้ไม่ได้มีค่าอันนั้นก็คือ
0: เป็นการเก็งกำไรส่วนตัว
1: ม
0: ันอาจจะมีค่าสำหรับเราอ่ะแต่โดยตลาดทั่วไปเขาไม่ซื้อขายมันก็เป็นได
1: ้ครับแล้วมันจะมีอีกเคสหนึ่งที่เราเห็นตามต่างประเทศว่าเฮ้ยมันหลุดไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราเรียกคืนได้ไหม
0: เรียกคืนก็เรียกคืนได้นะแต่มันจะต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการทั้งอนุสัญญาทั้งดูที่มาที่ไปเรียกคืนมันต้องดูว่ามันออกไปยังไงก่อนคุณเบิร์ตและการส่งคืนเนี่ยถ้าเกิดต่างประเทศเขาไปเรียกเก็บสะสมเฉยๆเป็นคนธรรมดาซื้อไปหรือว่าเป็นการส่งมอบให้รัฐบาลเขามันคนละเรื่องกันเลยนะ
1: มันจะมีการส่งมอบด้วย
0: เ
1: พราะเหมือนกับว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เขาอาจจะส่งมอบให้กันในนามของรัฐบาลเมื่อนานมาแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไปเห็นแบบเอ้ยมันมีอยู่ที่โชว์พิพิธภัณฑ์อยู่ที่นี่เลย
0: ถ้าส่งมอบในนามรัฐบาลก็ต้องดูว่ารัฐบาลมีสิทธิและหน้าที่ในการส่งมอบโบราณวัตถุตามนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีหนึ่งมันต้องมีละคนที่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: แปลว่าคุณทำเกินหน้าที่ถ้าข้อเท็จจริงมันสืบได้แบบนั้นนะแปลว่าคุณทำเกินหน้าที่หรือเปล่าส่วนกระบวนการเรียกคืนอันนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปราะบางมากเลยจะไปเรียกคืนใช่ไหมเหมือนช่วงหนึ่งที่หมีแพนด้าต้องกลับจีนอ่ะ
1: ครับ
0: เศร้านะเศร้าไหม
1: หลายคนบอกว่าอยู่กับเรามาก็นานแล้ว
0: น้องอยู่กับเรามาตั้งนานเหมือนเราจะเรียกช้างกลับจาก
1: ประเทศเดียวกันเลย
0: เคสเดียวกันมันก็เรียกยากโบราณวัตถุก็เช่นกันมันต้องมีขั้นตอนต่างๆว่าถ้าคนที่ให้ไปไม่มีอำนาจหน้าที่อ่ะเรามีสิทธิ์ในการเรียกคืนแต่การเรียกคืนนั้นจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือแย่กว่า มันก็ต้องดูด้วย
1: มากันที่เรื่องของปลอมกันบ้างถ้าเป็นโบราณวัตถุ มันก็จะมี คนที่หัวหมอศึกษาด้านนี้มาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็คือผู้เชี่ยวชาญ
0: อยากจะทำ
1: ทำขึ้นมาเรียนแบบขึ้นมาเลยทำขึ้นมาถ่ายทนายฝ้ายปิ่นปักผมอันนี้อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี
0: เสียบเข้าไปแล้วเปิดวาร์ปเหมือนหนังจีนแนวตั้ง
1: ขายในราคาโบราณวัตถุเลย
0: แล้วบอกฝ้ายด้วยหรือเปล่าเป็นโบราณวัตถุ
1: บอกสิเราต้องเคลมว่านี่มันมาสมัยนั้น
0: ช่อโกงองค์ประกอบช่อโกงคือบอกแต่บอกไม่หมด
1: ครับ
0: บอกแต่บอกไม่จริงแล้วให้ได้ไปซึ่งเงินฝ้ายแต่ถ้าบอกว่านี่คือของปลอมค่ะที่ทำจำลองขึ้นมานั่นอีกเรื่อง
1: อันนั้นคือชัดเจนตั้งแต่แรก
0: แต่ถ้าบอกว่าอันนี้คือของจริงยุคทรวดีปุ๊บฝ้ายมวยผมเสียปั๊บเปิดวาร์ปเลยเหมือนหนังจีนเลยเข้าไปในอยู่ยุคทรวดีฝ้ายยอมเสียตังค์เป็นแสนเป็นล้านจ่ายเนี่ยเข้าขายช่อโกงละพอฝ้ายประสงค์จะซื้อของจริงแต่ความประสงค์ของฝ้ายที่จะซื้อของจริงจะเข้าองค์ประกอบหรือเปล่ามันต้องไปดูทั้งองค์ประกอบเจตนาภายในเจตนาภายนอกว่าเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุหรือเปล่า
1: ทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายโบราณวัตถุเนี่ยครับมันจะครอบคลุมไปถึงกรณีที่เรานำไปจัดแสดงตามที่ต่างๆด้วยไหม
0: ต้องมีการขออนุญาตเหมือนกัน
1: สมัยนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนำไปโชว์ตามที่ต่างๆว่ามันคือโบราณวัตถุจากสมัยนี้สมัยนั้นซึ่งมันเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศไปโชว์ที่นั่นเลยก็มี
0: ข่าวนึงพอคุณเบิร์ดพูดข่าวนี้มาคุณเบิร์ดจำองค์พระพิฆเนศองค์นึงได้ไหมที่มันมีข่าวว่าอาจารย์คนนั้นคนนี้แล้วเอาพิฆเนศนั่งรถตู้ไปซึ่งนั่นน่ะโบราณวัตถุอาจารย์คนนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงหรืออะไรในช่วงที่แบบมีเรื่องของเทพของไทยเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าพระวัดนึงเนี่ยเอาพระพิฆเนศที่เป็นที่เคารพบูชาของคนใต้เนี่ยขึ้นรถตู้ไปแล้วไปกระซิบข้างหูไปหอมแก้มไปทำอะไรกับองค์พิฆเนศเนี่ยความผิดมีนะไม่ใช่ไม่มีความผิดมีทั้งคนที่อนุญาตให้เอาไปโดยไม่ขอกรมศิลปากรและคนที่เอาไปด้วยนะทุกขั้นตอนการเครื่องย้ายอะค่ะมันต้องมีการขอหมดอะแค่จะบูรณะทำให้มันดีขึ้นยังต้องขอเลยคุณเบิร์ต
1: คือทุกกระบวนการไม่ว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุก็ตามไม่ว่าอยู่ๆคุณเอ๊ะมันเก่าแล้วว่าปัดฝุ่นให้สักหน่อยสิ
0: คุณเบิร์ตเคยเห็นนี่ไหมเวลาเราไปโบราณวัตถุหรือโบราณสถานอะไรไปดูโบราณวัตถุหรือโบราณสถานมันจะมีของจำลอง
1: ครับ
0: ให้เราดูไม่ได้ดูของจริงเพราะอะไรคะไม่อยากให้คนไปจับไม่อยากให้กระทบกับแสงหรืออยู่ระหว่างการบูรณะจะให้ดูองค์จำลองไปก่อนไปกราบไปไหว้ไปจับไปถูปิดทององค์จำลองเพราะอะไรเพราะการเคลื่อนย้ายการนำแสดงการขายต้องขออนุญาตกรมศิลป์ทั้งหมด
1: อันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนแอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งอะไปตามที่จะแสดงอะก็เห็นติดไปหมดว่าอันนี้คือจำลองมาภาพวาดจำลองหรือของจำลองขึ้นมาแล้วของจริงมันอยู่ไหนล่ะ
0: อยู่ที่กรมศิลป์ไงหรืออยู่ที่วัดนั้นๆไงยกตัวอย่างถ้าให้เห็นภาพชัดเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูรายการเนาะมันจะมีช่วงปีที่ผ่านมาเรื่องของการขนย้ายพระพิฆเนศ
1: ครับ
0: ที่แบบไปทำร้ายแบบความรู้สึกและความกระทบความศรัทธาของคนใต้มากๆก็คือย้ายองค์พระพิฆเนศเขาโดยบอกว่าองค์จริงเนี่ยคนธรรมดาขอจับยังไม่ได้เลยแต่เน็ตไอดอลคนนี้บริจาคให้วัดหลายล้านเลยให้เอาขึ้นรถตู้ไปได้เลย
1: ครับ
0: หลวงพ่อต้องอธิบายว่าขอกรมศิลป์หรือยังเพราะแม้แต่การเข้าไปบูรณะยังต้องขออนุญาตต้องเลือกช่างฝีมือที่ทำงานในยุคสมัยนั้นได้
1: แสดงว่าโบราณวัตถุเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเก็บอยู่ที่กรมศิลป์อย่างเดียวบางครั้งเขาอาจจะอนุญาตให้เก็บอยู่ตามสถานที่สำคัญอื่นๆด้วย
0: แล้วขึ้นทะเบียนไว้แล้วกรมศิลป์เขาไปตรวจสอบ
1: ทีนี้ในเรื่องของการขุดพบล่ะครับถ้าสมมติเราไม่ได้พบเองโดยบังเอิญแต่ว่าเรารู้ว่ามันมีแหล่งขุดอยู่อาจจะตามข่าวมาว่าเอ้ยอันเนี้ยพื้นที่เนี้ยโดยรอบมันมีการขุดค้นพบมาแล้วเราอยากจะไปขุดบ้างได้ไหมหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเสี่ยงโชคดูบ้างเพื่อเราขุดเจ
0: อจริงๆถ้าเกิดว่าการขุดถ้าคุณเบิร์ดเคยไปเที่ยวเนาะเวลาเขาขุดฟอสซิลไดโนเสาร์หรืออะไรก็ตามอ่ะเขาต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นกั้นไว้เฉพาะไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาสว่านไปหรือค้อนไปขุดเจาะไม่ใช่นะมันต้องมีการขออนุญาตก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเห็นเขาขุดอะไรไม่รู้ว่าไปขุดด้วยแถวปักกล้วยแถวบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการล้อมพื้นที่หรือขออนุญาตอะไรถ้าเจ้าของที่เขาไม่ด่าอยากขุดก็ขุดได้แต่พอขุดออกมาแล้วมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าของที่ขุดเข้าไปเนี่ยบุกรุกหรือเปล่
1: า
0: ของที่ขุดมาคือของใครของเจ้าของที่เป็นของโบราณหรือว่าเป็นวัตถุโบราณเป็นของประเทศที่ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์นี่ก็เป็นอีกปัญหาตามข้อเท็จจริง
1: ครับ มันจะมีเคสหนึ่งไม่แน่ใจว่าทนายฝ่าย

0: เคยได้ข่าวไหมว่าอ่ะอย่างพื้นที่เนี้ยกำลังจะปรับปรุงเลยจริงๆมันคือตึกอาคารทั่วไปนี่แหละกำลังจะปรับปรุงก็ทุบทิ้งเนาะแล้วก็ต้องมีการขุดขึ้นมาใหม่พอขุดไปปุ๊บเจอซากอาคารโบราณซึ่งอายุเป็นร้อยปีสรุปว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ในตัวเมืองด้วยปัจจุบันคือล้อมรอบไว้หมดแล้วแล้ว
1: ทำอะไรไม่ได
0: ้เลยแต่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันสูญเสียโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าเราพื้นที่มันอยู่ในตัวเมืองด้วยแล้วมันควรจะเป็นทำเลทองในการสร้างศูนย์ราชการหรืออะไรก็ตามแต่แบบนี้ครับคืออันนั้นมันคือโบราณสถานถูกไหมครับซึ่งมันไม่ใช่โบราณวัตถุแต่ทีเนี้ยในทางกลับกันมันอาจจะมีโบราณวัตถุฝังอยู่ข้างล่างด้วยก็ได้
1: ต้องขยายการขุดอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แบบนี้ครับถ้ามันมีการลักลอบขุดเข้าไปเช่นเรารู้แล้วแหละว่าแหล่งเนี้ยมันพบโบราณสถานแต่เราก็คิดว่าอยากจะไปขุดดูแอบขุดดูว่าเอ้ยมันจะมีโบราณวัตถุอยู่ไหม
1: การขุดโดยไม่มีหน้าที่มีความผิดอยู่แล้วค่ะการขุดต้องขออนุญาตเราไม่รู้หรอกว่าเราขุดไปแต่ละอันเนี่ยมันจะทำความเสียหายให้โบราณวัตถุหรือโบราณวัตถุหรือวัตถุที่อยู่ใต้นั้นหรือเปล่าถ้าขุดโดยไม่ได้มีหน้าที่ผิดอยู่แล้ว
0: อันนี้คือผิดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าคนทั่วไปพบเห็นสมมติเราเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้น
1: ค่ะ
0: พื้นที่เนี้ยกั้นอยู่หน้าบ้านเราเลยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยแต่วันดีคืนดีเห็นใครก็ไม่รู้เข้ามาตอนค่ำๆมืดๆแอบเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ทำการขุดเข้ามาเลย
1: แจ้งตำรวจก่อนเลยอย่างแรก
0: ครับ
1: ยังไม่ต้องไปแจ้งกรมศิลป์เพราะว่ากรมศิลป์อาจจะทำงานมีเวลาเปิดปิดแต่ตำรวจทำงาน24ชั่วโมงแจ้งตำรวจก่อนเพราะนั่นอ่ะบุกรุกพื้นที่ที่ไม่ใช่ที่ตัวเองแน่นอน
0: ครับ
1: เราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ก็แจ้งได
0: ้ทีนี้ในการดำเนินคดีกับคนที่ลักลอบนะครับเพราะว่าหลายครั้งเราก็จะเห็นเนาะยิ่งตามสถานที่โบราณที่เรามีข่าวว่ามีการลักเศียรพระโบราณไปขายตามที่ต่างๆไงครับความผิดของเขานอกจากการบุกรุกแล้วมีข้อหาอะไรอีกครับ
1: ถ้าเกิดว่าเข้าไปลักเนี่ยบุกรุกมีแน่
0: ครับ
1: ลักทรัพย์ก็มีแน่จะลักทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์ลักทรัพย์เวลากลางคืนเคลื่อนย้ายโดยใช้ยานพาหนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะการขายโบราณวัตถุโดยไม่มีการอนุญาตเรื่องนึงเนี่ยเต็มไปหมด
0: โบราณวัตถุหลายคนก็มองภาพพอออกแล้วทีนี้ถ้าเป็นพระเครื่องเราถือว่าเป็นโบราณวัตถุด้วยไหมครับ
1: พระเครื่องไม่ได้เป็นโบราณวัตถุอาจจะเป็นคุณค่าทางจิตใจนะคะพระเครื่องเนี่ยเท่าที่ไฟศึกษามาเนาะเท่าที่ศึกษามาว่าโบราณวัตถุพระเครื่องเนี่ยเป็นโบราณวัตถุไหมพระเครื่องยังไม่ได้เป็นโบราณวัตถุนะแม้ว่าพระเครื่องจะมีประวัติศาสตร์ความสำคัญในการสร้างในแต่ละรุ่นมีที่มามีพุทธคุณฤทธิคุณในแต่ละรุ่นในการสร้างแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณวัตถุ
0: ครับหลายคนบอกว่าตอนนี้มีเงินพอสมควรแล้วร่ำรวยอาจจะถูกหวยมาอยากจะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุอย่างถูกต้องว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรซื้อได้อะไรซื้อไม่ได้อะไรที่เราสะสมครอบครองไว้ได้บ้าง มันต้องไปดูยังไงครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปดูที่จุดไหน
1: เมื่อกี้ขอแทรกแป๊บนึงพระเครื่องมันมีข้อยกเว้นนิดนึงถ้ามันเกิน100ปีขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายคำว่าโบราณวัตถุก็ได้นะ
0: ด้วยอายุของเขา
1: ด้วยอายุของเขาเมื่อกี้คืออยากจะค้าใช่ไหมต้องไปดูอะไร
0: อยากจะสะสมสมมติว่าเราเป็นคนรวยมีเงินขึ้นมาอยากจะสะสมโบราณวัตถุเราจะรู้ได้ไงว่าของที่เราสะสมมันมาถูกต้องมันสะสมได้ครอบครองได้หรือครอบครองไม่ได้ยังไง
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ในการครอบครองหรือสะสมวัตถุนะคะก็คือการนำวัตถุโบราณไปตั้งแสดงณสถานที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรเนาะก็ต้องตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่โรงงานตรวจสอบรายละเอียดสภาพของที่ตั้งการเก็บรักษาความชื้นแสงมันมีผลกับโบราณวัตถุทั้งนั้นแหละนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องการเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะคุณเบิร์ตบางทีเกือบ2เดือนในการนำเข้าและเพื่อในการนำเรื่องเข้าเพื่อที่เราจะเก็บโบราณวัตถุในแต่ละชิ้นนะคะแล้วก็ต้องมีมติของคณะกรรมการเนี่ยเขาดูว่าคุณสามารถเก็บไว้ได้หรือเปล่าสะสมได้หรือเปล่าถ้ามันในขอบเขตตามกฎกระทรวงต่างๆที่บอกชิ้นนี้เก็บได้สะสมได้ต้องเก็บแบบไหนแจ้งแบบไหนก็ต้องแจ้งให้กรมศิลป์ทราบ
0: แต่ละชิ้นต้องดำเนินการในทุกๆชิ้น
1: ถูกต้อง
0: โอ้
1: ไม่ใช่แบบเหมารวม
0: ขอครั้งเดียวสะสมหมดเลยไม่ได้
1: เพราะมันมีบัญชีไงคะที่พูดไปตอนกลางรายการมันจะมีบัญชีว่าคนที่ขายหรือคนที่สะสมมาบัญชีเข้าออกของวัตถุโบราณ

0: มีอะไรบ้างต้องทำแล้วก็แสดง
1: แสดงว่าคนที่จะเป็นนักสะสมโบราณวัตถุได้นอกจากมีเงินแล้วคุณยังต้องมีเวลาด้วย
0: ส่วนใหญ่คนมีเงินมีเวลาหมดนะ
1: เพราะว่าขั้นตอนต่างๆที่ทนายฝ้ายพูดมาคือถ้าเราต้องไปขอในแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นเดือน
0: ๆค่ะ
1: กว่าเราจะได้มาครอบครองมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่
1: ทีนี้สุดท้ายครับอยากให้ทนายฝ้ายฝากถึงคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะเป็นผู้โชคดีที่มีโบราณวัตถุไว้ในความครอบครองโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ถ้าจะบอกว่าโชคดีมีโบราณวัตถุไว้เนี่ยการไปแจ้งทำตามกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้คำว่าโชคดีนะมันสมเหตุสมผลขึ้น
1: ครับ
0: เราอาจจะไม่ได้หวัง1ใน3ของราคาประเมินของโบราณวัตถุนั้นก็ได้แต่แน่ๆถ้าเกิดมันไปสืบพบภายหลังไม่ทำให้เราติดคุกและถูกปรับแน่นอนถ้าจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ตกทอดกันมาปู่ย่าตายายมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจเราค่ะแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจเรามันอยู่แค่ชั่วรุ่นเรามันก็ไปละแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์มันให้คนอีกหลายรุ่นและในหมู่มากได้ดูอันนั้นมันจะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเรามากกว่าเราได้ชื่นชมในครอบครัวด้วยซ้ำนี่อยากให้ลองพิจารณาดู
1: มากันที่คำถามใน Open Chat กันบ้างครับวันนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าทนายฟ้าจะตอบจบได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาที
0: คือ
1: เพราะเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าการถ่ายภาพหรือวิดีโอผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือไม่ได้ขออนุญาตก่อนแหละผิดกฎหมายไหม
0: ตอบว่ามีทั้งผิดและไม่ผิดหลายคนเดี๋ยวนี้ก็จะพูดว่า PDPA PDPA เนาะ PDPA มันขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมเปิดเผยนะคะเหล่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าถ่ายภาพถ่ายในมอเตอร์โชว์แล้วติดคุณเบิร์ตอยู่อย่างเงี้ยแล้วมาโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนั่นเป็นสถานที่สาธารณะอยู่แล้วคุณเบิร์ตจะบอกว่าฝ้ายถ่ายอย่างเงี้ยผิดกฎหมายมันไม่เข้ามันเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าคุณเบิร์ตอยู่ในสถานที่สาธารณะแต่ถ้าฝ้ายถ่ายจอคุณเบิร์ตเลยอย่างแบบคุณเบิร์ตทำกับข้าวอยู่แล้วฝ้ายบอกว่านุ่มรอบอกต่อด้วยแล้วไปถ่ายโดยที่คุณเบิร์ตไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายอ
1: ่
0: ะแล้วนำไปเผยแพร่อันนั้นอาจจะผิดคือหนึ่งละเมิดความเป็นส่วนบุคคลละแน่
1: ๆครับ
0: ผิดกฎหมายแพ่งแน่ๆเดือดร้อนรำคาญกฎหมายอาญาแน่ๆแล้วจะผิด PDPA หรือเปล่าต้องไปดูองค์ประกอบอีกต่างหาก
1: ซึ่งจะมีทริคอยู่นิดนึงคือถ้าสมมติเราไม่รู้เราโพสต์ไปแล้วแต่คนที่อยู่ในภาพเขามาเห็นโดยที่เขารู้สึกไม่สบายใจ
0: เขาขอให้ลบก็แค่นั้นก็ลบ
1: เราจำเป็นต้องลบ
0: เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายเท่าน
1: ั้
0: นเอง
1: อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคำตอบที่เคลียร์ที่สุดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายเป็นอย่างสูงด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เชื่อว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับโบราณวัตถุกันมากขึ้นนะครับหลายคนตอนนี้อาจจะเข้าไปสำรวจที่บ้านของตัวเองอยู่ก็ได้ว่าสิ่งของที่เราเก็บอยู่ณขณะนี้ในบ้านเนี่ยมันเข้าข่ายโบราณวัตถุแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่แน่ใจอย่างที่ทนายฝ้ายบอกนะครับว่าแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำผิดกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรอเธอมาคุยแล้วเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรู้ผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

จียหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำสแลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำสแลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ๊ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ๊ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นในหน้าในการที่จะจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显树这个生意ธุรกิจนี้真的ชื่อเหยาเฉียนชู่เป็นธุรกิจที่ผลิตเงินให้ฉันได้มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงถูจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยถูจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูเหานะคะถูแปลว่าดินเหาแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูเหาเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่เป็นไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีหน้าใหม่คนที่เพิ่งรวยเพิ่งมีเงินแล้วก็ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินเบอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่าถูเหาค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคำว่าถูชี่ที่แปลว่าเชยไม่ทันสมัยบ้านนอกเนี่ยคำว่าถูชี่จะไม่ได้มาจากตี้ถูที่แปลว่าดินตรงๆตัวเนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออ่านว่าถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาอะคือมาจากคำว่าถูชี่นะคะแล้วก็เหาเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูหรูอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าเหาเชอร์รถหรูแบบนี้นะคะเหาโฉจีโทรศัพท์หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่คิดกันเนาะในตอนช่วงหนึ่งที่มีคนเอาไปใช้ในวงการเกมค่ะคือเด็กที่เล่นเกม ACG หรือว่า Animation Comic Game อะค่ะเขาเอาไปใช้กับคนที่เติมเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเขาเรียกว่าเต
เติมเกมแต่ไร้สมองเขาใช้คำนี้กันเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อคือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลของจีนจะคล้ายๆเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีประโยคนึงที่บอกว่ายื้อถูหาวจวบหึงอยู่ก็คือบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนกับคนรวยโง่ๆแล้วคำนี้ก็เลยแบบว่าไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเลยนะคะจำคล้ายๆกับของคนไทยภาษาไทยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตเถอะถอทอถุง5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฮิตมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเขาก็จะใช้คำนี้กันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่า

ตัวเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะซื้อรถหรูตั้งมากมายแบบนี้นะถีบ้านนอกซีฮวนชวนฟู่ชอบที่จะอวดคือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีอันเดียวนะคะกวางกุ้นก็เลยหมายถึงคนโสดคนไม่มีคู่ค่ะกวางกุ้นนะคะเขาจะหมายถึงคนโสดจริงๆคำว่าคนโสดเนี่ยมีคำที่ตรงตัวอยู่นะอาจจะใช้คำว่าตันเชิงนะคะตันเชิญเนี่ยใช้ในคำที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญฮั่นนะคะตันเชิญฮั่นก็จะตรงตัวเลยว่าเป็นหนุ่มโสดชาวจีนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกวางกุ้นนี่แหละนะคะที่จะบอกว่าฉันเป็นโสดอยู่นะแบบนี้นะคะกวางกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนโสดก็เพราะว่ามันมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเนี่ยคนจีนเขาจะเปรียบเสมือนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวันคนโสดค่ะแล้วก็จะใช้เรียกคนที่เป็นโสดคนที่โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคของกวงกุ้นกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า他已经30岁了还是光棍一个他已经30岁了还是กวางกุ้นอีเกอก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอายุ30แล้วนะยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่าถ้าจงชื่อเป้ยเผิงโยเซี่ยวชื่อกวางกุ้นจวยเต๋อเหินกังกะก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนล้อว่ากวางกุ้นว่าเป็นโสดนะคะเขารู้สึกอึดอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวางกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชูกุยชูกุยชูแปลว่าออกค่ะส่วนกุยนะคะมาจากกุยเต้าแปลว่ารางรถไฟค่ะคือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกข่าวจีซึก็คือเขาแล้วจุยหัวชี้จื่อจุ๋ยติ่งหลีคายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยเหมือนกันเนาะที่คนไทยเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะคนที่มีความสัมพันธ์2คน3คนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คําว่ารถไฟชนกันเนาะยังคงคนจีนนะคะเขาใช้ชูกุ๋ยค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคําต่อมาค่ะนั่นก็คือคําว่าชานจ่ายชานจ่ายชานแปลว่าภูเขาค่ะจ่ายแปลว่าหมู่บ้านชานจ่ายหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของลอกเลียนแบบของผิดกฎหมายต่างๆเขาจะไปทำกันที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจะไปหาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการคุณตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ได้ตรวจพบได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะค่ะในการที่จะผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกกันว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวัญโฉ

机是山寨货，质量不好。这款手机是山寨货。โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอม。质量不好，คุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่า很多人买了山寨鞋子，结果发现是假货。ก็คือ很多人买了山寨鞋子นะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะ结果发现是假货สุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าฉวยหัวฉวยหัวฉวยน้ำค่ะหัวแปลว่าสิ่งของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าฉวยหัวนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉวยหัวนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่า我买了个水货手机我买了个ฉันซื้อมาแล้ว水货ของหนีภาษี手机อะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องนึงนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า朋友们都喜欢买水货因为价格不贵เพิ่งโยมเนี่ยค่ะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะเต้าฉีฮวนหมายฉุยหัวล้วนชอบซื้อของหนีภาษีอินเว่ยเพราะว่าเจียเก๋อปู่กุ้ยก็คือราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแต่จริงๆอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับของหนีภาษีเนาะเพราะว่าเรียกว่าจะทำให้ประเทศเนี่ยไม่ได้ภาษีไม่ได้มีรายได้จากสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคำต่อมาค่ะเป็นคำว่าฟ่านถงฟ่านถงฟ่านข้าวถงคือถังฟ่านถงก็คือถังใส่ข้าวในแง่ของคำแสลงนะคะฟ่านถงเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรในสังคมหรือกลุ่มคนที่เป็นภาระให้ผู้อื่นค่ะคำนี้เนี่ยจะใช้ในเชิงเสียดสีวิจารณ์นะคะโดยการเปรียบเทียบกับถังข้าวซึ่งเป็นแค่ภาชนะที่รับข้าวเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกลับคืนนะคะเนื่องจากที่เขาได้นำคำนี้เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสามารถนะคะก็เป็นเพราะว่าถังข้าวนั้นอะในสมัยโบราณนะคะถังน้ำที่เขาใช้กันเนี่ยจะทำมาจากไม้แล้วก็จะต้องใช้คนนะคะนำไม้เนี่ยมาประกอบกันทีละแผ่นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าช่างที่ทำถังไม้ได้ดีนะคะตัวไม้ก็จะเรียงแนบชิดติดกันดีก็จะสามารถใส่น้ำได้ไ
ไม่รั่วซึมนะคะส่วนถังที่ช่างทำได้ไม่สมประกอบค่ะแผ่นไม้ไม่เซอร์นีดมีรูนะคะก็จะเป็นได้แค่ถังใส่ข้าวเพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำรั่วนะคะก็ถังข้าวเนี่ยก็เลยเป็นคำด่านะคะมีความหมายว่าคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เอาไหนนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่วันๆรู้จักแต่กินอย่างเดียวไม่ทำประโยชน์อะไรไม่ทำงานอะไรเนี่ยเหมือนถังที่ใส่ได้แต่ข้าวนะคะไม่สมประกอบพอที่จะเอาไปใส่น้ำนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะฟ่านโถงเนี่ยก็เลยหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถนะคะไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีตายเจอเจินชื่อฟ่านถงถ้าเจิงเทียนโต้จ้าเจียหลีตายเจอก็คือเขาอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเจินชื่อเก้อฟ่านถงก็คือช่างไร้ประโยชน์จริงๆนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างประโยคหนึ่งนะคะปู่เย่าตั้งฟ่านถง做点有意义的事情不要当饭桶ก็คืออย่าเป็นคนไร้ประโยชน์นะคะ做点有意义的事情ก็คือลองทำอะไรที่มีความหมายมีคุณค่าดูบ้างนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวเป็นภาระไม่ช่วยเหลืออะไรในสังคมเลยค่ะมาพบกับคำต่อไปเลยนะคะใต้ลุยเมาใต้แปลว่าสวมใส่นะคะลุยแปลว่าสีเขียวเมามาจากเมาจื่อก็คือหมวกนั่นเองนะคะใต้ลุยเมาก็คือใส่หมวกเขียวค่ะใส่หมวกเขียวแสดงเป็นอะไรได้เอ่ยลองทายกันดูไหมคะใต้ลุยเมาเนี่ยเป็นคำแสดงที่ใช้ในทางลบค่ะหมายถึงถูกนอกใจนะคะถูกแฟนนอกใจถูกคู่สมรสนอกใจค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบกับการใส่หมวกสีเขียวกับการที่ผู้ชายถูกภรรยาหรือว่าแฟนสาวนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะที่เสียดสีนะคะคือเราจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่หมวกสีเขียวในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะว่าความหมายของคำว่าใส่หมวกเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขาหมายถึงสวมเขาหรือภรรยามีชู้ค่ะเรื่องนี้นะคะมีที่มาจากเรื่องเล่าในสมัยราชวงศ์ถังนะคะเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเมื่อฝ่ายสามีเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทั้งวันนะคะภรรยากลับแอบมีชู้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงและหลอกสามีว่ามีข้าวในนาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็เพื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าใต้ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองดังนั้นนะคะการให้หมวกสีเขียวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในๆเลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไตลุยเมานะคะถ้าไปไตลุยเมาจื่อเหรอจนชื่อ太丢脸了ถ้าไปไตลุยเมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยจนชื่อ太丢脸了โอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูใต้ลุยเมาถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูใต้ลุยเมาก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจ
ป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทโยผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงแปลว่าขวดน้ำมันค่ะแล้วคำนี้เนี่ยแสดงยังไงนะคะโทโยผิงนะคะลากขวดน้ำมันเนี่ยเขาแสดงเป็นลูกติดเป็นคนที่มาเป็นภาระคนอื่นค่ะคือในสังคมจีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่ม่ายลูกติดแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยคนจีนจะเรียกลูกติดอย่างเน็บแนมว่าโทโยผิงนะคะแปลตรงตัวว่าลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทโยปิ้งก็คือแปลตรงตัวว่าลากโรคนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดๆแอดๆนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบลูกติดที่เจ็บป่วยมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีในวันแต่งงานเนี่ยแม่ใหม่บางคนนะคะก็จำเป็นต้องเขียนจดหมายหนังสือยืนยันไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกติดป่วยไข้ไม่สบายนะคะสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ใหม่ที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยจึงถูกว่าโทโยปิงนะคะเป็นการด่าเน็บแนมถึงลูกติดที่เป็นภาระและอาจจะมีโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าโทโยปิงแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ไม้นะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงจงชื่อเกิ้นเจ๋อท่าเต้าชู่โจเขาคือลูกของแฟนสาวที่ตามไปทุกที่นะคะถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงก็คือเขาเป็นลูกติดนะคะจงชื่อเกิ้นเจ๋อท่าเต้าชู่โจก็คือตามติดไปทุกที่เลยนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจี้เซี่ยงเก๋อโทโยผิงเกยซินเจียถิงใต้หลายเหล่อคุ้นเหล่าก็คือเขาบอกว่าถ้าจวยเต๋อจื้อจี้เซี่ยงเก๋อโทโยผิงเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระในครอบครัวใหม่นะคะเกยซินเจียถิงใต้หลายเหล่อคุ้นเหล่าก็คือทำให้ครอบครัวใหม่เนี่ยเกิดความยุ่งยากนะคะคือคำนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในแง่ของความเสียดสีนะคะไม่ใช่คำที่สุภาพค่ะก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงในภาษาจีนที่เหล่าชื่อนำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชวนทุกๆคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบนึงแล้วพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จำได้เนาะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่คือต้นไม้เขย่าเงินนะคะสแลงได้ว่าแหล่งผลิตเงินค่ะคำต่อมานะคะถูหาวดินหรูหราเศรษฐีบ้านนอกนะคะถูหาวถูหาวนะคะเศรษฐีบ้านนอกค่ะต่อไปชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจนั่นเองค่ะต่อไปชานใจชานใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนภูเขานะคะชานใจหมายถึงของก๊อปปี้ค่ะของปลอมนะคะต่อไปฉวยเฮาฉวยเฮาฉวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะฉวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกฉวยเฮานะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงนะคะฟ่านถงคือถังข้าวถังข้าวหมายความถึงคนไร้ประโยชน์นะคะฟ่านถงใต้ลุยเมาใต้ลุยเมา
ใต้ลืมเงาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำแสลงภาษาจีนที่วันนี้เหล่าชิพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าชิพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเราชื่อจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ใจเที่ยงสวัสดี

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการทําเกษตรเชียงเดียวนะครับอาจไม่เพียงพอนะครับทำให้เกษตรกรนะครับต้องปรับเปลี่ยนมาทําเป็นเกษตรผสมผสานนะครับเพื่อโอกาสแล้วก็ทางรอดครับและในวันนี้นะครับเรามากันที่อําเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีครับมารับชมเรื่องราวของเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นในระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับเรื่องราวในการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณพี่จิรพงษ์เมืองสนนะครับเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดสาขาไร่นาส่วนผสมครับสวัสดีครับพี่จิรพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เรามาทำการเกษตรครับ
1: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรก็คือถ้าพูดไปแล้วก็พ่อแม่เราเนาะทำอาชีพเกษตรมาตั้งแต่แรกเริ่มเริ่มทีแหละเกิดมาแล้วก็ได้อยู่กับอาชีพเกษตรตั้งแต่เกิดแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยได้ทำอาชีพเกษตรต่อจากพ่อแม
0: ่
1: นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็คือเราสานต่อการทำเกษตรมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เรามีทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่เราแบ่งพื้นที่ไง
1: พื้นที่ตรงนี้รวมทั้งหมดครับมีอยู่ประมาณ49ไร
0: ่อ๋อ49ไร่
1: 49ไร่นี้เราก็ก่อนหน้านี้เราทำเป็นพืชไร่ซะส่วนใหญ
0: ่
1: เป็นไร่อ้อยโรงงานนะคร
0: ับ
1: เพราะเรามีเปิดโควต้าแล้วก็ส่งอ้อยเข้าโรงงานเกษตรผลที่ห้วยเกิ้งนะคร
0: ับ
1: อำเภอกุมภาวะแล้วต่อมาเราก็ได้มาปรับเปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่นะครับเพราะว่าเรื่องของไร่อ้อยเขาจะเป็นช่วงในเก็บเกี่ยวในช่วงแค่ 3-4 เดือนแค่นั้นเอง
0: ก็เป็นเหมือนกับว่าแต่ก่อนเดิมทีเราทำเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
1: เชิงเดี่ยวมาก่อนนะครับทีนี้เราก็ปรับเปลี่ยนมาทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานเพราะว่าการทำไร่อ้อยมันจะมีช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตแค่4เดือน
0: ครับ
1: มีพฤศจิกาธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์แค่นั้นเองหลังจากนั้นมันก็เป็นจังหวะที่เราว่างซึ่งว่างนี้คือรายได้เราหยุดใช่ไหมครับรายได้เราหมดรายได้เราหยุดแล้วจังหวะนี้แหละคือในการดูแลอ้อยมันก็ใช้เวลาที่ไม่เยอะ
0: ครับผม
1: เวลาว่างเรามันก็มีเยอะทีนี้เราก็เลยคิดหาวิธีการที่จะสร้างรายได้ให้มันมีมาต่อเนื่อง
0: ครับ
1: โดยการเริ่มแรกเราทำสวนพุทราก่อน
0: ครับ
1: เริ่มที่1ไร่ทดลองดู
0: ครับผม
1: ทดลองดูพอทีนี้เรามีความรู้มีประสบการณ์เราก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีก
0: ครับ
1: เริ่มจากพุทราแล้วก็มาฝรั่งมาฝรั่งในพื้นที่ตรงนี้แหละ549ไร่กับ50ไร่นะครับพอเรามองแล้วมันมีรายได้เข้ามาระหว่างช่วงที่เราว่าง
0: ครับ
1: ช่วงนั้นเราจังหวะเราเวลาเราจะว่างเยอะหลังจากที่ส่งอ้อยโรงงานเสร็จ
0: ครับผม
1: เราก็เข้ามาทำฝรั่งทำพุทรานะพุทรา3รสก่อนนะครับแล้วทีนี้มันรู้สึกว่าได้ผลดีเราก็เลยจัดสรรพื้นที่อีกด้วยลงมาทำเป็นสวนผส
0: ม
1: เพิ่มขึ้นก็จะมีขยายเพิ่มเป็นพุทราเป็น2ไร
0: ่
1: ในพื้นที่ตรงนี้นะครับพุทราเป็น2ไร่แล้วก็ฝรั่งอีก2ไร
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีชมพู่อีกไร่นึงแล้วก็มีสวนผสม
0: ครับ
1: ที่เราเพิ่มตัวหมากเข้าไปประมาณสักก็จะเป็นแล้วหญ้าในสวนเราก็ตัดออกไปให้ควายกิน
0: โอ้ก็คือหมุนเวียนทุกอย่างเลย
1: ก็คือหมุนเวียนควายกินไม่หมดเราก็เอาเข้ามาคุมแปลงครับก็พยายามคือเราจะไม่เผาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากของที่เรามีเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
0: อันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักของการลดต้นทุนด้วย
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าคือค่าปุ๋ยมันขึ้นทุกป
0: ีครับ
1: มันมีค่าใช้จ่ายขึ้นทุกปี
0: หลายท่านก็คืออาจจะเคยได้ยินคำว่าไร่นาส่วนผสมแต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายแท้จริง
1: ครับ
0: นี่คือความหมายแท้จริงของคำว่าไร่นาส่วนผสมใช่ไหมก็
1: ค
0: ือการที่เราไม่ทำพืชเชิงเดี่ยวแต่เราทำแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็มีผลผลิตตลอดทั้งปี
1: ใช่ครับเพราะว่าคือไร่นาส่วนผสมคือตั้งถ้าคิดง่ายๆก็คือปลูกตั้งแต่ 2-3 อย่างขึ้นไป
0: ครับ
1: ในพื้นที่เดียวกันครับแล้วไม่ใช่พืชชนิดเดียวกันแล้วเราให้มีรายได้หมุนเวียนต่อเนื่องนะครับ
0: สำหรับพี่จิรพงษ์เองพี่จิรพงษ์มองถึงความสำคัญของการที่เกษตรกรเนี่ยปรับตัวปรับแนวคิดมาทำพืชผสมผสานอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์ต่อเกษตรกรยังไงบ้างครับ
1: คือถ้าเราทำผสมผสานแบบนี้ประเด็นหลักผมว่าเรื่องของรายได
0: ้ครับ
1: คือรายได้นี่คือเป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่สวนเราก็มองเรื่องของรายได้เพราะรายได้มันขาดช่วงใช่ไหมครับ เราก็ต้องหารายได้เข้ามาเสริมซึ่งพืชแต่ละชนิดเขาจะมีช่วงอายุของเขา
0: ครับผม
1: นะครับอย่างฝรั่งนี่ดีคือเขาออกได้ทั้งปี
0: ครับ
1: ครับตอนนี้เราก็เป็นอีกพืชนึงที่เราไม่ขาดสวนต้องมีปลูกติดสวนไว้แล้วก็พุทรานี้ก็จะเป็นในช่วงของปลายปีพฤศจิกาธันวา มกรานะคร
0: ับ
1: ยาวถึงกุมภา
0: โอ้
1: นะครับส่วนชมพู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นถ้าต้นเขาโตแล้วมันก็อยู่ที่เราว่าจะเอาผลผลิตช่วงไหนให้บ้าง
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะออกได้ถ้าต้นโตขึ้นมาคือถ้าบำรุงดีเขาสามารถที่ให้ลูกได้ทุกทั้งปีนะแต่ว่าอยู่ที่เราจะเก็บผลผลิตช่วงไหนแค่นั้นเอง
0: ต้องบอกว่าพืชพันธุ์ทางการเกษตรต่างๆของเราในสวนเนี่ยคือมีเยอะมาก
1: นอกจากจะมีหลากหลาย
0: นอกจากยังเรื่องของพืชแล้วก็ยังมีเรื่องของปศุสัตว์
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวในช่วงต่อไปรบกวนพี่จิรพงษ์พาเราเดินทัวร์ชมภายในไร่หน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้าง
1: ได้ครับ
0: ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับเราก็มาอยู่บริเวณแปลงปลูกอะไรครับตรงนี
1: ้ปลูกฝรั่งครับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นในพื้นที่เราได้ไม่นานแต่ว่าพื้นที่อื่นก็เขาเกิดมาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วสายพันธุ์นี้คือเป็นคนไทยที่พัฒนาขึ้นมา
0: อ๋อมิน่าล่ะเพราะว่าในลักษณะของลำต้นแล้วก็ใบเนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินไม่ค่อยแทบเอาจริงๆผมไม่เคยเห็นเลย
1: ครับผม
0: จุดเด่นของสายพันธุ์นี้คืออะไรครับ

0: สายพันธุ์นี้คือ1คือแปลก
1: แต่จริงอันนี้แปลกจริง
0: สีแปลกนะครับ2ก็รสชาติก็ถือว่าโอเคสำหรับสายพันธุ์นี้เราก็เลยเลือกที่จะปลูกแดงอยุธยา3ซึ่งมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าที่สวนเราคือเน้นปลูกแดงอยุธยา3ซึ่งลูกเขาจะสวยเนื้อกรอบฟูนะครับ
1: ตอนนี้เนื้อเขาเป็นสีอะไรครับพ
0: ี่สีม่วงแดง
1: อ๋อม่วงแดง
0: ใช่ครับ
2: ค่ะก็สำหรับแนวโน้มการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะคะก็มีมากยิ่งขึ้นค่ะคนส่วนใหญ่ในอำเภอโนนสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานที่ไกลบ้านนะคะคนส่วนใหญ่ก็อยากหันกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะคนก็เลยจะเลือกการทำเกษตรเป็นหลักค่ะซึ่งการทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวอย่างเช่นการทำไร่อ้อยหรือว่ามันสับปะหลังนะคะก็มีความผันผวนของทางด้านราคารวมไปถึงสภาพอากาศนะคะคนก็เลยสนใจที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีผลผลิตตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวค่ะค่ะสำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอเองนะคะก็มีบทบาทในการส่งเสริมการเกษตรค่ะเรามีเกษตรตำบลประจำทุกตำบล นะคะซึ่งเราเนี่ยมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรค่ะเมื่อเกษตรกรมีปัญหานะคะเราก็จะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรค่ะแล้วยังมีในส่วนของการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนปัจจัยทางการผลิตอะค่ะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำความรู้แล้วก็สิ่งที่เราสนับสนุนไปอะค่ะไปใช้ในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะส่งต่อสู่เพื่อนบ้านได้ค่ะค่ะสำหรับเมืองสนฟาร์มเองนะคะสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือการบริหารจัดการแปลงที่ดีค่ะแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทุ่นแรงอย่างเช่นการใช้ระบบน้ำหรือว่านำเทคนิคที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับฟาร์มเองค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็ด้านของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะก็นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นฟางหรือว่าพืชผักเศษผักต่างๆค่ะมาทำให้เกิดหมุนเวียนในฟาร์มทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยค่ะและสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เองเลยนะคะก็คือเกษตรกรนะคะมีองค์ความรู้ซึ่งที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ค่ะและนี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เมืองสนฟาร์มนะคะได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมของจังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวชมฟาร์มไปแล้วเนาะต้องบอกเลยว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารอะไรคือเทคนิคแล้วก็หัวใจสำคัญของการที่เรามาทำเป็นไร่นาสนผสมแล้วก็ปลูกพืชพันธุ์หลากหลายอย่างแบบนี้ครับพี
0: ่อีกอย่างแรกคือความชอบ
1: ครับผม
0: ความชอบส่วนตัวคือชอบไม้แปลกครับแล้วก็ชอบความหลากหลาย
1: ครับ
0: แล้วที่สำคัญคือเราเน้นในเรื่องของการพึ่งตนเองคือในพื้นที่เราพยายามปลูกในสิ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้จริงนะแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายในส่วนของที่ไม่จำเป็นอย่างผลไม
1: ้
0: อย่างพืชผักเราก็พยายามส่วนไหนที่เราปลูกกินเองได้ปลูกใช้เองได้เราก็ปลูกส่วนที่เหลือเราค่อยแบ่งจ่ายแบ่งขายนะแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะเพราะว่าอย่างมะละกอก่อนหน้านี้ก็เยอะเราก็ขายบางส่วนแล้วก็ทำบุญถ้าส่วนใหญ่ก็เราเน้นแจกเน้นแบ่งปันก็คือไม่ได้มองแค่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะแล้วก็คือถ้ามันมากเกินความจำเป็นการบริโภคของเราเราก็แบ่ง
1: แจกจ่ายแบ่งปันด้วย
0: ไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์หรือต้นอะไรเนี่ยก
1: ็คร
0: ับแล้วก็แบ่งปันด้วยนะ
1: ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเมืองสนฟาร์มแห่งนี้เพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจริง
0: ๆครับ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถเราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
0: ใช่ครับคือสำคัญคือเราพยายามจัดพืชที่สามารถให้หมุนเวียนออกผลผลิตให้ได้ทั้งปีเราเลี้ยงนี่จะเป็นปลากินพืช
1: ครับ
0: ผมก็จะเกื้อกูลกันฝนในช่วงหน้าแล้ง
1: ครับ
0: นะครับในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆก็แพงเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าเราสามารถทำเรื่องของวัสดุเหลือใช้ประโยชน์อีกครั้งนึงด้วย
0: ใช่ครับก็คือ

0: แนะนำเลยเกษตรกรให้คือพยายามเราพยายามมองในหลายๆวัตถุดิบที่เรามีให้มาใช้หมุนเวียนให้ได
1: ้
0: นะให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเราคืออย่างที่สวนเราสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะครับส่วนของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรนี่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้ดีเลยนะครับผม
1: ผลผลิตหลักในปีนี้ของเราคืออะไรครับพี
0: ่ก็ปีนี้ก็จะมีฝรั่งพุทราแล้วก็ชมพู
1: ่ครับ
0: 3อย่างที่เป็นแล้วก็อีกอย่างที่ขายไปได้คือต้นพันธุ์ต้นพันธุ์มะเขือกับต้นพันธุ์พริกต้นพันธุ์มะละกอมีอยู่3อย่างที่เราทําเป็นหลักๆคือทั้ง3อย่างนี้คือสามารถที่จะทํารายได้รายวันให้เราได้เลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเรามีพื้นที่ขายอยู่ตรงโซนด้านล่างซึ่งเขาติดถนน
1: ครับผม
0: ตรงนั้นเราวางไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นโชว์รูมของเราเลย
1: ครับ
0: ครับ130
1: โอ้ถือว่าราคาสูงนะพี่โลละ130
0: ก็นะครับ
1: ผู้บริโภคเขาก็รับได้นะจุดนี้
0: ผู้บริโภคก็ถือว่าตอบรับดีนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าคือไม่พอขาย
1: ต้องว่าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคสำหรับผักสามนี้
0: ใช่ครับถือว่าณตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการเยอะนะครับก็ปลูกง่ายนะครับเราสามารถตัดกิ่งชำแล้วก็ปลูกได้เลย
1: เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมพี่
0: เป็นไม้เลื้อยแต่เขาจะมีอยู่สองเพศ
1: ครับ
0: ก็จะมีเพศผู้กับเพศเมีย
1: เ
0: พศผู้นี่คือสามารถกินได้กินยอดได้อย่างเดียวแต่เพศเมียนี่เขาจะกินยอดแล้วก็มีผลให้ร่วมเราด้วยนะครับแล้วก็เราเวลาเราปลูกเราก็คัดสรรเอานะครับตอนนี้เราก็คัดสรรเอาได้ต้นตัวเมียทั้งหมดนะครับต้นตัวผู้เราก็คัดออก
1: นอกจากจะปลูกไว้เพื่อบริโภคแล้วก็จำหน่ายแล้วยังสามารถสร้างร่มเงาให้กับเราได้ด้วย
0: ใช่ครับ อีกหน่อยคือถ้ายอดเต็มนี้คืออย่าเข้ามาครับอย่าเข้ามาพร้อมเปย์เพราะเราจะไม่ออกใหม่เลย
1: อาจจะหลับอยู่ในนี้ได้
0: อาจจะหลับในนี้ได้นะ
1: แล้วพูดถึงหน่วยงานเกษตรจังหวัดหรือว่าเกษตรอำเภอเขาได้เข้ามาส่งเสริมหรือว่ามาสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็ตรงนี้เกษตรอำเภอนะครับที่เข้ามาดูแลเราเป็นหลักเลยนะเกษตรอำเภอโนนสะอาดนะครับที่เข้ามาดูแลมาช่วยเหลือของเรานะครับก็มาให้ความรู้นะครับก็บางจังหวัดนะครับเราเป็นศูนย์เครือข่ายสปกนะ
1: ครับ
0: ก็มีอุปกรณ์ทางการเกษตรเข้ามาให้เราด้วยนะครับก็มีแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับแต่ว่าหลักๆคือเกษตรกรอำเภอโนนสะอาดนี่แหละเป
1: ็
0: นคนช่วยเหลือเรานะครับเป็นให้คำแนะนำไปที่ปรึกษาเรา
1: แล้วในฐานะที่เราได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดในปี68ที่ผ่านมาเรารู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลตรงนี้ไงบ้างครับพี
0: ่โอ้เกินคาดนะคร
1: ับ
0: พอได้รู้ว่าได้ที่หนึ่งของจังหวัดก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะครับก็แล้วที่สำคัญคือความภาคภูมิใจนี้ต้องยกให้คุณแม่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีท่านก็สวนนี้คงจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้นะคร
1: ับ
0: แต่ก็ไม่สมบูรณ์ที่สุดหรอกนะครับ แต่ว่าณตอนนั้นที่เราได้รางวัลก็คิดว่านะครับน่าจะดีที่สุดณตอนนั้นนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับเราถึงได้นะครับ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเราจะสานต่อความสำเร็จตรงนี้ยังครับ
0: ตรงนี้เราอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่เพื่อการแบ่งปัน
1: ครับ
0: เพราะวันนี้นี่ถ้าพูดตรงๆคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ถึงวันไหนถ้าใครที่สนใจเรื่องการเกษตรในส่วนที่ผมมีความรู้ผมถ่ายทอดให้หมดเลยจะแบ่งปันให้หมดเลย
1: ค
0: ือนี่คือความตั้งใจในการทำเกษตร
1: มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์แล้วถ้าเราอยากมีรายได้เราก็แค่เก็บผลผลิตเหล่านี้ไปขายไปจำหน่าย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คืออยากให้พี่น้องได้ทำแบบนี
1: ้ครับ
0: เพื่อที่จะมีเสบียงสำรอง
1: ครับ
0: และก็เป็นเสบียงหลักในอนาคตได้ปัญญาของในหลวงรัชกาลนี่คือใช้ได้จริง
1: เศรษฐกิจพอเพียง
0: ใช่เกิดเป็นจริง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็สัมผัสได้จริง
1: ครับครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของพี่จิตรพงศ์เนาะที่เราทำฟาร์มตนนี้จนกลายเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชนในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือว่าเกษตรกรที่เขาสนใจที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานครับ
0: ก็อยากให้มองว่าความหลากหลายทางพืชพันธุ์

0: จะเป็นต่อกว่าพืชเชิงเดี่ยวเนาะแล้วก็เทียมคันที่ตลาดต้องการด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราชอบตลาดอาจจะไม่ชอบตลาดชอบแล้วก็ในส่วนของเราชอบด้วย
1: ครับ
0: อย่างเมล็ดด้านหลังผมชอบตลาดไม่รู้ว่าชอบไม่ชอบแต่ผมชอบแต่ฝักสามนี่คือตลาดชอบนะครับฝักสามนี่คือตลาดชอบผมก็ชอบด้วยนะครับตัวนี้เรามันก็เข้ากันได้เราก็ต้องปลูกด้วยไอ้ส่วนตลาดต้องการแล้วก็ไอ้ที่เราชอบเราก็ปลูกด้วยนะครับ
1: เป็นความเข้ากันที่ลงตัว
0: ครับแต่ก็เราปลูกพืชเราก็อย่าลืมมองตลาดด้วย
1: ครับ
0: ครับเราก็ต้องมีพืชที่ตลาดต้องการวันนี้มองง่ายๆถ้าเข้าตลาดไทยผลไม้ตัวไหนที่มีคือตัวนั้นน่ะถ้ามันเข้ากับบริบทพื้นที่เราเอามาปลูกได้เลย
1: ครับ
0: เพราะถ้าตลาดไทยเป็นตลาดที่รวมผลไม้
1: ครับผม
0: ถ้าเขาต้องการอยู่แสดงว่าคนในพื้นที่เราก็ต้องการใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: คนก็ในพื้นที่เราก็ต้องใช
2: ้ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เมื่อฝนไม่แน่นอนน้ำที่มีอยู่น้ำเจ้าพระยาเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปติดตามในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญลุยตรวจเข้มหน้าเขื่อนขุนด่านกอรมน.นครนายกผนึกกำลังหลายหน่วยคุมมาตรฐานล่องแก่ง ATV เรือท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากนะครับ2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่จับมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้านะครับความร่วมมือโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลระบบนิเวศทางทะเลมุ่งที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมยกระดับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างพยูนและโลมาอิรวดีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมาย Nature Positive ความร่วมมือครั้งนี้ครับเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตระบบนิเวศทางทะเลที่น่าห่วงครับข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุชัดเจนนะครับว่าพยูนในธรรมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงประมาณ270ถึง280ตัวเท่านั้นครับในขณะที่แหล่งหญ้าทะเลเสียหายสะสมกว่า 10,000 ไร่แน่นอนที่สุดครับส่งผลให้พยูนขาดแคลนอาหารย้ายถิ่นแล้วก็พบการเกยตื้นตายสูงผิดปกติครับส่วนโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียง14ตัวอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตรัฐบาลครับได้เร่งขับเคลื่อน3ด้านทั้งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำเปลี่ยนสีรวมไปถึงการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของธรรมชาติพร้อมกับใช้เทคโนโลยี eDNA และกลไก Nature Finance สร้างรายได้คาร์บอนเครดิตคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนมาที่กระทรวงพาณิชย์ครับก็ออกมาบอกถึงความสำเร็จโครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTAจับคู่ธุรกิจ177คู่ในอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์สร้างมูลค่าการเจรจาครั้งนี้ได้กว่า571ล้านบาทพร้อมเร่งต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการ SME 64รายที่ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้โครงการ Boost UpSME สู่ตลาด FTA ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.โครงการนี้ครับสามารถพาผู้ประกอบการไทยไปจับคู่ธุรกิจใน3ประเทศเป้าหมายซึ่งก็มีประเทศอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์รวม171คู่ครับก็สร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายกว่า571ล้านบาทด้วยกัน

การค้าเสรีหรือ FTA ครั้งนี้ให้เต็มศักยภาพครับมีอีก3ฉบับที่อยู่ระหว่างผลักดันให้มีผลบังคับใช้ก็คาดว่าในปีสองรวม17ฉบับครอบคลุม24ประเทศจากนั้นเราไปดูกระทรวงพลังงานบ้างครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเปิดแผนปฏิรูปโครงสร้างไฟฟ้าดันโซล่าหลังคาบ้าน 10,000 เมกะวัตต์ปลดล็อกขั้นตอนติดตั้งให้ประชาชนผลิตไฟใช้เองแล้วก็ขายไฟส่วนเกินคืนเข้าระบบได้ครับพร้อมกับมีการวางเป้าพลังงานไทยสะอาดมั่นคงเป็นธรรมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD เมื่อวันที่19กันยายน2569ก็คุยกันถึงความคืบหน้านะครับของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ซึ่งย้ำทิศทางพลังงานไทยต้องสะอาดมั่นคงเป็นธรรมพร้อมกับบอกว่าเรื่องการก่อสร้างพัฒนาโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนนะครับโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยตอนนี้เดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็สามารถที่จะขายไฟส่วนเกินคืนให้ภาครัฐได้ครับโดยระบุว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะยึด3หลักสำคัญก็คือสะอาดมั่นคงและเป็นธรรมหัวใจสำคัญก็คือโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนที่ขยายเป้ารับซื้อไฟฟ้าจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์ครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้ครัวเรือนติดตั้งโซล่าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อบ้านครับเพื่อที่จะกระจายสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยรัฐบาลเตรียมสนับสนุนเงินดาวติดตั้ง 50,000 บาทจากต้นทุนเฉลี่ยราวๆ 140,000 บาทครับก็ทำให้ประชาชนมีภาระเริ่มต้นเพียงแค่ 90,000 บาทแล้วก็สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยครับจากสัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีส่วนไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการก็จะรับซื้อคืนแล้วก็นำไปหักลดในบิลค่าไฟงวดถัดไปโดยกระทรวงพลังงานยืนยันครับว่าจะลดขั้นตอนขออนุญาตที่เคยใช้เวลานานอยู่หลายเดือนหรือบางเคสเนี่ยเป็นปีจะพยายามปรับลดนะครับให้เหลือการยื่นเรื่องแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับขณะเดียวกันแผน PDP ใหม่ก็ยังคงตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเกือบ 50% ภายใน10ปีลดการพึ่งพาก๊าซนำเข้าแล้วก็เปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าสะอาดโดยตรงครับหรือที่เราเรียกว่า Direct PPA ให้กับภาคอุตสาหกรรมเลือกซื้อไฟได้มากขึ้นทางด้านของรมว.พลังงานย้ำอีกนะครับว่าพลังงานสะอาดนี่ไม่ใช่ต้นเหตุค่าไฟที่แพงแต่การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเนี่ยจะช่วยให้ต้นทุนไฟฟ้ามีเสถียรภาพและประชาชนก็จะมีส่วนเป็นเจ้าของพลังงานของปัญเรื่องของขยะวัชพืชแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ริมฝั่งเป็นการสร้างมีทางด้านของคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากครับก็มาร่วมในโครงการครั้งนี้สำหรับแม่น้ำปราจีนบุรีครับถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคเรื่องของการเกษตรการประมงแต่ปัจจุบันครับพบปัญหาขยะสิ่งแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางริมฝั่งแม่น้ำนี่ครับไม่เพียงช่วยให้ริมแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยสะอาดสวยงามและปลอดประชาชนและก็เยาวชนได้ร่วมกันหวงแหนทรัพยากรน้ำเพื่อคนรุ่นต่อไปภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจรักแม่น้ำปราจีนบุรีเขื่อนภูมิพลครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือครับมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเก็บน้ำข้ามปีเพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเราจะไปติดตามกันพร้อมกับสารคดีในชุดนี้ที่มีชื่อว่ารู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอในตอนน้ำที่ต้องเก็บข้ามปีเขื่อนภูมิพลครับ

0: เขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาได้ลงพื้นที่น้ำตกธามยมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพื่อที่จะไปรับฟังถึงปัญหาและก็แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวครับมุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานำโดยนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกธามยมครับซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางด้านของนายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างก็ได้มอบหมายให้นางสาวชลดาประเสริฐสังผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทางด้านของคณะกรรมการนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อที่นำไปวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับน้ำตกธามยมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญเลยครับของเกาะช้างก็โดดเด่นด้วยภูมิทัศน์ของสายน้ำหน้าผาและโขดหินครับและยังเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตราดด้วยครับบริเวณน้ำตกเนี่ยมีปรากฏการเรื่องของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในอดีตรวมถึงพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้น้ำตกธามยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดครับกอรมน.นครนายกครับได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบกิจการล่องแก่งรถ ATV รวมถึงเรือท่องเที่ยวบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวพันเอกศักดิพงษ์ภัยแก้วหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกได้นำคณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่องเที่ยวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดล่องเรือล่องแก่งหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกครับการตรวจครั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมล่องแก่งรถยนต์อเนกประสงค์4ล้อหรือ ATV รวมถึงเรือท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำรวจภูธรจังหวัดรวมถึงฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสาริกาและตำบลหินตั้งก็ไปร่วมกันตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับการลงพื้นที่ก็เป็นไปตามแผนออกตรวจในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2569โดยเน้นตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดจนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551จังหวัดนครนายกครับได้ย้ำอีกนะครับถึงเรื่องการติดตามและกำกับดูแลสถานประกอบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมนะครับที่จะผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและก็ยั่งยืนส่วนจังหวัดชลบุรีครับได้บูรณาการทุกหน่วยงานเช่นเดียวกันครับรวมกับคณะกรรมการการต่างประเทศตรวจเข้มครับธุรกิจต่างชาติและนอมินีในพื้นที่พัทยาหลังจากที่พบกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากเชื่อมโยงทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการกระทำผิดกฎหมายที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรการหารือครั้งนี้นะครับมุ่งติดตามและก็ตรวจสอบการใช้สิทธิประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทย
โดยเฉพาะการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทนหรือที่เราเรียกว่าธุรกิจนอมินีซึ่งอาจจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการลงทุนและการถือครองทรัพย์สินในพื้นที่ที่ประชุมครับบอกว่าจังหวัดชลบุรีครับก็มีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า 14,000 รายโดยคณะทำงานสุ่มตรวจเชิงลึกในระยะแรก70รายพบกลุ่มเสี่ยงสูงถึง39รายครับก็ได้มีการส่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีและขยายผลไปที่เรียบร้อยพร้อมกับออกหมายค้นบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก5แห่งด้วยกันขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการเรียกตรวจสอบนิติบุคคล57รายและส่งดำเนินคดีแล้ว2รายส่วนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินหน้าตรวจบริษัทที่ไม่พบสถานที่ตั้งหรือไม่เก็บรักษาบัญชีรวมถึงขยายผลไปยังผู้ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยง10รายซึ่งเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า341บริษัทด้วยกันด้านการปราบปรามความผิดของชาวต่างชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีแล้วครับ272รายขณะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีตรวจพบนิติบุคคลถือครองที่ดินไม่ถูกต้อง352รายครับแล้วก็ยังมีคำสั่งให้จำหน่ายที่ดินแล้ว133รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเตรียมเอ็กซเรย์นิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นเต็มจำนวนอีกกว่า 1,000 รายครับเพื่อที่จะป้องกันการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยมิชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรวมถึงการลงทุนอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี

ตำรวจน้ำ CIB ครับตามจับผู้ต้องหาตามหมายศาลพัทยาคดีร่วมขบวนการหลอกลงทุนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพบผู้เสียหายโอนเงิน9ครั้งสูงกว่า1ล้านบาทครับก่อนถูกจับได้ที่ท่าเรือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้จับกุมชายอายุ20ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินหลังจากที่ตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนเทรดทองและเงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า Ulex ครับผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงิน9ครั้งรวมกว่า1ล้านบาทก่อนที่เจ้าที่จะติดตามแล้วก็จับกุมได้บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่ง
1: จังหวัดชลบุรีครับเตรียมจัดงานรำลึก173ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราชที่พระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ชูประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานรำลึก173ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราชน้อมรำลึกเหนือกาลเวลาณพระจุฑาทุชราชฐานอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีภายในพิธีมีนายมาคะผู้จินดาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐและเอกชนผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนครับได้มาร่วมงานครั้งนี้จำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับบอกว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้านทั้งการบริหารราชการการศึกษาสาธารณสุขการคมนาคมและการต่างประเทศสำหรับเกาะสีชังเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะพระจุฑาทุชราชฐานโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตในอดีตจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงชุดพระปิยมหาราชแสงแห่งพระเมตตาสู่เกาะสีชังแห่งสยามการแสดงจากศิลปินการประกวดธิดาเกาะสีชังรวมถึงร้านอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนงานนี้ครับมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้แนวคิดเกาะสีชังมากกว่าการเดินทางคือเรื่องราวที่ยังมีชีวิตครับส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีมหา

กรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครับเป็นครั้งที่2แล้วครับดึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาการศึกษาและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครั้งที่2โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักครับงานครั้งนี้ครับจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวิชาการผ่านผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองภายในงานมีบูธนิทรรศการจากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดครับอย่างเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงการขับเคลื่อนการศึกษาผ่านกลไกกสจ.จันทบุรีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ IFTE รวมถึงผลงานสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมโครงการ1อำเภอ1สถานศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทาง PISA แล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการแนะแนวศึกษาต่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับมหกรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครั้งที่2ครั้งนี้นะครับมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กันยายน2569ขอเชิญนักเรียนและก็ผู้ปกครองรวมถึงประชาชนร่วมชมผลงานพร้อมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนจันทบุรีได้ตามวันและเวลาที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้อีก1วันนะครับวันสุดท้ายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาดีเด่นด้านแรงงานประจำปี2569ให้แก่ผู้ที่รับรางวัลครั้งนี้นะครับ257รายจาก216แห่งตอกย้ำความร่วมมือสร้างงานปลอดภัยสวัสดิการได้มาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฉะเชิงเทราLabor Management Excellence Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการส่วนราชการผู้ประกอบการผู้แทนสถานศึกษาได้มาร่วมกันยาเสพติดโรงงานสีขาวไอนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลเกียรติยศสำหรับสถานประกอบกิจการที่สามารถทำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทยได้ต่อเนื่องนาน10ปีซึ่งก็นับว่าเป็นแบบอย่างสำคัญครับในการพัฒนาระบบแรงงานของจังหวัดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลพร้อมขอให้รักษามาตรฐานและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีสถานประกอบกิจการเติบโตและจังหวัดฉะเชิงเทราเองเดินหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนส่วนที่ปราจีนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานดึงภาคธุรกิจและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมวางแผนพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวิเคราะห์ความต้องการทักษะเพื่อที่จะส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและเป็นการยกระดับผลิตภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายในงานมีนางสาวยุวดีก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานประกอบการผู้แทนหน่วยงานมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนามาร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงโครงการนี้ครับดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมุ่งยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหัวใจสำคัญครับคือการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและช่องว่างด้านทักษะโดยยึดข้อมูลจากสถานประกอบการเป็นฐานครับเพื่อที่นำไปจัดลำดับทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาแรงงานทั้งการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วม56แห่งแล้วก็มีวิทยากรจาก Generation Thailand องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลมาร่วมถ่าย

ทอดแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพและเชื่อมโยงคนทำงานสู่สายงานที่ตลาดต้องการโดยกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลขององค์กรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายกำลังคนที่เข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดปราจีนบุรีสู่ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับส่วนจังหวัดชลบุรีครับก็เดินหน้าวางทิศทางการประชาสัมพันธ์ภาคเกษตรและสหกรณ์รับปีงบประมาณ2570พร้อมต่อยอดรายการวิทยุเกษตรอินดี้ให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างทั่วถึงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางการสื่อสารด้านการเกษตรในปีงบประมาณ2570โดยมีนายชานนท์ศรีสดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์ร่วมกันที่ประชุมครับได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข่าวสารตามแนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยมุ่งให้เกษตรกรและประชาชนครับได้เข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินรายการวิทยุเกษตรอินดี้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีโดยมีหน่วยงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ร่วมผลิตเนื้อหาถึง21หน่วยงานทั้งรูปแบบรายการสดและเทปรายการเผยแพร่รวม253ครั้งสำหรับปีงบประมาณ2570ที่ประชุมเห็นชอบแผนออกอากาศรายการเกษตรอินดี้จำนวน53ครั้งเริ่ม7ตุลาคม2569ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สวทชลบุรี 99.75 การประชุมครั้งนี้ครับจึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการสื่อสารด้านการเกษตรของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดินหน้ายกระดับภาคเกษตรเช่นเดียวกันนะครับได้มีการจัดเวทีผลิตกำลังภาครัฐและเกษตรกรวางเป้าหมายครับพัฒนาสินค้าจากการผลิตตามความเคยชินสู่การผลิตที่ตอบโจทย์ตลาดแล้วก็เพิ่มมาตรฐานเพิ่มมูลค่าและยังสร้างรายได้ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วยนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผนึกกำลังสร้างสรรค์1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายมานพทาจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายด้านพืชปศุสัตว์และประมงรวม80คนครับที่มาร่วมในงานครั้งนี้จัดขึ้นภายในห้องราชพฤกษ์ B โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel and Golf จังหวัดฉะเชิงเทราการประชุมครั้งนี้ครับมุ่งรวมพลังจากทุกภาคส่วนครับเพื่อจะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เปลี่ยนจากการผลิตตามที่มีไปสู่การผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดเป้าหมายสำคัญก็คือการเสริมความรู้ให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์จุดแข็งวางแผนการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปผลผลิตและเลือกใช้นวัตกรรมให้เหมาะกับอาชีพโดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรฉะเชิงเทราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดภายในงานมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหาศักยภาพรวมถึงปัญหาครับแล้วก็แนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่ให้ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราครับตั้งเป้าแล้วก็หวังถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและเสริมความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: จาก2มือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: อบจ.ชลบุรีครับจัดกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนนักปั่นกว่า 3,000 คนครับร่วมกันรณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมใช้ชื่อโครงการว่าคาฟรีเดย์ครับสร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนจัดที่ลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาสะพานชลมาศวิถีจังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายพงษ์ทสิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,000 คนด้วยกันกิจกรรมคาฟรีเดย์ครั้งนี้ครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครับเป็นการลดการใช้รถยนต์และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีและก็สร้างความตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางบริเวณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาสะพานชลมาศวิถีแบบไปกลับรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีประชาชนนักปั่นจักรยานและก็หน่วยงานต่างๆครับนำจักรยานมาร่วมในโครงการนี้จำนวนมากกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์นะครับมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะลดการใช้พลังงานลดมลพิษทางอากาศและส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันสร้างเมืองชลบุรีให้น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เรื่องของรายได้จากการจัดกิจกรรมนะครับจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็นับเป็นการต่อยอดประโยชน์จากกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การสนับสนุนด้านสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีอีกช่องทางหนึ่งครับ
1: เรียกว่าปั่นจักรยานนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็ใช้จักรยานนะครับแทนในส่วนของรถยนต์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงต่างๆด้วยนะครับเป็นการลดโลกร้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทุกปีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนได้สมัครเข้ามานะครับเป็นจำนวนกว่า 3,000 ท่านนะครับแล้วก็รายได้จากการสมัครเนี่ยนะครับเราก็ได้นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่นะครับจังหวัดชลบุรีของเราด้วยก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับได้หันมาออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้จักรยานนะครับถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รถยนต์ไปทำงานนะครับก็จักรยานนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เรานะครับออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะลดโลกร้อนไปด้วยได้ครับ
0: จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระปณิธานสืบไป นางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ100วันหรือสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ชั้น2วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเทราในการนี้พระเทพภาวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีคณะสงฆ์จากคณะธรรมยุตจีนนิกายและอนัมนิกายร่วมประกอบพิธีพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาติผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนายพิริยะฉันทดิรกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากตัญญูเมตตาธรรมวัดวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดในการนี้พระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระวิจิตรวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดตราดธรรมยุทธและคณะสงฆ์สมณศักดิ์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ประธานและหัวหน้าส่วนราชการถวายทายธรรมถวายพระทหารแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์และนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพระสงฆ์นิกรจังหวัดตรา

ที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณศาลาการเรียนวัดเนินพระอำเภอเมืองระยองในการนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีตามลำดับพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศจัดพิธีทางศาสนาในวาระสำคัญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วาระครบ100วันตรงกับวันที่18กันยายน2569และที่วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีและตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์เพื่อสังคมและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีผนึกกำลังจังหวัดชลบุรีส่งต่อความห่วงใยผ่านกิจกรรมตู้ปันสุกมอบเครื่องอุปโภคบริโภค200ชุดช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีร่วมกับจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมตู้ปันสุกส่งต่อความห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าครองชีพโดยมีนางสุพิญญานิรมัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณเพ็ญทิพย์พรจเดชที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดภายในชุดปันสุกครับประกอบด้วยข้าวสารนมปลากระป๋องผักกาดดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและไข่ไก่สดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนได้ร่วมอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระเบียบกิจกรรมตู้บรรสุขครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการแบ่งปันน้ำใจสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลและไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในจังหวัดชลบุรีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสนามข่าวท้องถิ่นผมและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม
1: ่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
5: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเรานะคะช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามรับชมได้ Facebook Live Live NBT ภาคกลางนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทางช่องทางเว็บไซต์ nptcentral.com ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นคนคุยข่าวค่ะเรื่องแรกมาดูในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกพันธุ์ไม้ไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกล้วยไม้ค่ะดอกกล้วยไม้ของไทยนะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่านะคะก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์นะคะในสิ่งที่กำลังจะขาดหายไปนะคะอดีตเคยที่จะใกล้ที่จะสูญพันธุ์และปัจจุบันนะคะกลับคืนชุบชีวิตกล้วยไม้ป่าหรือกล้วยไม้ไทยเนี่ยแหละค่ะให้กลับคืนสู่ป่านะคะทำอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรื่องของการอนุรักษ์นะคะแนวความคิดแรกหรือว่าจุดเริ่มต้นจากแนวของพระราชดำรินะคะเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยจุดเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกพระพันปีหลวงค่ะพระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรอันยาวไกลค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านนะคะได้ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือดอกกล้วยไม้ของไทยนะคะที่นอกจากจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความสวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยพระองค์ทรงมองการไกลแล้วก็เห็นสถานการณ์ของดอกกล้วยไม้ไทยอะค่ะที่ก็มีจำนวนที่ลดลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกล้วยไม้หายากบางชนิดนะคะก็มีจำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมากมีความหายากแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของการที่จะสูญพันธุ์ไปถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการอนุรักษ์อย่างจริงจังนะคะก็เลยมีความคิดหรือว่าแนวคิดในการอนุรักษ์กล้วยไม้ตรงนี้ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแน่นอนนะคะว่าการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยค่ะไม่ได้เพียงแค่เก็บรักษาเอาไว้เฉยๆให้ยังคงมีแต่จะต้องสามารถที่จะแพร่พันธุ์นะคะมีการขยายแล้วก็สามารถที่จะดำรงอยู่แล้วก็กลับสู่ธรรมชาติเติบโตกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยค่ะที่จะมีทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์ไม้กล้วยไม้นะคะแล้วก็ทำให้ระบบของธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปด้วยลดการสูญพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งกล้วยไม้ก็มีหลายแบบมีหลายพันมีมากมายนะคะอย่างที่บอกมรดกกล้วยไม้ไทยธรรมชาติล้ำค่าค่ะก็คือว่ากล้วยไม้อะค่ะมีหลายสายพันธุ์มากๆแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงสีสันต่างๆเอกลักษณ์ของกล้วยไม้ของแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะคะหรือบางพันธุ์บางแบบก็พบได้ในเฉพาะบางพื้นถิ่นบางสภาพแวดล้อมบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะกล้วยไม้ป่าพันไม้พื้นเมืองมีความงดงามมีกลิ่นหอมแต่บางชนิดเริ่มที่จะหาไม่เจอหายากจากเดิมอาจจะพบเห็นในแหล่งที่เป็นแหล่งตามธรรมชาติแต่บางทีปัจจุบันหายไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าเมื่อกล้วยไม้ชนิดหนึ่งเติบโตขึ้นนะคะก็จะต้องกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดนะคะเพิ่มปริมาณรักษาไว้ทดแทนสิ่งที่จะสูญหายจากแหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งธรรมชาติของเขาไปนะคะแต่แน่นอนนะคุณผู้ชมการรักษากล้วยไม้นะคะมรดกอันล้ำค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่รักษาความสวยงามหรือแค่ให้คงอยู่ไว้อันนี้คือเหมารวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยก็เป็นการดูแลแนวทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติหมายถึงอะไรนะคะต้องบอกว่าแนวทางสำคัญเลยตามพระราชดำริอะค่ะก็คือมุ่งไปที่การอนุรักษ์กล้วยไม้ให้ดำรงอยู่ในระยะยาวนะคะแต่หัวใจสำคัญก็คือการรวบรวมกล้วยไม้ไทยการอนุรักษ์สายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนะคะ

แต่เป้าหมายไม่ได้หยุดที่การขยายพันธุ์ค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือการทำให้กล้วยไม้ที่มีจำนวนลดน้อยลงนะคะให้กลับกลายมาเป็นกล้วยไม้ที่มีจำนวนที่มีมากเพียงพอที่จะสามารถที่จะแบ่งกลับคืนสู่ผืนป่าตามธรรมชาติได้อันนี้เป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดที่เหมือนกับพากล้วยต้นกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยนะคะกลับสู่บ้านเดิมนะคะกลับคืนสู่ผืนป่าธรรมชาติแล้วก็เร่งอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมๆเอาไว้นะคะเดินหน้าสู่การเพิ่มจำนวนเตรียมความพร้อมให้กลับไปเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแนวทางการคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติด้วยต่อมานะคะผนึกกำลังเพื่อการอนุรักษ์หมายความว่าไงหมายความว่าการอนุรักษ์ต้นกล้วยไม้ไทยอะค่ะให้กลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือต้องอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ค่ะบุคลากรความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเขาก็เลยมีการผนึกกำลังกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองทัพบกนะคะกรมป่าไม้นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ภาคเอกชนมีการร่วมกันจัดตั้งโครงการหนึ่งขึ้นมาโครงการนี้มีชื่อว่าคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์นะคะโครงการนี้ค่ะเป็นการ

เป็นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็คือความตั้งใจในการร่วมมือกันนี่แหละค่ะความตั้งใจการทำงานอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ค่ะที่สามารถดำเนินงานเนี้ยโครงการเนี้ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่กลับคืนสู่พื้นป่าตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการต่อยอดไปอีกนะคะโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้หายากแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะคะเป้าหมายหลักๆ ก็คือเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้อยู่ไม่ใช่แค่คนวันนี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยแหละค่ะยังได้ให้เห็นความงดงามความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยหรือว่าความงดงามของผืนป่าธรรมชาตินะคะเป็นการแนวทางการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็คือแนวทางจากพระราชดำรินะคะของพระพันปีหลวงนะคะไปสู่การอนุรักษ์แล้วก็ผลมาจากความร่วมมือร่วมใจนะคะของหลายภาคส่วนเลยเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นการส่งต่อมรดกทางธรรมชาติของไทยค่ะให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมาข่าวนี้กันบ้างไทยช่วยไทยนะคะโครงการนี้นะคะกำลังดังเลยนะคะประชาชนชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและตอนนี้รัฐบาลดันไทยช่วยไทยที่จัดมาแล้ว6ครั้งนะคะเงินสะพัดถึง86ล้านค่าครองชีพด้วยนะคะลดราคาลดสินค้าลดอะไรเนี่ยเงินเนี่ยค่ะลดค่าครองชีพทะลุไปแล้ว15ล้านบาทมาดูโครงการนี้กันนะคะว่าเอ๊ะที่ช่วยมาแล้ว6ครั้งเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่บางทีประชาชนอย่างเราๆเนี่ยยังคงต้องมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดเข็มขัดนะคะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโครงการนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางรัฐบาลเองเขาก็ตั้งใจทำนะคะเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดเพิ่มมากขึ้นนะคะแนวทางสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเนี่ยนะคะเขาสามารถทำให้พี่น้องประชาชนอย่างเราไปเลือกซื้อสินค้าที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอาหารนะคะก็สามารถลดภาระตรงเนี้ยเป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งการทำงานของโครงการนี้นะคะการดำเนินงานผ่านมาแล้วเนี่ย878อำเภอทั่วประเทศเห็นตัวเลข878อำเภอนั่นหมายความว่าอันเนี้ยโครงการเนี้ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นการขยายโอกาสเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่เมืองเขตเมืองหรือเมืองใหญ่ๆแต่สามารถเข้าครอบคลุมไปถึง878อำเภอทั่วประเทศประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้จ่ายนะคะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลเลยนะคะซึ่งกิจกรรมโครงการนี้นะคะจัดมาเนี่ย6ครั้งนะคะนอกจากเป้าหมายของ6ครั้งที่จัดมาในการที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะคะกิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะคะมากขึ้นด้วยสร้างให้เงินเนี่ยค่ะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มของเศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัดมากขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรมของการจัด6ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขเห็นตรงหน้านี้ละเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะกว่า 86.56 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่เห็นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆหัวใจสำคัญอีกอันนึงของโครงการนะคะคุณผู้ชมก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงเลยก็คือเมื่อเราสามารถที่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ในราคาประหยัดนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายของเราหรือว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เราต้องบริหารจัดการนะคะก็คือน้อยลงนะคะลดลงทันทีเลยคือเราจ่ายน้อยลงเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะคะเพราะว่าไปซื้อสินค้าในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมโดยตลอดการดำเนินกิจกรรมนี้นะคะก็ลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าราคาประหยัดของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะตัวเลขอยู่ตรงนี้ 15.02 ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนถึงอะไรคุณผู้ชมเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการลดราคาสินค้า

แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในแต่ละครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่6เนาะก็คือเมื่อเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่อะค่ะเมื่อประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมซึ่งเป็นตัวเลขที่มากแล้วก็สูงถึงหลัก10ล้านแบบนี้ได้และอีกหนึ่งมุมมองนะคะนั่นก็คือในการที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อสินค้าก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะคะของเม็ดเงินเนี่ยในระบบเศรษฐกิจก็จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับอำเภอในระดับประเทศมากต่อไปด้วยนะคะก็คือเป็นการเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจภาพรวมเลยนะคะผลการจัดกิจกรรมนี่ผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่6ค่ะเป็นการดำเนินการล่าสุดเลยนะคะตามข้อมูลนะคะก็พบว่าพี่น้องประชาชนนะคะสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะมีคนเข้าร่วม 1.4 แสนคนก็คือ 1.4 แสนคนนะคะเงินหมุนเวียน13,240,000ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทันที 2,170,000 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่โชว์ความสนใจของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เป็นผลสำเร็จแหละในการจัดงานไทยช่วยไทยครั้งนี้ด้วยนะคะเงินเนี่ยโอ้โหเป็นเม็ดเงินแบบเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนเดินหน้าต่อถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เดือนนี้กันยายนนะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดเพื่อที่จะลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือนนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเชิญชวนอุดหนุนสินค้านี้ลดรายจ่ายครัวเรือนพร้อมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแนวทางที่มุ่งให้เกิดในเรื่องของการลดรายจ่ายของครัวเรือนสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะพบกันใหม่ช่วงเบรกหน้าค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
5: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
6: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: จากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: กลับมากับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมคะคราวนี้มาดูเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังนี่เลยกลโกงฝากรับหิ้วเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะคะตอนนี้นะคะก็คือเวลาใครไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็จะมีแบบฝากหิ้วฝากซื้อของซึ่งจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเขาก็จะนำมาเป็นแนวทางในการที่เขาจะเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนอย่างเรานะคะแต่เขามีแนวทางในการเข้ามาแบบไหนที่จะทำให้เราจะรู้ว่าอันเนี้ยมิจฉาชีพนะสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรกันบ้างกลโกงของเขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะมิจฉาชีพเขาจะมีการแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่จะเข้ามารับหิ้วกับเรานี่มิจฉาชีพเปิดเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลรับฝากซื้อสินค้าโดยเฉพาะนี่ค่ะสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กอาร์ททอยบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าสินค้าจากงานอีเวนต์อื่นๆสินค้าลดราคาสารพัดสินค้าที่เขาจะเปิดหิ้วกันได้นะคะถ้าใครเป็นสายช็อปสายหิ้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบซื้อของทางออนไลน์ที่เขาจะมีแบบว่าฝากซื้อฝากหิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาฝากหิ้วกันยันถึงอาหารนะคะของกินไม่ว่าจะต่างจังหวัดไปหิ้วในงานหรือว่าไปต่างประเทศมีหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำโปรไฟล์ของตัวเองถ้าเขาเปิดเพจนะคุณผู้ชมถ้าเขาเปิดเพจก็จะมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือมากๆดูแล้วดูเป็นมืออาชีพนะคะหรือว่าอย่างบัญชีโซเชียลต่างๆเราเข้าไปส่องดูเอ๊ะมีคอมเมนต์เยอะไหมมีการแชร์มีการพูดคุยจริงไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาจะเนียนมากๆนะคะแล้วเขาก็จะทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาคือตัวจริงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับหิ้วของจริงๆคราวนี้มาดูนี่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใช้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอ่ะในกรณีที่ซื้อสินค้าหิ้วสินค้ามาขายให้นะคะโดยอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบจองหรือโอนมัดจำทันทีอ่ะมาแนวแบบเร่งด่วนใช่ไหมคะเมื่อได้เงินแล้วเขาจะบล็อกหนีติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นเพจก็ปิดเพจหนีไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอันแรกเลยเรื่องของราคาเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรค่ะเข้าใจว่าบางทีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราก็จะต้องมองว่าสินค้าเรามีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนซื้อคนนี้คนซื้ออีกคนนึงเราจะฝากใครหิ้วถ้าเป็นสายหิ้วนะก็จะมองว่าอันนี้ถูกกว่าหน่อยแต่มันจะมีแบบถูกมากๆถูกมากๆเลยนะคะใช้ราคาที่เห็นแล้วล่อตาล่อใจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น1ช่องทางละ2คือเร่งค่ะเร่งสินค้าจะหมดแล้วนะมีจำนวนจำกัดนะคนอื่นกำลังจะมาเอานะต้องรีบโอนนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางที่ว่าจะต้องให้เราโอนเงินไปให้เขาก็จะเร่งให้รีบโอนพอถ้าโอนไปปุ๊บหลงเชื่อถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะบล็อกเราเลยเงินก็จะหายไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังต่อมาค่ะอ้างว่าจะต้องพรีออเดอร์นะเป็นสินค้าที่หายากจ่ายเงินก่อนด้วยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเปิดรับสั่งสินค้าที่กำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเลยหรือสินค้าที่หาซื้อยากให้ลูกค้าโอนเงินล่วงหน้าก่อนเลื่อนนี่เลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็คือจริงๆไม่มีสินค้านะคะหรืออ้างค่าภาษีค่าขนส่งเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนี่คือกลโกงของเขาอีกเช่นกันนะคะก็คือว่าสินค้าที่กำลังเป็นกระแสนะคะบางทีเนี่ยก็จะมีการบอกแบบหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอันเนี้ยซื้อยากนะต้องโอนเงินมาก่อนนะต้องมีการจองก่อนนะในความอยากได้ของลูกค้าบางทีก็ยอมโอนเงินไปนะคะแล้วโอนเงินไปล่วงหน้าเลยนะคะสินค้าจะได้หรือยังก็ไม่รู้เขาก็จะใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละมาล่อลวงเรานะคะหรือนี่เลยก็คือ ือเลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆรอก่อนนะรอก่อนนะยังไม่ได้หนีตอนรับเงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หนีหายไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเขาเรียกอะไรการทำงานของมิจฉาชีพที่เขากำลังทำอีกอันนึงนี่ค่ะรีวิวปลอม AI สร้างความน่าเชื่อถือAI ตอนนี้คือสามารถทำได้หลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆสำหรับการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะนำภาพสินค้าหรือรีวิวของคนอื่นมาใช้รวมถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ข้อความปลอมสุดท้ายอาจไม่ส่งสินค้าหรือส่งไปก็คือของปลอมนะคะหรือส่งสินค้าคุณภาพต่ำไม่ตรงปกนะคะก็คือว่าการรีวิวอาจจะมีจริงเห็นจริงแต่ไม่ใช่ตัวเขาเป็นของปลอมหรือว่าของจากผู้อื่นที่เขาทำอาชีพนี้จริงๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆพูดคุยกันจริงๆแล้วเอามารีวิวให้เราดูหรือการใช้สินค้าต่างๆที่เอา AI ไปเจนแล้วก็หลอกว่าเป็นของจริงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็จะต้องเราอยู่กับ AI เนาะยุคนี้เราก็จะต้องรู้ทัน AI ด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการรับฝากหิ้วต่างๆนะคะเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะเสียเงินก้อนนั้นไปวิธีการเช็คนะคะเช็คง่ายๆเลยอันแรกตรวจสอบประวัติเพจอายุบัญชีเปิดมานานหรือยังชื่อร้านเลขบัญชีโอนไปตรงกับชื่อร้านหรือไม่นะคะพยายามไม่โอนเงินเข้าชื่อที่เป็นตัวบุคคลนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการโดนโกงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนตรงเนี่ยแหละเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งรวมถึงบทสนทนาช่องทางแชทต่างๆแล้วก็แนวทางการชำระเงินของเราเนี่ยเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อที่ว่าหากสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกว่ามิจฉาชีพหลอกเราโดนขึ้นมาจริงๆอะเนาะอาจจะด้วยความที่บางทีตรวจสอบแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายก็คือโดนมิจฉาชีพเราจะได้มีหลักฐานนะคะที่จะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในการตรวจสอบช่องทางของการเงินหรือว่าสามารถที่จะอายัดเงินได้ทันทีนะคะอันนี้เราต้องระวังมากๆกลโกงตอนนี้รับฝากฮิ้วต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะไม่เคยหยุดเดินหน้าสู่บทใหม่ของการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมเปิดมุมมองและฟังวิสัยทัศน์จากผู้ริเริ่มโครงการผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและโอกาสใหม่ของ EEC เราไปติดตามในเวทีเสวนากันค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้รับชมผ่านช่องทางไลฟ์ของ Facebook Live แล้วก็รวมถึง YouTube ด้วยนะคะของเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะแล้วก็รวมถึง Eastern Economic Corridor Office หรือว่า EECO นะคะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะเพราะว่าเราจะได้มาพูดคุยนะคะในสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็จริงๆเป็นโอกาสดีที่เครือ Nation Group เนี่ยได้มีการจัดเวทีเรียกได้ว่าเป็น round table นะคะหรือว่าเป็นโต๊ะกลมในการพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตของ EEC นะคะดิฉันฟางวิลาสินีแวนฮาเรนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทฐานเศรษฐกิจและมัลติมีเดียจำกัดก็ขออนุญาตรับเป็นผู้ที่จะเป็นโมเดอเรเตอร์วันนี้เพื่อที่จะทำให้หลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็นมีการหารือกันแล้วก็รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆได้ครบถ้วนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะที่ฉันขออนุญาตต้อนรับทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงทุกๆท่านที่ติดตามช่องทางออนไลน์เข้าสู่ Exclusive Roundtable EEC Never Stop The Next Chapter EEC 9ต่อไปนะคะนี่ถือว่าได้รับเกียรติจากทุกท่านมากๆนะคะแล้วก็ในการเริ่มต้นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเราอยากจะคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของ EEC ตอนนี้ต้องมอบใหดร. อุตมะนะคะช่วยพูดถึงจุดเริ่มต้นของ EEC แล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วยังมีคำถามอีกหลายเรื่องแต่ว่าอยากจะให้รอบแรกเนี่ยท่านดร. อุตมะช่วยเล่าให้เราฟังก่อนค่ะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณวิลาสินีครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับจริงเรื่อง EEC เนี่ยนะครับผมเรียนโดยสรุปเนี่ยก็ต้องย้อนไปถ้าจะเอาจุดกำเนิดเนี่ยนะก็ประมาณปี2558ถึง2559นะครับที่เราเริ่มพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเราเห็นแล้วว่าโลกกำลังเปลี่ยนนะครับโลกกำลังเปลี่ยนมากและอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากเรื่องของกระแสเทคโนโลยีที่ผลักดันนะครับแล้วก็สัมผัสได้เลยไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเรื่องอุตสาหกรรมบริการนะครับเรื่องของการพัฒนาคนทักษะใหม่ๆกำลังเกิดเพราะเทคโนโลยีวันนั้นยังไม่พูด AI มากจำได้ไหมครับยังไม่มีนะครับคำนี้มีน้อยยังพูดดิจิตอลกันอยู่ซึ่งเป็นพื้นฐานใหญ่เกี่ยวข้องกับ AI อยู่แล้วเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งเรื่องของสื่อสารก็คือดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์เริ่มพูดกันว่าโลกเปลี่ยนเยอะแล้วเมืองไทยเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตามไม่ทันนะครับนั่นเป็นสิ่งที่เราพูดกันในวันนั้นทีนี้เนี่ยโจทย์คือสำหรับประเทศไทยทำยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ทันไม่ง่ายนะครับเพราะมันมีหลายมิติหลายภาคส่วนถ้าเรามองกลับไปเนี่ยผมขออนุญาตสั้นๆนะครับการเติบโตของไทยเนี่ยนะของเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งมันถูกกระทบโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและอื่นๆเนี่ยถ้าท่านจำได้เนี่ยนะครับสมัยนู้นเลย 30-35 ปีก็คือยุคที่เราก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับญี่ปุ่นย้ายฐานมาเรื่องรถยนต์เกิดนะครับอิเล็กทรอนิกส์เกิดติดตามมาด้วยพลังงานทั้งหลายทั้งปวงประเทศไทยโตได้ดีนะครับประเทศไทยโตได้ดีจนกระทั่งเรามาเจอวิกฤตปี2540ทันไหมฮะออกทันนะครับโอเคครับ ผมไม่ให้ถามนั่นนั่นอะไร2540นะครับครั้งนั้นใหญ่ก็หนักแต่เราก็ฟื้นประเทศไทยก็ฟื้นมาได้แต่ที่น่าสังเกตนะครับที่ผมอยากจะยกเป็นประเด็นนิดหนึ่งเนี่ยก็คือไอ้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วงเวลาต่อมาเนี่ยสัก2543ถึง2550ตีซะอย่างนี้เนี่ย78ปีเนี่ยโตดีนะพอฟื้นแล้วโตดีประมาณ 5.3 เฉลี่ยซึ่งบังเอิญก็ใกล้เคียงกับที่รัฐบาลปัจจุบันได้พูดไว้ที่ผมติดตามข่าวนะครับว่า ไทยอยากจะให้โตเต็มศักยภาพสักร้อยละ5แล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ย 2-3 วันเนี่ยก็เห็นรายงานล่าสุดของธนาคารโลก World Bank ออกมาเนี่ยก็พูดว่าไทยเนี่ยน่าจะโตที่ 5.4 ยุคนั้นเนี่ยเราไปได้ดีแล้วเราก็ชนเลยก็โดนชนโดยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์อีกนะครับก็ทั่วโลกก็โดนเราก็โดนเราก็ฟื้นได้อีกแต่พอฟื้นเนี่ยสักปีวิกฤตมา2550จะไม่ผิดเอาสัก2553เราฟื้นนะครับถึงสัก2562ประมาณเนี่ยนะครับ2562เนี่ยเราโตเราขยายตัวแต่ที่อัตราที่ต่ำลงมาพอสมควรที่ร้อยละ 3.6 โดยเฉลี่ยจากร้อยละ 5.3 เราลงมาร้อยละ 3.6 โดยเฉลี่ยแล้วเราก็ชนโดนชนอีกโดยโควิดคราวนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเรื่องใหญ่เลยนะตอนนั้นผมอยู่กระทรวงการคลังพอดีไม่เคยเห็นไม่มีใครเคยเห็นวิกฤตแบบนี้แต่เราก็ฟื้นแต่เช่นเดียวกันฟื้นจากโควิดเนี่ยถ้าท่านดูปีละ 6-5 มาจนใกล้ปัจจุบันโอ้โห7เนี่ยเราโตเราขยายตัวที่อัตราที่ช้าลงอีกที่ร้อยละ 2.5 เพราะนั้นเรามา 5.4 3.6 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปร้อยละ 2.5 ปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าดูตัวเลขอันนี้ผมก็เอาคาดการณ์เองของ IMF นะของรัฐบาลของใกล้เคียงดูในอาเซียนเรากับเพื่อนเรา11ประเทศเนี่ยคาดการณ์ปี2569เนี่ยเราน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ2สูงสุดเนี่ยคาดการณ์โดย IMF เนี่ยเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ7มาเลย์พวกนี้ร้อยละ5ร้อยละ6ไล่มา11ประเทศคือเราอยู่หลังท้ายจากที่เราเคยเป็นอยู่ต้นๆเมื่อ15ปีที่แล้วที่พูดนี่ไม่ได้ให้เราเสียกำลังใจนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับที่มาของ IEC ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันสะท้อนบางอย่างเกี่ยวกับพลังของเศรษฐกิจไทยโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่เริ่มมีข้อจำกัดข้อจำกัดมาจากอะไรส่วนหนึ่งก็คือเหตุผลสำคัญอันหนึ่งก็คือเครื่องยนต์เศรษฐกิจเราอ่อนล้าท่านทราบอยู่หลายท่านในที่นี้อยู่ในเหตุการณ์สัมผัสอยู่นะครับเศรษฐกิจเราเครื่องยนต์เริ่มอ่อนล้าเรื่องทักษะของคนเริ่มจะต้องมีคำถามว่าคนไทยเรากลุ่มแรงงานเราทักษะทันเข้าไหมโครงสร้างพื้นฐานเราไม่ได้ลงทุนใหญ่ๆมานานโครงสร้างพื้นฐานเราพอรองรับไหมสำหรับอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เห็นวันนั้นก็นำไปสู่แนวความคิดว่าต้องทำอะไรบางอย่างให้ทันการก็คือแนวความคิดที่ว่าเราประเทศไทยน่าจะมีการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเรียกว่าเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในหลายมิติแต่อย่างเชื่อมโยงกันเราไม่ได้พูดแค่อุตสาหกรรมใหม่นะแต่เรากำลังพูดถึงการพัฒนาพื้นที่ที่ยึดโยงกับเมืองนะครับกับเมืองกับความเป็นอยู่ของประชาชนกับการพัฒนาคนไทยที่ผมเรียนว่าทักษะสำหรับโลกใหม่มีพร้อมไหมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ยึดโยงระบบขนคนขนของระบบรางสำคัญใช่ไหมครับแต่ต้องยึดโยงไปสู่ท่อเล็กด้วยเพราะเรากำลังพูดถึงอุตสาหกรรมบริการเช่นท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์ใหญ่ของเราคือทั้งหมดเนี่ยคิดในภาพยึดโยงจากแนวความคิดเนี่ยจะตอบโจทย์แนวความคิดนี้ให้เป็นรูปธรรมเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องลงทุนครั้งใหญ่ต้องลงทุนครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายที่เราทำเช่นนี้ครั้งก่อนหน้าก็คือยุคช่วงโชติรัชวาลชัชวาลก็คืออีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับหลังจากนั้นประเทศไทยไม่เคยลงทุนใหญ่ๆอีกเลยก็เลยคิดว่าเอาละครั้งนี้จะทำนี่คือถือกำเนิด EEC นะครับ EEC เข้าครม.อนุมัติก็คือผมไม่เช็คข้อมูลเนี่ยไม่ใช่ผมจำได้นะครับไม่ได้อยู่ในหัวเลยยอมแล้วให้ผู้ช่วยเช็คมิถุนายน2559ครม.อนุมัติเรื่องของ EEC มันครั้งแรกแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องมานะครับทำไมถึงภาคตะวันออกอันนี้ก็คนถามเยอะนะครับข้องใจเยอะว่าทำไมคุณไปเลือกภาคตะวันออกเหตุผลก็คือเราแข่งกับเวลาภาคตะวันออกเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ถูกไหมครับเพราะเรามี Eastern Seaboard นะครับเรามีเอเซนซีพอร์ตนั่นคือเหตุผลหลักๆอันหนึ่งว่าทำไมถึงไม่ทำภาคตะวันออกแต่ในหลักการแล้วเนี่ยชัดเจนนะครับผมว่าในพ.ร.บ. EEC ก็สะท้อนอยู่ว่าแนวความคิดเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศทั้งภาคใต้ที่เราเรียกว่า SEC ภาคเหนือภาคอีสานจะทำทั้งหมดอย่างยึดโยงผมเน้นอีกครั้งว่ายึดโยงไม่ได้ทำมิติเดียวนะครับเรื่องของชีวิตของประชาชนคุณภาพถ้าไม่ตอบตรงนั้นได้เนี่ยก็อย่าทำผมจำได้เพราะนั้นเนี่ยนี่คือกำเนิดของ EEC สั้นๆเราอยากเห็น EEC เนี่ยเป็นตัวจุดประกายที่จะร่วมกันตอบโจทย์ว่าจะยกขีดความสามารถของประเทศอย่างไรในยุคที่โลกเปลี่ยนเราบอกว่าใช้การลงทุนขนาดใหญ่เป็นตัวตั้งเลยนะครับทำซึ่งหลายๆประเทศเขาก็ทำนะครับในลักษณะนี้เราอยากเห็นยกตัวอย่างให้ EEC เนี่ยเป็น Transshipment Hub ของเอเชียที่ยึดโยงกับโลกมีกิจกรรมนะครับเรื่องของ Transportation เรื่องของ Shipment เรื่องของการสร้างเมืองสำคัญมากนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีในช่วงแรกๆนะครับอย่างทางญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยที่ลงทุนในประเทศไทยเยอะเนี่ยผมจำได้ว่าท่านรองนายกเขาพานักธุรกิจญี่ปุ่นมา500กว่าชีวิตเพื่อที่จะมาดูลาดราว EEC จีนก็มาประมาณนั้นนะครับ
1: เพราะนั้นเหมือนมีแบบจับคู่ด้วยนะจำได้ว่าเราจัดมีการจัดงานจับคู่กัน
2: เพราะว่าก็คณะใหญ่ขนาดนี้เราไม่ได้มีมาเป็นปกตินะครับก็เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็ EEC ก็ถือกำเนิดนะครับเราก็ตระหนักว่าต้องมีพ.ร.บ.รองรับเพราะงานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องมีกรอบที่ชัดเจนผู้ทำงานถึงจะสามารถที่จะขับเคลื่อนงานได้นะครับนี่ก็คือที่มาคร่าวๆว่าน
1: ั่นก็หมายความว่าจริงๆทำของเดิมให้เข้มข้นนะคะทำให้เกิดขึ้นจริงพี่มีศักดิ์เสริมไหมคะนิดนึงขายอะไรดีคะเรา
3: ครับขอบคุณครับก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ Eastern Seaboard นะฮะแล้วมา EC เนี่ยผมว่าเราทำได้ดีมากยกระดับฐานะประเทศขึ้นไปประเทศที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปนะครับแต่มองว่าอนาคต next step ของ EEC เนี่ยผมคิดว่าจะมองโจทย์กว้างขึ้นแทนที่เป็นเน้นทางด้านเป็น infrastructure ทางด้าน industrial อย่างเดียวก็คงต้องมอง infrastructure ของทาง urban planning ของเรื่องวิถีชีวิตชุมชนคือยังไงเมืองก็ต้องอยู่นะฮะนอกจากคนที่อยากจะมาทำงานใน EEC เนี่ยมันต้องสร้างนิยามขึ้นมาใหม่ว่าให้คนอยากมาอยู่ EECอยากมาเที่ยวหรืออยากมาใช้ชีวิตมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่นี่คือแหล่งที่สร้างรายได้แต่คุณภาพชีวิตที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าเป็นคำถามหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะต้องหลายฝ่ายต้องมาช่วยกันวางแผนตรงนี้นะไม่ใช่มองเรื่อง productivity ทางผลตอบรับทางเศรษฐกิจอย่างเดียวต้องมองเรื่องวิถีชีวิตคุณภาพ

0: ชีวิตทำยังไงให้คนอยากมาอยู่และเมืองจะได้โตและจะได้มีอนาคตแล้วก็จะเปลี่ยนถ่ายไปสู่โลกแห่งอนาคตได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามของพี่ธินากรนิดนึงเพราะว่าพี่ธินากรเนี่ยถามพูดถึงเรื่องว่าเวลาเราขาย EC สมัยก่อนเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราขายด้วยตัวโปรเจกต์หรือขายด้วยเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยณปัจจุบันสิ่งที่พี่ธินากรถามก็คือว่าเราจะขายอะไรนะคะอันนี้อยากจะมีใครตอบเพิ่มไหมคะคุณเทียนประสิทธิ
2: ์ครับจริงๆเห็นด้วยกับคุณนัทนะคืออะไรที่เราเคยพรอมิสไว้เราก็ควรจะทำให้คอมพลีทก่อนไปหนึ่งมันมีของใหม่นะครับแต่ว่าผมยังมองว่าตัวสนามบินอุตภาเนี้ยอันนี้ไม่ผมไม่เข้าใจไม่ทราบในแง่เทคนิคนะเพราะว่าเวลาเราคุยกับทางรัสเซียเนี่ยเขาบอกเครื่องบินเขาลงไม่ได้ก็เนี้ยไม่แน่ใจว่าทางรันเวย์ทางเทคนิคคือตัวสนามบินอ่ะ3ล้านน่ะผมว่าก็คงตามนั้นแต่ว่าเราต้องสามารถรองรับลองฮอลตัวเนี้ยเข้ามาคือเราก็เลยไม่แน่ใจว่า
1: ทางเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะคุณวิรวัฒน์จะได้ตอบคำถามคือจะได้รู้เท่าๆกันเลย
3: ครับทางเทคนิคเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลงที่นี่ได้ครับ
2: อ๋อโอเค
3: เพราะมันเป็นสนามบินเพื่อภารกิจสงครามตั้งแต่50กว่าปีก่อนฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือเรียกว่ายังมีสายการบินพาณิชย์ต่างประเทศมาลงนะฮะมาจากทางรัสเซียก็มาจากรัสเซียตะวันออกนะมาจากเออร์คูสต์เพราะว่ารัสเซียตะวันตกเขาเองอ่ะเขาติดข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับหรือมาจากทางจีนอูรุมชีอะไรก็
1: แต่สนามบินเราไม่ได้เป็นปัญหานะสนามบิน
3: ตัวสนามบินเทคนิคนะครับไม่ได้มีปัญหาอาจจะมีติดขัดอะไรบ้างก็ต้องดูแลกันไปนะผมว่าไม่ได้เป็นข้อจำกัดถึงขนาดเพราะจริงต้องเรียนนี่ครับปี2ปีที่ผ่านมาเขามานะฮะแล้วก็ปีนี้ครับที่เขาย้ายทั้งหมดไปลงที่ภูเก็ตแทนเพราะว่าในราคาเดียวกันทำเงินได้มากกว่าแล้วก็เป็นโจทย์ที่จะต้องทำ product ของ EEC ให้กลับขึ้นมานะให้มันสดสำหรับเขา
2: ได้ครับก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะเพราะจริงๆก็ต้องไปคุยกับเขาแหละเพราะว่าเขาอย่างที่บอกว่าเขาก็อยากจะได้เป็นdestination ทางเลือกนะนอกเหนือจากที่จะไปภูเก็ตเพราะถ้ามันมีไฟลงได้เยอะๆสนามบินมีจำนวนคนใช้เยอะอีกหน่อยรถไฟอาจจะมาเร็วก็ได้ต้องมันอาจจะต้อง vice versa คือตอนนี้เราอาจจะต้องไปคือไม่ได้ทำสนามบินเพื่อ EEC แหละแต่ว่าทำด้านท่องเที่ยวก่อนแล้วเดี๋ยว EEC มันก็ไป complete ตอบโจทย์ตรงนั้นอีกทีนึง
1: ค่ะฟังไม่ถามคุณวิรวัฒน์เรื่องของการ product แล้วนะเพราะว่าถามไปละเมื่อสักครู่หรือว่ามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
3: ผมคิดว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับก็คือเราร่วมมือกับรัฐนะครับเร่งสองเรื่องที่เมื่อกี้ผมเรียนคุณฟังกับพวกเราทุกคนให้เสร็จนะครับจะได้นับหนึ่งนะครับโดยเราในฐานะคนลงทุนสนามบินเราก็ต้องการรถไฟครับรถไฟจะมาช้าแต่ว่าเราขอให้มาชัดคือ ตอนนี้มันอยู่ที่ความชัดนะฮะคือช้าได้มันก็สามารถทำเตรียมแผนบางอย่าง แต่พอชัดไม่ชัดเนี่ยเราเองก็ต้องไปตอบนักลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นอะไรผมว่าเป็นสิ่งที่เรียกภาคการลงทุนต้องการคำตอบ
1: ปิดท้ายนะคะท่านเลขาค่ะเชิญดร.จุฬาค่ะ
4: ข้อสำคัญที่สุดอยู่ที่ชื่อทีมอันนี้ฮะ EC Never Stop คือจริงๆแล้วเราควบทำงานมาอยู่ที่นี่เกือบ4ปีเรามี5รัฐบาลผ่านมา4นายกนะครับแต่ยังไม่มีใครบอกว่า EC stop หรือ start หรืออะไรยังไงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยความต่อเนื่องของการดำเนินการโครงการพัฒนามันมีความจำเป็นในเรื่องของความต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะครับงั้นในบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันมีลักษณะที่บางรัฐบาลจะไม่คุยเรื่อง EC เลยแต่เอกชนช่วยผมนะครับเอกชนช่วยบอกว่าไงต้องเอา EC ต่อนะเพราะว่ามันเป็นกรณีที่ต่อเนื่องมาEC ภาคภาษาไทยมันเป็นเรื่องเขตพัฒนาพิเศษนะครับงาน EC ผมมองว่าเป็นงานพัฒนาไม่ใช่งานส่งเสริมการลงทุนอย่างเดียวหลายๆท่านวันนี้เราได้มีการคุยกันว่าประเด็นเรื่องคนเรื่องอะไรต่างๆนะครับเรื่องที่ดินเรื่องอะไรต่างๆเป็นการพัฒนาเพราะมันเป็นเขตพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นงาน EC เนี่ยเป็นตอนที่ผมมาสมัครเข้ามาทำงานที่นี่เมื่อกี้ผมไปพลิกดูผมคิดว่ามันยังแวลิดอยู่นะผมแสดงวิสัยทัศน์เพราะว่าต้องการให้ EC เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับโดย cover เรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นความหวังของคนไทยแล้วก็เป็นจุดหมายของนักลงทุนและประชากรนานาชาติ ผมเห็นสมัยนั้นเพราะว่าต้องผมต้องการว่า EC เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนดึงนักลงทุนแล้วแต่ผมคิดว่า EC มันเป็นที่ที่ดีพอที่จะเอาคนใครเป็นบอกว่าเกิดที่ไหนเลือกได้แต่มาตายเมืองไทยนะครับมาเป็นจุดหมายในแล้วประชากรอาจจะมาใช้ชีวิตอย่างที่ผมอะไรที่ชอบที่ชอบเมืองไทยได้เลือกได้ในลักษณะนั้นไปในพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเนี่ยหลายๆคนวันนี้หลายๆท่านพูดถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ EC ต้องพัฒนาเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแห่งการลงทุนและปัจจัยแห่งการพัฒนาอันนึงเหมือนกันโครงสร้างพื้นฐานที่เราคุยวันนี้เยอะอันนึงก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องการขนส่งนะครับซึ่งหลักๆเรามาพูดกันถึงเรื่องรถไฟกันจริงๆแล้วผมทำงานกระทรวงคมนาคมมานานการทำโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทำตอบแค่โจทย์ใดโจทย์หนึ่งสองโจทย์เท่านั้นอันแรกคือสร้างเพิ่มการเข้าถึงของพื้นที่เพื่อให้พื้นที่นั้นไปมาพื้นที่นั้นสามารถเข้าถึงโดยง่ายโครงการสนามบินเนี่ยเป็นโครงการเพื่อจะเปิดเกตเวย์ให้คนใช้สนามบินอุตภาวเป็นสนามบิน EC นะครับอันนั้นคือการที่เขาเรียกว่าทำ accessibility ของพื้นที่ให้สามารถบินเข้ามาในพื้นที่นี้ได้โครงการอีกโครงการหนึ่งคือโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการเพิ่มความคล่องตัวหรือ mobility จากอุตภาวกลับมาที่กรุงเทพเมื่อไหร่เรามีเกตเวย์ตรงนั้นแล้วนะการเชื่อมกลับมาในพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเข้ากรุงเทพใช้โครงการรถไฟความเร็วสูงมาซึ่ง2โครงการนี้เป็นโครงการที่ถ้าเรามีเกตเวย์ที่ดีก็เหมือนกับท่าเรือแหลมฉบังแล้วก็มีระบบเชื่อมโยงกลับไปที่แหล่งเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงที่ได้ดีแล้วเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่กรุงเทพกับ EC เป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะที่เป็นนนทบุรีสมุทรปราการในปัจจุบันนะครับแต่โครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งตอนนี้เรากำลังเตรียม fallback อยู่นะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยในส่วนของ EC รถไฟเชื่อมอุตภาวอย่างต้องมีนะถ้ามันมีเหตุด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งของการ PPP ไปไม่ได้ณเวลานี้ก็คงจะต้องเป็นกรณีที่รัฐอาจจะต้องเทคแคร์บางส่วนเข้าไปก่อนแล้วเอกชนมาเดินรถกันอีกทีเพราะว่าในเชิงดีมานด์เนี่ยผมคิดว่าในช่วงต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีสนามบินอุตภาวเริ่มต้นที่เมืองการบินที่ฮิตไปเนี่ยมันจะมีดีมานด์กลับมาที่รถไฟได้หลักๆก็คือว่าผมคิดว่าในถ้าโครงการ PPP ไปต่อไม่ได้รัฐคงต้องมาดำเนินการนะครับซึ่งตอนนี้เรามีการคุยคร่าวๆก่อนไว้แล้วก็อาจจะเป็นรถไฟซึ่ง maximum speed สัก160อะไรเงี้ยนะครับในลักษณะนี้ไปแต่จริงๆแล้วบางขบวนจะจอดบางสถานีนะถึงแม้จะมีสถานีที่แผนไว้ด้วย9สถานีเนี่ยแต่บางขบวนอาจจะจอด3เป็นซูเปอร์เอ็กซ์เพรสอะไรต่างๆซึ่งสามารถให้การเชื่อมโยงไปได้ถึงในเรื่องของรถไฟนะฮะมันสามารถแบ่งได้เป็นรถไฟชานเมืองรถไฟระหว่างเมืองรถไฟภายในเมืองได้มันก็มีฟังก์ชันในการดำเนินการได้อันนั้นก็สามารถดำเนินการไปได้แต่ผมคิดว่าในเชิงการผลักดันเนี่ยเรื่องของสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งคงยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วในต่อไปข้างหน้าเราอาจจะต้องดูเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำนะฮะเรื่องระบบการจัดการของเสียอะไรต่างๆรวมถึงกรณีที่อะไรที่เกี่ยวกับกรณีมีอุบัติภัยอะไรต่างๆเนี่ยพวกนั้นผมคิดว่ายังจำเป็นที่เราต้องมาดูด้วยเราคงจะไม่ได้ดูเฉพาะ4โปรเจกต์นี้เพราะการเป็นเมืองการเป็นพื้นที่ในการพัฒนาเราต้องซ่อมไปและสร้างไปนะฮะเพราะในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาที่เราต้องเจอกันโดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ซ่อมในปัจจุบันแล้วก็สร้างในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงต้องทำด้วยกันต่อไปในส่วนที่เป็นสำคัญนะครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออยากให้ท่านได้รับทราบได้เหมือนกันว่าแนวโน้มในการพัฒนาที่ผ่านมาเรามองเชิงอุตสาหกรรมในมองว่า EC เป็นพื้นที่ที่เราดูอุตสาหกรรมแล้วมีอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษทั้ง12ตัวหรือ5คลัสเตอร์เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเราใช้วิธีเป็น industry oriented เคยดูอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่ผมคิดว่าในการพัฒนาต่อไปเราอาจจะต้องเป็นกรณีที่เป็น people oriented นะครับคือเราต้องดูคนเพราะในที่สุดแล้วถ้าเราดูโจทย์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนมันมีมิติสังคมมีมิติสิ่งแวดล้อมมีมิติเศรษฐกิจเข้ามาด้วยการลงทุนหนักๆโดยภาคอุตสาหกรรมมันมีปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจที่ต้องตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแต่ในเชิงงานพัฒนาเนี่ยเรื่อง people oriented เนี่ยโครงการที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าโครงการอุตภาวที่สำคัญที่สุดคือเมืองการบินนะไม่ใช่สนามบินเพราะในพื้นฐานเมืองการบินคือการสร้าง destination อีกตัวนึงที่เป็นสร้างให้คนเข้ามามองว่านอกจากการมีอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC 12อุตสาหกรรมเป้าหมายแล้ว ยังมีพื้นที่ที่คนมา

ช้ตังค์ได้คนมาใช้จับจ่ายใช้สอยได้ใครรวยในประเทศเพื่อนบ้านเราถ้าเรามีพื้นที่ให้คนมาใช้ตังค์ที่ใดที่หนึ่งซึ่งรองรับการเติบโตของทั้งภูมิภาคเนี่ยเราประเทศเราจะมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับงั้นเมืองการบินเนี่ยที่สำนักงานเรามองเนี่ยเรามองว่ามันจะโตคู่กับอีกเมืองที่โปรเจกต์ที่ทางพี่สมาร์ทบอกเรามีโครงการเลิกซิตี้อันนึงครับอีซิตี้อันนั้นจะเป็นโครงการที่เรามุ่งทำเป็นเหมือนกับกึ่งๆเราเรียกชื่อเล่นๆว่าเป็นเมืองหลวงของ EC เพราะว่ามันมีการเติบโตพื้นที่อุตสาหกรรมเยอะมันมีการท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่เยอะถ้าเราสามารถมีจุดที่เป็นคนที่มาอยู่ได้นะครับทำงานได้มาสนุกสนานสันทนาการได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งไว้ที่เดียวมันจะทำให้พื้นที่ใน3จังหวัดมีศูนย์กลางซึ่งตัวนี้ห่างกันกับตัวอุตภาวแค่ประมาณ30กิโลเมตรเราสามารถจะทำเมืองแฝดเพื่อเป็นเดสติเนชันดึงให้คนมาใช้พื้นที่ EC เป็นจุดที่จะบินเข้ามาใช้ที่อุตภาวได้มาอยู่ที่เมืองซิตี้ได้เที่ยวพัทยาได้เที่ยวฉะเชิงเทราได้ในชลบุรีได้อันมันก็จะทำให้การเติบโตในเชิงการพัฒนามันมีต่อเนื่องกันไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นในมูฟเมนต์ต่อไปใน EC ที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะมาพยายาม address ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคนพื้นที่สิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นนะโดยเรามองว่าพื้นที่ใน EC ต่อไปเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นฮับสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ New Industry ที่ว่าเราพูดถึงหรือเป็นในกรณีที่มันเป็นเราพูดถึงปัจจุบันเราพูดถึง Digital Economy นะซึ่งตรงนี้มันต่อไป Digital Economy มันจะเกิดขึ้นในผมคิดว่าในช่วงแรกแต่มันจะมี Economy อื่นๆที่ต่อเนื่องจาก Digital Economy มาอีกเยอะเลยและที่ในประเทศไทยที่เหมาะที่สุดที่จะเกิด New Economy เนี่ยมันคือที่นี่แหละที่ EC แม้ในส่วนที่เรามีดิจิทัลต้องมีการไลฟ์สไตล์อีโคโนมีที่จะเกิดขึ้นจากการทำพีเพื่อโอเรียนเต็ดเนี่ยมันจะส่งให้อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องต่อไปทั้งภาคการผลิตภาคบริการและภาคการใช้ชีวิตของคนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่นี้เยอะคิดว่าในตรงนี้มันก็จะทำให้ความหวังหรือจุดมุ่งหมายของ EC ต่อไปมันจะมีในมุมที่เรามองบาลานซ์ที่โจทย์ที่เกิดการพัฒนายั่งยืนมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมคิดว่าพื้นที่เราอ่ะเป็นพื้นที่ที่หลายท่านบันเนื้อหอมแต่ผมคิดว่าในการชิงมานอกจากรูปสวยแล้วมันต้องจูบหอมด้วยนะครับแต่การที่จะจูบกันมันต้องเข้ามาคลุกวงกันอยู่พอสมควรหลังจากที่เราจีบเข้ามาได้เข้ามาลงทุนแล้วการที่จะจูบสวยรูปสวยทั้งสวยทั้งรูปแล้วจูบหอมด้วยมันต้องเข้ามา engage กันในอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรามีการเตรียมกันเยอะในเชิงที่ดินที่จะพัฒนามีพื้นที่ที่หลายๆท่านเตรียมไว้ทั้งในเชิงพื้นที่สำหรับทำงานพื้นที่สำหรับท่องเที่ยวพื้นที่ที่สำหรับไปรองรับกันอยู่ได้อีกหลายที่แต่ปัจจัยสำคัญสำคัญที่ผมพยายามจะนั่นคือความพร้อมของแรงงานนะครับของคนเนี่ยมีผลต่อ New Economy ค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้แยกเรื่องความรู้กับเรื่องทักษะออกจากกันนะครับงั้นในการเทรนที่ทางสำนักงานเราดูเนี่ยเราพยายามจะแยกว่าเทรนความรู้เนี่ยอาจจะใช้อาศัยภาคมหาลัยภาคอาชีวะแต่ในเชิงทักษะอาจจะต้องเอาอินดัสทรีมาช่วยกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเมื่อกี้แอบคุยกับท่านอุตมะมาผมพยายามจะเอาพื้นที่สถานศึกษาเป็นพื้นที่เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจนะเอาพื้นที่มหาลัยมาทำเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเลยอย่างที่มหาลัยเกษตรที่ศรีราชาอีกหน่อยเขาจะเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อทำเรื่องเกษตรนะนี่ในพื้นที่นี้ต่อไปเนี่ยเมื่อจากเรามีปัญหาเรื่องพื้นที่หายากแล้วมหาลัยจะมีปัญหาในกรณีที่มีนักเรียนน้อยลงแล้วมีพื้นที่อยู่เยอะเราก็เลยพยายามจะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาจารย์ก็สามารถจะเรียนรู้จากการทำในพื้นที่และอุตสาหกรรมจะเข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยครับอย่างมหาลัยเกษตรที่เสียชาหรือในบุรพาเองเนี่ยเราพยายามจะเบลนในเรื่องส่วนของการลงทุนในสมัยใหม่กับภาคการศึกษาให้อยู่ด้วยกันซะเลยนะครับเราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันขึ้นแล้วเราจะได้ไปต่อกันในลักษณะเป็นอนาคตได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมคิดว่า EC ในส่วนที่เราคงทั้งหมดเราคิดว่ามันคงไม่สต็อปนะครับถ้าเราคงว่าจะ never stop นะครับแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนจริงๆและในที่สุดแล้วเราเป็นกรณีที่มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาในกรณีซึ่งทำการทำได้จริงเนี่ยเนื่องจากโครงการพัฒนาเป็นใช้เวลานานเสมอนะครับมันจะมีปัญหาระหว่างทางเสมองั้นในส่วนที่เราจะต้องช่วยกันนะเป็นกรณีเมื่อไรเราเกิดปัญหา
นะครับเราหลายท่านคงต้องมาช่วยทางสำนักงานนะครับการที่เลขา

0: นี่การ EC จะบอกเดี๋ยวว่า EC never stop อ่ะอาจจะคนอาจจะไม่เชื่อนะครับนะครับไม่เชื่อเลขาธิการคนเดียวนะครับแต่อยู่ที่ท่านทุกคนด้วยที่ช่วยกันบอกว่านอกจากเลขาธิการแล้วรัฐบาลเอกชนทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนี้ยท่านช่วยบอกว่ายังไง EC อย่าปล่อยให้ stop นะครับเพราะในสุดแล้วถ้าเมื่อไหร่ EC stop เนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่นะนะครับในแง่ของผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศต่อไปครับก็ขออนุญาตเกริ่นไว้แล้วก็ขอให้เราช่วยกันอย่าให้ EC stop ละกันครับ
1: ค่ะขอบคุณท่านเลขานะคะ EC stop ไม่ได้นะคะเราเห็นตรงกันนะคะแล้วก็ถือว่าเวทีนี้ทาง Nation Group เนี่ยได้จัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็เป็นหนึ่งพลังในการขับเคลื่อน EEC ด้วยวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: นั่นคือทั้งหมดของรายการ EEC Insight ในวันนี้กลับมาติดตามรับชมได้อีกใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวค่ำวันนี้เริ่มต้นที่ความคืบหน้าของเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สั่งตรึงกำลังคุมเข้มหลังจากเกิดเหตุความไม่สงบล่าสุดกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ยิงรถของอส.สุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสทำให้มีอส.เสียชีวิต2นายทางผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสรวมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารราบที่3ในอำเภอสุขิรินทร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและผู้นำท้องที่ได้ลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงหมู่ที่2ตำบลร่มไซอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบเหตุที่ยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำย้อนไปตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายด้วยกันคืออส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันแก้วสุโภและยังมีอส.ท่านอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก16นายทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลสุขิรินทร์แล้วก็ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดระหว่างการลงพื้นที่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยไม่ประมาทต่อสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังการเกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบพื้นที่รวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีขณะเดียวกันครับวันนี้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์ที่ได้รับบาดเจ็บและยังรักษาตัวอยู่10นายพร้อมกับมอบกระเช้าเยี่ยมเป็นกำลังใจโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอปต.และผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมคณะด้วยซึ่งอาการของอส.ทั้ง10นายตอนนี้ยังรู้สึกตัวดีนะครับโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ด้วยครับ
1: และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ทำให้ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองยะลาอย่างสูงสุดทีเดียวโดยที่จุดตรวจสเตงเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจความมั่นคงก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดเน้นการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะแล้วก็เป้าหมายต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นและป้องกันการฉวยโอกาสลอบเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในโดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงข่าวระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเป็นการมุ่งก่อเหตุเพื่อตอบโต้การปฏิบัติการเชิงรุกและการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นเกิดการสูญเสียกำลังพลขณะที่หน่วยข่าวกรองก็แจ้งเตือนนะคะกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเตรียมปรับยุทธวิธีตอบโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่สูญเสียกำลังพลจากการปฏิบัติการเชิงรุก
0: สลับมาที่ตำรวจตระเวนชายแดนนะครับได้นำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเสริมภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดโดยได้นำร่องใช้ในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับขยายศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลของตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นครับซึ่งที่นี่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เสริมกำลังพลที่มีอยู่อย่างจำกัดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนบอกกับว่าการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลก็ช่วยให้ชุดปฏิบัติการได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยได้เริ่มนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายก็ปรากฏว่าสามารถสกัดยาเสพติดทั้งภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากนะครับแม้ว่ากลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงแต่ทางตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการครอบคลุม84ศูนย์ทั่วประเทศครับ
2: กรมการตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยใช้ทุกวิถีทาง ทุกวิถีทางที่จะทำให้ประเทศชาติเนี่ยปลอดภัยจากยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดก็แล้วกันนะครับคิดว่าทุกหลายๆท่านจะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะจะได้วางไว้วางใจ
0: ทั้งนี้ผลการปฏิ

0: ผู้ว่าก็สั่งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนายจุมพลวรรณหลากลงมาท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่7หมู่บ้านระดับน้ำนั้นสูงประมาณ150เซนติเมตรมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า140ครัวเรือนโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยต่างๆและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้รถค่ะทยอยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศกและพื้นที่ใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็มีบางส่วนที่สมัครใจอยู่ต่อนะคะเพราะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงซึ่งล่าสุดค่ะระดับน้ำในพื้นที่ได้ลดลงมาแล้วประมาณ50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันเหลือระดับน้ำประมาณ100เซนติเมตรซึ่งมวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างลงสู่แม่น้ำพุ่มดวงแม่น้ำตาปีแล้วก็ออกสู่ทะเลโดยทางผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในไม่เกิน2วัน
1: วันนี้ในการช่วยเหลือเนี่ยทางพื้นที่ท่านนายกท่านปลัดเนี่ยได้ช่วยเหลือแล้วก็ในเบื้องต้นเนี่ยรถที่เราอพยพคนมานะครับก็มาจากทางปภ3คันแล้วก็ทางทหารด้วยรวมมูลนิธิของน้องๆมาช่วยอีกหลายเลยนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์ถ้าฝนไม่ตกหรือตกน้อยลงเนี่ยคาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2วันทุกอย่างน่าจะจบสิ้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่เรื่องของอาหารการกินเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะทางพื้นที่เนี่ยคนไหนไม่อพยพเราก็ของเอาอาหารไปให้แต่จริงเราอยากให้ทุกคนออกมาก่อนดีกว่าเพราะถ้าออกมาในการบริการมันยังง่ายแต่ถ้าอยู่ข้างในเนี่ยเราจะต้องเอาไปให้ทุกซอยบางครั้งทีอาจจะหลุดไปบ้างนะครับก็ต้องว่ากันทีว่าตรงไหนต้องการร้องขอก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวทางพื้นที่จะเข้าไปส่งให
2: ้ความสูงของระดับน้ำตอนนี้เป็นไงบ้างคร
1: ับมันลดลงมาประมาณ50เซนนะฮะจากที่เคยอยู่ประมาณสัก150เซนเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณสัก101บวกลบเนาะประมาณนี้ลดประมาณสัก50เซนละ
2: แล้วคิดว่าแนวโน้มสถานการณ์ในคืนนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นไงครับ
1: คืนนี้พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะลดลงตอนนี้ถ้าดูจากปริมาณฝนที่จะเข้ามาเนี่ยช่วงบ่ายๆน่าจะมีฝนตกบ้างนะครับแต่ตอนคืนนะแต่ไม่น่าจะหนักเท่ากับวันที่17ละ
0: อย่างไรก็ตามนะคะบนถนนทางหลวงสาย401บางจุดนั้นน้ำยังคงสูงอยู่รถนั้นไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้2จุดก็คือที่บริเวณกิโลเมตรที่85ถึง86และบริเวณกิโลเมตรที่88ทางปภ.สุราษฎร์ธานีค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนและก็ผู้ใช้รถให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวโดยให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงแทนนะคะก็คือทางหลวงหมายเลข4118เส้นทางผ่านอำเภอพนมมุ่งหน้าอำเภอทับปุดโดยให้ระมัดระวังทางโค้งแล้วก็เนินเขาแล้วก็อีกหนึ่งเส้นทางก็คือทางหลวง415เส้นทางสายนาเหนือพนมซึ่งก็มีถนนกว้างขับขี่สะดวกค่ะสามารถที่จะช่วยหลีกเลี่ยงเส้นทางภูเขาได้
3: จากสถานการณ์ในภาคใต้ขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับก็ยังมีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ขณะเดียวกันครับตามอุทยานแห่งชาติก็พบว่าน้ำตกต่างๆมีกระแสน้ำแรงจึงจำเป็นต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูนี่คือน้ำตกวชิรทานนะครับอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ฝนตกหนักบนดอยอินทนนท์ต่อเนื่องนี่ครับก็เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากลงมาจะเห็นว่ากระแสน้ำสีขุ่นแดงเข้มแล้วก็ไหลแรงมากล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็สั่งประกาศปิดน้ำตกเป็นการชั่วคราวแล้วจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ยังประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวด้วยจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวโดยขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับตลอดคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักในอำเภอหล่มเก่าแล้วก็อำเภอหล่มสักโดยเฉพาะบนเขาปากช่องตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือน้ำป่านะครับแรงมากหลากลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตำบลปากช่องโดนไปประมาณ300ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนกันในอำเภอหล่มสักก็ลงพื้นที่ติดตามและบัญชาการเหตุการณ์โดยมีอาสากู้ภัยเร่งเข้าให้การช่วยเหลืออพยพผู้สูงอายุและผู้พิการออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งไหลเข้าไปท่วมเขตเทศบาลเมืองหล่มสักมีรายงานผลกระทบในชุมชนท่ากกโพชุมชนบ้านไร่รวมถึงพื้นที่ตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่7และตำบลหนองควายหมู่ที่12ด้วยครับ อกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังรายงานว่าในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าระดับน้ำในลำน้ำพุงก็เพิ่มสูงและเริ่มล้นตลิ่งแล้วส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่ากับตำบลนาแซงได้มีการแจ้ง

0: เตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ยกของขึ้นที่สูงและยังมีรายงานเหตุดินและหินสไลด์มาทับผิวทางเส้นทางหลวงหมายเลข12ตอนน้ำดุกถึงห้วยสัมมะขาวทำให้ต้องปิดเส้นทางการจราจรไป1ช่องทางทางจังหวัดและแขวงทางหลวงที่1รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่และอำนวยความสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสลับไปอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์เช่นกันนะครับขอให้ประชาชนใน5อำเภอหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องได้แก่อำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอแม่ลาน้อยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยขอให้ยกของขึ้นที่สูงเลยเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญรวมทั้งให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับ
1: ส่วนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยวัดปริมาณน้ำฝนได้85มิลลิเมตรค่ะก็ทำให้เกิดน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทีเดียวโดยเฉพาะในหมู่6หมู่12แล้วก็หมู่13มีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนประมาณ25หลังคาเรือนประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนถนนได้รับผลกระทบ2เส้นทางด้วยกันได้แก่ถนนทางเข้าหมู่บ้านซับประดู่หมู่ที่6แล้วก็ถนนเส้นแก่งคอยแสลงพันธุ์บริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13รถนั้นก็ไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านไปได้ทางด้านนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กค่ะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นำเรือท้องแบนเข้าช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่รวมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยล่าสุดระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: จากเรื่องน้ำมาเรื่องดินทรุดนะครับที่จังหวัดน่านครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาดินทรุดรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาโดยสั่งการให้ประเมินความปลอดภัยของอาคารเรียนแล้วก็จัดพื้นที่เรียนชั่วคราวรวมถึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ดินทรุดตัวบริเวณโดยรอบโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอศรีภูมิตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังจากพบความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่ออาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบนะครับโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่เกิดการทรุดตัวเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันการเคลื่อนตัวของดินเพิ่มเติมรัฐมนตรีระบุครับว่าเด็กๆและครูต้องได้เรียนและได้ทำงานในสถานที่ที่ปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเร่งแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ปกครองและผู้คนในชุมชนได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินความแข็งแรงของตัวอาคารเรียนถ้าพบจุดเสี่ยงก็ให้กั้นพื้นที่ทันทีและปรับรูปแบบการเรียนการสอนรวมถึงเตรียมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวงบประมาณ3ล้านบาทนอกจากนี้ได้ประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยามาทำแนวทางคันกั้นดินและระบบระบายน้ำรวมถึงเตรียมพื้นที่สำหรับย้ายโรงเรียนไปสถานที่ใหม่เลยนะครับขณะที่กองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดทีมมาช่วยกันเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและเตรียมแผนเผชิญเหตุรวมถึงจุดอพยพเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักเรียนครูและประชาชนในพื้นที่ครับ
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงเขื่อนลำพระเพิงจังหวัดนครราชสีมานะคะเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำช่วงปลายฝนค่ะพร้อมชี้แจงความกังวลของประชาชนในเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนโดยยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษโดยนายพลนเรศพันนาผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพิงชี้แจงถึงกระแสข่าวหรือว่าความกังวลของประชาชนเรื่องการขายน้ำให้กลุ่มทุนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเครือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ยืนยันว่าไม่มีการลัดคิวหรือว่าให้สิทธิพิเศษแก่เอกชนมากกว่าประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่าการจัดสรรปันน้ำตามระบบ JMC คณะกรรมการจัดการชลประทานซึ่งให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคและการประปาส่วนภูมิภาคเป็นอันดับแรกตามมาด้วยการรักษาระบบนิเวศเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเป็นลำดับสุดท้ายสำหรับโรงงานแปรรูปของภาคเอกชนในพื้นที่สามารถสูบน้ำดิบได้ตามสิทธิ์ทางกฎหมายโดยต้องชำระค่าน้ำดิบอัตราก้าวหน้าเข้าเป็นรายได้ของแผ่นดินไม่ใช่การซื้อขายประโยชน์ส่วนตัวและหากเกิดวิกฤตการณ์ภัยแล้งทางเขื่อนจะสั่งระงับการจ่ายน้ำให้ภาคเอกชนทันทีเพื่อสำรองไว้ให้กับประชาชนก่อน

0: ริงๆแล้วเนี่ยเราส่งให้เพื่อการประปานะครับประปาเองก็นำน้ำไปจำหน่ายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านนะครับในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าน้ำที่เราส่งไปเนี่ยไม่ได้สูญเปล่านะครับเราส่งให้น้ำประปาเพื่อให้ชาวบ้านราษฎรต่างๆได้รับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
1: นอกจากนี้โครงการยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนท้ายเขื่อนหากว่ามีฝนตกหนักสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดของเขื่อนลำพระเพิงณวันที่18กันยายน2569นะคะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่41ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 26% ของความจุอ่างโดยความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดนั้นอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโดยเดินหน้าผลักดันงบถึง99ล้านบาทมาพัฒนาแก้มลิงกาฬสินธุ์ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่กุดกว้างน้อยบ้านหัวแฮดหมู่ที่10ตำบลธัญญาอำเภอกำมะลาไสเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งก็พบว่าในพื้นที่ตำบลธัญญาและตำบลเจ้าท่ามักจะประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งครับประชาชนและท้องถิ่นจึงขอเสนอรับการสนับสนุนโครงการสำคัญ3โครงการรวมแล้วงบประมาณ99ล้านบาทประกอบด้วยโครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างน้อยพร้อมอาคารประกอบพื้นที่174ไร่โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดกว้างใหญ่พื้นที่362ไร่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 ไร่และโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนด้วยเครื่องจักรเพื่อเปิดทางน้ำไหลเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรองนายกบอกว่าพร้อมจะผลักดันและสนับสนุนงบประมาณรวม99ล้านบาทในการดำเนินการขุดลอกแก้มลิง2โครงการและโครงการกำจัดวัชพืชห้วยกุดแคนเพื่อให้สามารถเก็บน้ำไว้ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบรรเทาอุทกภัยต่อไปครับ
1: ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดโครงการทันใจใสกิ้งลดผลิตน้ำดื่มการประปาส่วนภูมิภาคค่ะแล้วก็นำนาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำสะอาดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วโดยที่ว่าการอำเภอปัวนะคะจังหวัดน่านนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดโครงการทันใจใสกิ้งลดผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อผู้ประสบสาธารณภัยของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้วก็พื้นที่ห่างไกลโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าโครงการทันใจใสกิ้งเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วโดยภัยพิบัติที่ผ่านมาได้สะท้อนความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านน้ำสะอาดเชิงรุกจึงกำชับการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมแผนบุคลากรและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉินรวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับโครงการนี้ค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาลดผลิตน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี7ขั้นตอนรวมกับวัสดุนาโนอัจฉริยะระบบเมมเบรนประสิทธิภาพสูงและเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์สามารถผลิตน้ำดื่มได้สูงสุด500ลิตรต่อชั่วโมงโดยเปลี่ยนน้ำประปาเป็นน้ำดื่มได้ประมาณ175และมีน้ำทิ้งประมาณ125ช่วยลดการสูญเสียน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคยังมอบขวดบรรจุน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายส่งเสริมการนำขวดกลับมาใช้ซ้ำและลดปริมาณขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วย
2: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับวันนี้จะพาลงใต้ไปดูโมเดลการตั้งรับวิกฤตสภาพอากาศสุดขั้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองหลวงเกษตรกรรมของภาคใต้ตอนบนครับซึ่งอาจจะต้องเผชิญกับภัยแล้งยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยทางจังหวัดก็เลยเดินหน้าเชื่อมโยงพลัง3ประสานตั้งแต่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการบริหารน้ำต้นทุนของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงการจัดการน้ำระดับชุมชนที่เคยแล้งซ้ำซากมานานกว่า30ปีติดตามรายละเอียดจากทีมข่าว NBT สุราษฎร์ธานีครับ

0: เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนิโญที่อาจลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงจัดและปริมาณฝนอาจลดลงอย่างน่าตกใจส่งผลกระทบวงกว้างต่อภาคการเกษตรและแหล่งน้ำทั่วประเทศอย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่เศรษฐกิจเกษตรสำคัญของภาคใต้ตอนบนที่อาจต้องเผชิญหน้ากับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้ามาจากสัญญาณเตือนภัยดังกล่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเร่งวางแผนรับมืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องเร่งดำเนินการตั้งแต่เนิ
1: ่นๆในส่วนของการเผชิญเหตุต่างๆเนี่ยท่านผู้ว่าให้ทุกหน่วยเนี่ยได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของตัวทรัพยากรเองนะครับตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมการสนับสนุนพื้นที่นะครับเรามีการแบ่งส่วนราชการต่างๆเนี่ยในรับผิดชอบพื้นที่ออกเป็น4โซนแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่เกาะพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็พื้นที่โซนด้านในซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเขาซึ่งเราก็มีการประชุมแล้วก็มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงปีหน้ากลางปี70ครับในส่วนนี้เนี่ยเราให้ทางสำนักงานเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเกษตรเนี่ยดูเรื่องการใช้น้ำต้นทุนนะครับดูเรื่องของการเก็บน้ำในพื้นที่นะครับมีการประชุมแล้วก็มีการพูดคุยกับทางชลประทานเนี่ยในเรื่องที่จะบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่ต้องให้บริการในพื้นที่เขตชลประทานที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตชลประทานมากกว่านะครับเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องพึ่งพาตนเองนะครับต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บน้ำไว้ตั้งแต่ตอนปลายฤดูฝนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งส่วนราชการต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
0: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการรักษาระบบนิเวศในพื้นที
2: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับที่จะรองรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการเตรียมการนะครับว่าเราจะเตรียมการรับมืออย่างไรเนี่ยวันนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์นะครับน้ำไหลเข้านะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการปรับสถานการณ์การระบายน้ำนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กระทบในต่อเขื่อนครับกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับต้องระบายไปให้เพียงพอต่อโดยเฉพาะเรื่องของประปาส่วนภูมิภาคนะครับเขาจะใช้น้ำดิบจากน้ำของเขื่อนนะครับไปทำน้ำประปานะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะครับและส่วนที่สามก็สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาระบบนิเวศทั้งสามภาคส่วนนี้เนี่ยเราจะมีแผนในการระบายน้ำในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะให้เพียงพอต่อการที่จะใช้งานทั้ง3ส่วนนี้นะครับแ
0: ต่เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนไว้อย่างมั่นคงแล้วปลายทางความสำเร็จจึงส่งต่อมาถึงระดับพื้นที่เมื่อกลุ่มชุมชนในจังหวัดลุกขึ้นมาปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งที่กำลังคืบคลานเข้ามาขอพามาถอดบทเรียนกับชุมชนคลองยันตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนที่เคยประสบภัยน้ำแล้งมานานกว่า30ปีและผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้ด้วยการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างเป็นระบบ
3: เราก็บริหารจัดการน้ำโดยเราก็สร้างฝ่ายเจริญน้ำ 1,800 กว่าตัวนะครับทั้งชุมชนนะครับเพื่อชะลอการไหลเร็วของน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะเลี้ยงยาว
0: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่ง แต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพย์แซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4: และช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่ใกล้ตัวก็คือเรื่องค่าไฟค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ระทรวงพลังงานเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่นะคะเปิดตัวแผน PDP ฉบับใหม่ผลักดันพลังงานสะอาดค่ะพร้อมกับชี้แจงเบื้องหลังการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะเกิดจากการตัดค่าไฟทางที่แฝงมาในบิลของประชาชนมานานหลาย10ปีออกไปค่ะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD ถึงความคืบหน้าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือว่า PDP ฉบับใหม่ที่ยึดหลักการสำคัญ3ด้านก็คือสะอาดที่สุดโดยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นเกือบ 50% ในอีก10ปีและไม่ต่ำกว่า 65% ภายใน25ปีมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zeroมั่นคงที่สุดลดการพึ่งพาก๊าซนำเข้าตลาดจรที่ผันผวนหันมาทำสัญญาระยะยาวและปรับลดกำลังการผลิตจากสัญญาก๊าซเดิมลงและเป็นธรรมที่สุดด้วยการจัดสรรโควต้าไฟภาคประชาชนชัดเจนและปลดล็อกระบบผู้ซื้อรายเดียวให้ผู้ผลิตไฟสะอาดขายตรงสู่ภาคอุตสาหกรรมได้นอกจากนี้จะเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าโดยตรงแบบเสรีสำหรับพลังงานสะอาดหรือว่า Direct PPA จากเดิมที่จำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ขยายครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม
1: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ Data Center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกพช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้
2: อ
1: ยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ Data Center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
2: ็
1: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
2: คร
1: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ในเรื่องความเป็นธรรมมีสองเรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
2: ล็อกไว้ให้ประชาชน
1: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งในส่วนของ

0: อันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
1: ม
0: นะฮะทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผน
2: นอกจากนี้นายเอกนัทยังชี้แจงถึงข้อสงสัยนะคะโดยยืนยันว่าพลังงานสะอาดนั้นไม่ใช่ต้นทุนที่ทำให้ไฟแพงแต่เกิดจากก๊าซธรรมชาตินำเข้าพร้อมระบุว่าแผน PDP ฉบับใหม่เปิดรับพลังงานทางเลือกใหม่อย่างเช่นไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก
0: วันนี้ไฟแพงเนี่ยไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90% แก๊สเนี่ยในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
1: ใช่ไหมครับใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
0: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
2: สำหรับมาตรการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทนะคะโดยได้แยกต้นทุนออกจากค่าไฟทางหรือว่าไฟฟ้าสาธารณะที่ถูกแฝงเอาไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานาน 30-40 ปีคิดเป็นมูลค่าปีละกว่า 18,000 ล้านบาทเมื่อเจรจาแยกต้นทุนส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟของประชาชนออกไปก็ทำให้ลดค่าไฟฟ้าได้สำเร็จค่ะ
0: ปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
1: คร
0: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
1: ม
0: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
1: ้
0: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบิลไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบิลเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
1: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
0: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทําได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทําไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสําหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทําในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนน่ะนี่มันคือผลประโยชน์ของเขาป่ะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
1: ครับชื่อกันนั้นเนี่ยยังไงก็สุดซอย
0: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
1: ครับ
2: โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงผลสำเร็จของงานแก๊สเทคซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคก็มีนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเข้าร่วมกว่า 50,000 คนตลอด4วันที่ผ่านมาเกิดมูลค่าข้อตกลงการลงทุนกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสะท้อนศักยภาพและความน่าลงทุนด้านพลังงานของไทยในเวทีโลก
3: นอกจากนี้นายเอกนัทยังได้เปิดเผยถึงการตั้งเป้าของรัฐบาลในการผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยนจากผู้ใช้ไฟฟ้าไปสู่การเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาภาระค่าครองชีพและมีการยกเลิกขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งที่เคยใช้เวลานานเป็นปีปรับมาใช้ระบบ One Stop Service ผ่านช่องทางออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพียงจุดเดียวสำหรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขสำคัญนะครับมีการขยายโควต้าโดยเพิ่มโควต้ารับซื้อไฟภาคประชาชนจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์ไฟส่วนเกินจะนำไปหักลดในบิลค่าไฟรอบถัดไปครับและรัฐจะช่วยสนับสนุนเงินดาวก้อนแรก 50,000 บาทจากค่าติดตั้งเฉลี่ย 140,000 บาทประชาชนจ่ายจริงเพียงประมาณ 90,000 บาทซึ่งสามารถยื่นกู้สินเชื่อธนาคารได้ง่ายขึ้นโดยใช้แผงโซล่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคู่กับสัญญารับซื้อไฟระยะยาวขณะเดียวกันได้จำกัดสิทธิ์ไว้ที่5กิโลวัตต์ต่อครัวเรือนผลิตไฟได้ประมาณ600ถึง700หน่วยต่อเดือนหรือประหยัดค่าไฟได้ประมาณ 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อป้องกันกลุ่มทุนรายใหญ่เหมาโควต้าและกระจายสิทธิ์สู่ประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
0: เราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็คเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจากแสนสี่ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้ว
1: นะฮะไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
0: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
1: ์
0: มันมีไฟที่ผลิตได
1: ้
0: มันมีสัญญาที่รับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน
1: ั
0: ่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
1: ้
0: ก็เอาไฟที่ขายได้ไปจ่ายเรานั่งอยู่เฉย
1: ๆ
0: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนนึงยังเหลืออีกส่วนนึงมาเป็นส่วนลดค่าไฟรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
3: ในเอกนัทย้ำว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเปิดระบบให้ช่างและบริษัทติดตั้งทั่วประเทศลงทะเบียนตรวจสอบมาตรฐานเพื่อป้องกันการผูกขาดและสร้างงานสร้างรายได้ระยะยาวให้กับช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นทั่วประเทศโดยโครงการจะเริ่มอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: รัฐบาลเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะคะโดยนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนเริ่มในปี2570ค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยลดความยากจนลดระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและกำลังพลชายแดนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนบูรณาการความมั่นคงแบบองค์รวมมีเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ5ปีตั้งแต่ปี2570ถึง2574ซึ่งในปี2570จะดำเนินการนำร่อง5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนโดยจะนำที่ดินจากฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและพัฒนาเป็นโครงการบ้านมั่นคงชายแดนแล้วก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอช.ร่วมวางผังแล้วก็ให้หน่วยทหารร่วมก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้านและเปลี่ยนแนวกันชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชน นใน26จังหวัดชายแดนรวมทั้งการจัดทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพลานยากจนรายครัวเรือนทั้งการปรับปรุงบ้านพักอาศัยการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสแล้วก็การจัดสวัสดิการสุขภาวะเพื่อคืนเกียรติยศและสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มคนเหล่านี้นอกจากนี้ค่ะจะมีการฟื้นฟูเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางรวมถึงใช้นวัตกรรมอารยะสถาปัตย์ปรับปรุงบ้านให้ทหารที่พิการจากภัยสงครามควบคู่ไปกับการฝึกอาชีพใหม่และการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนทั้งนี้ทั้งสองกระทรวงนะคะเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปกรอบงบประมาณและแนวทางในการใช้ที่ดินก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อเดินหน้าโครงการทันที
3: วุฒิสภาเดินหน้าแก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเลผลักดันงบประมาณ112ล้านบาทสร้างเส้นทางเชื่อมสู่ฐานปฏิบัติการแหลมเทียนสำเร็จช่วยร่นระยะเวลาเดินทางส่งกำลังบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยไทยทางทะเลครับในกิจกรรมเสวนาเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่เกาะช้างจังหวัดตราดนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานกรรมธิการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถผลักดันงบประมาณสร้างถนนเชื่อมไปยังฐานปฏิบัติการแหลมเทียนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดได้สำเร็จแล้วนะครับหลังจากถูกตีตกมาแล้วถึง3ครั้งโดยได้รับงบผูกพันจากกรมทางหลวงชนบทปี2570ถึง2571รวม112ล้านบาทระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรเพื่อแก้ปัญหาการส่งกำลังบำรุงที่ติดขัดในช่วงฤดูมรสุมพร้อมเตรียมขยายโครงข่ายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ต่อไปครับ
4: สำหรับโครงการถนนเนี่ยได้งบประมาณแล้วเนี่ยก็ถือว่าเสร็จไปเกิน 50% แล้วนะครับส่วนเรื่องการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ยากแล้วถ้ามีงบประมาณเรื่องต่างๆก็น่าจะเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ได้กล่าวไว้นะครับปี71เสร็จก็ทางกองทัพก็สามารถที่จะนำปืนใหญ่ขึ้นไปตั้งได้
3: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินตราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1ระบุว่าปัจจุบันการเข้าออกฐานทัพต้องพึ่งพาเรือและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงครับแถมเวลากลางคืนก็ไม่สามารถสัญจรได้ด้วยถ้าหากว่าถนนตรงนี้เสร็จสิ้นก็จะร่นระยะเวลาเหลือไม่ถึง1ชั่วโมงเพิ่มขีดความสามารถในการติดตั้งยุทโธปกรณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลในการปกป้องอธิปไตยด้วย
5: สมมติถนนเส้นนี้แล้วเสร็จเนี่ย
6: ค
5: ่ะจะวิ่งไปยังห้องผมเรียกว่าด้านบนด้านบนนั้นจะมีเรดาร์อยู่ชุดหนึ่งที่จะตรวจสอบดังนั้นในพื้นที่ด้านบ้านบนเนี่ยมันจะสามารถทำเป็นพื้นที่วางอาวุธตัวนี้ได้นะครับอาวุธตัวนี้ถ้าเป็นปืนใหญ่ที่อยู่บนล้อก็คือสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนใหญ่ที่ผมต้องลากก็ถนนเส้นนี้มันก็มีบทบาทก็คือการลากขึ้นไปแล้วก็ไปตั้งปืนเพื่อในการป้องกันสิ่งที่ถ้าทำได้นะระยะรัศมีของการปฏิบัติการของปืนใหญ่ตัวนี้ไปจะไปถึงฝ่ายตรงข้ามพอดีพอดีเป็นการป้องปรามไปด้วยถ้าเขามีเรือหรืออะไรที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถป้องปรามตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักๆของการป้องกันอภิชัยของผ
6: ม
5: ในการวางยุทธปกรณ์จากที่เส้นนี้จะเกิดขึ้น
3: ขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดก็ย้ำครับว่าเส้นทางนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การลาดตระเวนชายแดนไม่สะดุดแม้ในวันที่คลื่นลมแรงและที่สำคัญจะมีส่วนช่วยในการส่งกำลังพลที่บาดเจ็บให้ถึงมือแพทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับ
7: ถ้ามีถนนเส้นนี้ก็เป็นกำลังใจกันดีให้กับกำลังพลครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญก็คือการส่งผู้บาดเจ็บครับของหน่วยเองครับอย่างเช่นกรณีมีอุบัติเหตุที่หน่วยครับเราไม่สามารถที่จะไปทางรถได้ครับต้องไปทางเรืออย่างเดียวถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุช่วงกลางคืนครับอย่างเช่นถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่าขี่รถล้มที่หน่วยเงี้ยครับตอนคืนครับออกไม่ได้เลยครับซึ่งเหมือนปิดตายครับแต่ถ้ามีถนนเส้นนี้มาก็จะส่งกับสายแพทย์ไปกับ ให้โรงพยาบาลกอกขูดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้กำลังพลที่หน่วยด้วยครับ
2: ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเรื่องการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนานิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใส่ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: มาติดตามข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องประชาชนค่ะต่างก็ขานรับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพราะว่าสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากแต่ก็อยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทจากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนโดยยังคงรูปแบบเดิมค่ะก็คือรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ทำให้เกิดความตื่นตัวเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเหล่าพ่อค้าแม่ขายย่านตลาดประชานิเวศ1อย่างร้านพี่ไก่ค่ะร้านขายน้ำผลไม้คั้นสดยอมรับนะคะว่าทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ว่าส่วนตัวนั้นยังคงรู้สึกว่าวงเงินที่ภาครัฐช่วยจ่ายน้อยเกินไปอาจทำให้ประชาชนไม่กล้าใช้จ่ายอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาลูกค้ามักจะใช้จ่ายในวันที่1กับ15เท่านั้นหลังจากนั้นบรรยากาศการจับจ่ายก็กลับมาปกติจึงอยากให้รัฐบาลค่ะไม่จำกัดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวันและอยากให้เพิ่มวงเงินเป็น 2,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังอยากให้ภาครัฐนำเรื่องการเติมน้ำมันมาอยู่ในโครงการด้วยโดยการให้สิทธิ์เติมน้ำมันวันละ300บาทเนื่องจากตนเองนั้นขายน้ำผลไม้ต้องใช้รถยนต์ขนส่งผลไม้หากรัฐบาลสามารถนำเรื่องน้ำมันมาอยู่ในโครงการก็จะเป็นเรื่องที่ดี
1: ถ้าให้แล้วก็อย่าจำกัดว่าให้เขาใช้วันเท่าไหร่บางทีเขาอาจจะมีเรื่องต้องใช้มากกว่าวันละ300
2: อยากให้ใช้มากกว่านั้น
1: ใช่ค่ะ
2: อะไรอย
1: ู่
2: นะครับเช่นแบบว่าเงินน้อยไปไหมต่อคันหนึ่งต่อเดือนอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันน้อยไปค่ะมันน้อยไปมาก
2: อยากตอบให้ท่านประมาณเท่าไหร่ละ
1: สัก 2,000 ได้ไหม
2: 2,000 ต่อเดือน
1: ใช่พี่ก็ไม่ขอเยอะหรอกพี่แค่ขอแค่ 2,000 ต่อเดือนได้ไหม
0: ทางด้านประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะคะก็มองว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากเพราะว่าสามารถเลือกซื้อสิ่งของได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้อยากให้ขยายมาตรการออกไปอีกจนถึงเดือนธันวาคมเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การใช้จ่ายของประชาชนได้มากขึ้น
3: ต่อทีเดียวเนี่ยไปถึงเดือนธันวาเลยก็น่าจะดีถ้ามีงบประมาณพอนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจ
4: แต่มองว่ามันจะแบบระยะเวลามันเงินมันน้อยไปไหมแบบว่าพัน
3: ใช่ถ้าคนใช้วันละ300นี่3วันก็จะหมดแล้วอ่ะคือน่าจะคือถ้าหากว่าเป็นไปได้นะคะก็น่าจะเพิ่มเงินอีกเหมือนเท่าเดิมก็ยังดีอะค่ะเดือนละ 2,000 อีก2เดือนหรือ3เดือนแหละ
5: ประชาชนในหลายจังหวัดยังคงออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยก็เผยว่าโครงการช่วยเพิ่มยอดขายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้จริงดีใจที่รัฐบาลต่ออายุโครงการอีก2เดือนครับประชาชนในจังหวัดยะลาออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เช่นร้านจำปาโรตีแอนด์คอฟฟี่ถนนแบมเมาะที่อำเภอเมืองยะลาลูกค้ามาแน่นร้านเลยนะครับนี่เป็นร้านอาหารเช้าชื่อดังเปิดให้บริการมานานกว่า10ปีเจ้าของร้านบอกว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดขายก็ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเกิดการหมุนเวียนรายได้ในพื้นที่และเห็นด้วยที่จะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยทั้งฝั่งผู้บริโภคและร้านค้าท้องถิ่นขณะเดียวกันก็สนับสนุนการต่อยอดมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดยะลาและเมืองรองที่มากขึ้นในอนาคต
6: มีลูกค้าตอบรับมากครับก็มียอดใช้จ่ายที่ดีขึ้นแล้วก็มันก็ตอบรับลูกค้าที่เด็กๆที่เข้ามาที่เพิ่งสมัครช่วยไทยช่วยไทยอะไรพวกนี้ไทยคนละครึ่งอะไรแล้วก็เด็กก็ตอบรับมีคนมาใช้จ่ายตรงนี้เยอะครับผมเยอะประโยชน์เยอะมากครับเพราะว่ามันสามารถกระตุ้นยอดขายให้กับทางร้านบางทีก็จากที่เงียบๆอยู่ก็มีคนขึ้นมาครับผมแต่ร้านที่มีไทยช่วยไทยนี้ทางกับลูกค้าก็จะได้มีที่ใช้จ่ายเรื่องอาหารเช้าอะไรพวกนั้นครับดีมากเลยครับถ้ารัฐบาลต่อในตัวไทยช่วยไทยนี้หรือไม่ก็มีเพิ่มตัวไทยเที่ยวไทยมาร้านค้าก็โอเคครับตอบรับมาก
5: จากยะลาขึ้นมาที่เมืองคอนครับที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประชาชนที่ยังมีวงเงินเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ออกมาซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์โครงการกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตลาดแห่งนี้ก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านนะครับครอบคลุมทั้งอาหารสดไม้ผู้ประกอบการต่างระบุเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตั้งแต่มีโครงการก็ช่วยเพิ่มยอดขายเปลี่ยนของโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยก็ดีใจที่รัฐบาลหมุนโครงการเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือทั้งประชาชนขอบคุณที่รัฐบาลมีมาตรการต่อเนื่อง
7: ขายมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีขึ้นกว่าเดิมๆเยอะเหมือนกันค่ะช่วยได้เยอะค่ะแบ่งเบาภาระของประชาชนแล้วก็แม่ค้าของเราก็ขายดีด้วยค่ะ
5: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40จะหมดสิทธิ์การใช้งานในเวลา 23:00 นของวันที่30กันยายน2569นะครับส่วนความคืบหน้าของระยะที่2รายละเอียดยังอยู่ระหว่างการพิจารณารอบสุดท้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จากพระราชกำหนดโดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐมนตรีการใช้สิทธิ์จะยังคงเดิมประชาชนจ่ายร้อยละ40เป็นระยะเวลา2เดือน 1,000 บาทส่วนบัตรสวัสดิการรัฐจะได้รับการเติมเงินพร้อมกับสิทธิ์ปกติอยู่แล้ว300บาทรวมเป็น 1,000 บาทเช่นเดิม
0: ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศนะคะโดยลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดประมูลบ้านมือ2ครั้งที่3ประจำปี2569กว่า 13,000 รายการทั่วประเทศครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่ารวมไปถึงคอนโดมิเนียมโดยลดราคาสูงสุดกว่า 50%โดยนายภพกรเจริญลาภผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุว่าทรัพย์ที่นำออกมาประมูลครั้งนี้แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 1,000 รายการและในส่วนภูมิภาคกว่า 12,000 รายการสำหรับการประมูลในวันนี้ทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะประมูลที่อาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคค่ะจะประมูลที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ตั้งทรัพย์ค่ะ
8: ผลลัพธ์ที่เรามีการประมูล2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขดีนะครับนะครับเราก็ขายได้เกือบพันรายการเหมือนกันนะครับแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็คาดว่าจะใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาครับ
0: ส่วนสถานการณ์ที่พักอาศัยบ้านมือ2ค่ะนายภพกรเจริญราผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบังคับคดีธนาคารอาคารสงเคราะห์ระบุนะคะว่าในภาพรวมยังคงมีความท้าทายจากภาวะทางเศรษฐกิจราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างภาระค่าครองชีพแล้วก็หนี้ครัวเรือนของประชาชนดังนั้นก็ตามค่ะมองว่าอุปสงค์อุปทานของบ้านมือ2ยังคงขยายตัวจึงเป็นโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ต้องการในราคาที่เหมาะสมได
5: ้พักอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะ

ช่วงนี้มาดูโครงการดีๆอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3เพื่อเฟ้นหาพลังเสียงคนรุ่นใหม่ขับคลานบทเพลงไทยสู่เวทีระดับประเทศซึ่งก็เดินทางมาถึงรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้แล้วนะครับบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความเข้มข้นแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง90คนครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการประกวดร้องเพลงไทยเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569จัดโดยพระคลังข้างที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนดุริยางค์เหล่าทัพและกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีใจรักในบทเพลงไทยจากทั่วประเทศได้แสดงความสามารถบนเวทีแห่งโอกาสพร้อมผลักดันความฝันสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้แนวคิดที่ว่าทุกความฝันของเยาวชนมีคุณค่าการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทครับได้แก่เพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยมีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมประกวดกันอย่างคับคั่งกว่า 2,200 คนทั่วประเทศและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในวงการประกวดร้องเพลงจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด360คนแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ภูมิภาคภูมิภาคละ90คนก็คือ3ประเภทประเภทละ30คนนะครับในการแข่งขันรอบนี้ซึ่งเป็นรอบภูมิภาคที่3ภาคใต้ได้จัดขึ้นที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคใต้จำนวน9คนจากผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นทั้ง90คนโดยแบ่งประเภทละ3คนเพื่อเข้าสู่การอบรมร้องเพลงอย่างถูกต้องกับวิทยากรระดับประเทศเป็นเวลา5วันที่กรุงเทพมหานครก่อนก้าวเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศต่อไปบรรยากาศการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มข้นและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้ง90คนไปชมบรรยากาศกันครับ

0: ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจนะครับโดยคณะกรรมการมาร่วมขับร้องบทเพลงสร้างแรงบันดาลใจพร้อมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ชมเป็นอย่างมากครับ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามและประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนากันบ้างนะคะผ่านนิทรรศการสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและเสน่ห์ของงานล้านนาภัทรพรโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดนิทรรศการและกิจกรรมล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านพร้อมเปิดเวทีเสวนาจากลิลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัทรพรโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมสะท้อนพัฒนาการเครื่องแต่งกายของเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีอัตลักษณ์จากการนุ่งห่มเหมาะสมกับภูมิอากาศที่หนาวเย็นอย่างเช่นสิ้นลายขวางและสิ้นตีนจกก่อนจะปรับตัวรับอิทธิพลเสื้อแขนกระบอกจากราชสำนักสยามรวมถึงกลิ่นอายตะวันตกและจีนโดยมีเจ้าดารารัศมีพระราชชายาทรงเป็นผู้นำคนสำคัญในการฟื้นฟูและเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายล้านนาจนเป็นที่นิยมสืบต่อมานอกจากนี้ยังเชื่อมโยงสู่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความเป็นไทยอีกทั้งได้ตั้งศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยรวมถึงส่งเสริมผ้าแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความอัตลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดิน
2: ผ้านะครับหรือเครื่องนุ่งห่มนะครับที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือประเทศไทยนั้นเนี่ยมีความสำคัญมีการทอถักทอด้วยความวิจิตรบรรจงมากมายนะครับดังที่ท่านวิทยากรวันนี้นะครับได้มานำเสนอนะครับในรายละเอียดของเครื่องนุ่งห่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้ายกจากพื้นที่ต่างๆลำพูนนะครับอุตรดิตถ์นะครับเชียงใหม่นะครับล้วนแต่ส่งผลถึงการวิวัฒนาการการแต่งกายของชาวไทยทั้งสิ้นนะครับและพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้นะครับล้านนาภัทรพรนี้ทางมูลนิธิเพชรสุวัฒนาได้เชิญนะครับฉลองพระองค์นะครับซึ่งออกแบบและตัดเย็บโดยฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยนะครับซึ่งตัดถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรหมพิธีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรชธิดานะครับซึ่งทรงใส่นะครับในงานประกอบพระราชพิธีต่างๆนะครับเมื่อยุคต้นพุทธศักราช2500นะครับซึ่งท่านจะได้เห็นนะครับด้านหลังนะครับเป็นต้นนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับรวมถึงส่งมาจำหน่ายภายใต้ศูนย์ศิลปาชีพด้วยนะครับ
1: โดยความสำคัญของนิทรรศการนะคะได้นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่การเปิดทางรถไฟสายเหนือในสมัยรัชกาลที่5และการเสด็จประพาสมณฑลพายัพของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์ลิลิธพายัพตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและพระกรณียกิจของเจ้าดารารัศมีทั้งการทดลองปลูกพืชเมืองหนาวและการผสมพันธุ์กุหลาบจุฬาลงกรณ์ประชาชนที่สนใจค่ะสามารถร่วมย้อนประวัติศาสตร์และชื่นชมความงดงามของนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กันยายน2569ณหอวชิราวุฒานุสรณ์หอสมุดแห่งชาติ
0: ISB จัดการแสดงระดับโลกต้อนรับคณะศิลปินจากโรงละครบอลชอยแห่งเบลารุสฉลองครบรอบ75ปีของโรงเรียนตลอดปี2569ครับInternational School Bangkok หรือว่า ISB ได้จัดการแสดงสุดพิเศษ ISB 25th Anniversary Bolshoi Theatre of Belarus Gala Performance การแสดงบัลเล่ต์ความยาวประมาณ40นาทีนำเสนอผลงานเด่นจากการแสดงบัลเล่ต์คลาสสิกของคณะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรพร้อมจ้า
2: พร้อมจ้า
3: พร้อมค่ะ
4: พร้อมครับ
5: อุดรธานีพร้อมแล้วเด้อ
6: จังหวัดอุดรธานีมีศักยภาพพร้อมทรัพย์ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่การเสนอข่าวของ BBC ที่สร้างความตื่นตกใจไปทั่วนะครับเนื่องจากว่ามีคำเตือนให้ชาวอังกฤษเตรียมพร้อมรับมือสงครามยุคใหม่และภาวะวิกฤตครับสื่อ BBC รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมตัวรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมเสนอบทวิเคราะห์เรื่องสงครามอาจกำลังกลับมาและประชาชนพร้อมรับมือทางจิตใจแล้วหรือไม่โดยระบุว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียและสงครามรูปแบบใหม่รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันจึงควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษได้เตรียมพร้อมนั้น BBC รายงานว่าได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เรียกว่า War Book ซึ่งไม่ได้ปรับมานานหลายสิบปีอีกทั้งยังได้เตรียมแผนกลาโหมเพื่อเสริมความพร้อมของภาครัฐกองทัพภาคธุรกิจและแผนทำงานในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงระบุว่าภัยที่กำลังเป็นความกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่เป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้
1: บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ชั้นนำของยุโรปนะคะรวมทั้ง Mistral ในฝรั่งเศสแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ Anthropic ของสหรัฐค่ะที่ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้พัฒนา AI ระดับแถวหน้าชะลอการพัฒนาขีดความสามารถของโมเดล AI โดยมองว่าการชะลอการพัฒนาด้านนี้อาจทำให้ยุโรปก้าวตามไม่ทันพัฒนาการ AI ของสหรัฐอีกทั้งยังมองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เป็นการสกัดกั้นคู่แข่งเฉพาะ Mistral ได้ระบุในแถลงการนะคะว่าบริษัทบางแห่งกำลังใช้ประเด็นความปลอดภัยเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ตำแหน่งทางการตลาดของตนเองขณะที่ Proton ผู้พัฒนา Lumo AI ก็มองว่าข้อเรียกร้องของ Anthropic เข้าข่ายเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองมากกว่าส่วน Hugging Face ก็ระบุว่าเวลานี้ยังไม่ถึงช่วงชะลอการพัฒนา AI แต่เห็นว่าควรมีผู้ประเมินอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบบริษัท AI เพื่อความสบายใจของฝ่ายต่าง
0: ๆส่วน Google ผู้พัฒนา AI Gemini ก็ยอมรับกับว่า AI ของตนเองทำงานนอกคำสั่งระหว่างการทดสอบความปลอดภัยไซเบอร์โดย Gemini สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งโดยอัตโนมัติซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่า The Wall Street Journal ได้เสนอข่าวนี้เป็นแห่งแรกสื่อรายงานครับว่าเหตุเกิดระหว่างที่มีการทดสอบ Gemini ในการเจาะระบบของบริษัทสมมุติแต่เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดก็คือ Gemini กลับสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจริงได้อย่างไม่ตั้งใจจากนั้นก็ทำการเจาะระบบของบริษัท3แห่งซึ่งมีชื่อคล้ายกับบริษัทสมมุติที่อยู่ในแบบทดสอบและมันก็ไม่ย้อนกลับมาดำเนินการกับบริษัทสมมุติอีกเลยส่วนสิ่งที่หลายฝ่ายตกใจก็คือ Gemini ไม่เพียงแค่ค้นข้อมูลแต่สามารถเข้าถึงระบบของบริษัทจริงได้สำเร็จจากการดาวรหัสผ่านได้อย่างถูกต้องครับ
1: ช่วงรู้รอบโลกกับอมรวันนี้นะคะติดตามประเด็นที่น่าสนใจได้จากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับรัสเซียเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากที่มีการลุกลานประเทศเพื่อนบ้านก็คือยูเครนนั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภาดูมาก็มีพลพรรคของทางวลาดิเมียร์ปูตินอยู่เยอะแยะเลยนะฮะก็พูดง่ายๆว่ามีพรรคของรัฐบาลเกือบจะเต็มร้อยเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มีอยู่พรรคหนึ่งซึ่งมีความหมายว่าแอปเปิลนะฮะพรรคที่ว่านี้เนี่ยครับก็เป็นคือพรรคแอปเปิลก็เรียกกันง่ายๆภาษารัสเซียนี่อาจจะยูโบโครนะฮะแต่ว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าแอปเปิลนั่นเองแล้วก็พรรคนี้เนี่ยเดิมทีก็เหมือนกับจะได้รับการกำหนดไว้นะฮะว่าเป็นเพื่อให้มันเป็นคู่แข่งเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงว่ารัสเซียเนี่ยเปิดกว้างมีความเสรีพอสมควรแต่ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับทางศาลฎีกาของรัสเซียก็ได้กำหนดให้พรรคแอปเปิลดังกล่าวเนี่ยนะครับห้ามลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพูดง่ายๆว่ามีการเลือกตั้งเพียงแต่จะไม่มีพรรคฝ่ายค้านนั่นเองครับพูดง่ายๆว่ามองไปทางไหนทางซ้ายทางขวานะฮะของการออกอากาศของทางสถานีโทรทัศน์ของรัสเซียเนี่ยก็จะกลายเป็นพรรคของรัฐบาลซะทั้งหมดเลย ก็เรียกว่าไม่มีคู่แข่งนะฮะว่ากันอย่างนั้นเพราะว่า180กว่าคนคือสภาดูม่าเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ450ที่นั่งนะครับแต่เป็นของรัฐบาลเป็นวีรบุรุษสงครามของยูเครนก็คือพูดง่ายว่าเป็นคนรัสเซียที่ไปรบกับทางด้านยูเครนทางฝั่งยูเครนเนี่ยนะฮะประมาณ186คนแล้วซึ่งก็เป็นแคนดิเดตที่ออกมาเลือกตั้งในนามของวีรบุรุษสงครามของรัฐบาลแล้วก็1,500ตำแหน่งแล้วกันนะฮะ1,500ตำแหน่งทั่วประเทศของรัสเซียเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นผู้ว่าการรัฐอาจจะเป็นเรื่องของนายกเทศมนตรีอันนี้ก็เป็นคนของรัฐบาลด้วยกันครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นคนของวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็การเลือกตั้งของรัสเซียเนี่ยดูง่ายๆนะฮะคือใครที่เดินตามนโยบายหรือว่าปฏิบัติตามแนวทางของทางประธานาธิบดีคนนี้นะฮะก็ต้องถือว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าถ้าหากใครเดินเกิดเป็นการเดินถอยหลังหรือว่าเดินสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข้อน่ารังเกียจสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่อาจจะเรียกได้ว่าก็ต้องถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกันนะครับของรัสเซียซึ่งการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีขึ้นในวันศุกร์นะฮะในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปประมาณ3วันด้วยกันนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดกินเวลาประมาณ3วันนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่เรียกกันว่าดูว่าเนี่ยก็เป็นสภาล่างนะครับแล้วก็มีเรื่องของตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีร่วมด้วยก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของรัสเซียนะครับเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่มีพรรคฝ่ายค้านครับท่านผู้ชมครับ
0: มวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาทำให้เสาร์อาทิตย์นี้มีฝนตกหลายที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนบ้างติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติแต่ยังไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับกลับกันคือจะส่งผลให้มีฝนตกในบ้านเราเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของฤดูฝนปีนี้ครับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาในช่วงนี้ถือเป็นความผิดปกติในเชิงข้อมูลสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยก็จะต้องดู3ปัจจัยสำคัญก็คืออุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอุณหภูมิต่ำสุดน้อยกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องต่อมาคือลมระดับล่างต้องเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าลมตะวันออกส่วนลมระดับบนจะต้องเป็นลมฝ่ายตะวันตกและสุดท้ายนะครับคือปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาไม่ได้ทำให้หนาวเย็นนะครับแต่กลับทำให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนะครับที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้คืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ฝนยังเยอะนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมานั้นดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงไปพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครตกหนักมากบางพื้นที่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับเทียบมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: และช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารแวดวงกีฬากันบ้างนะคะวันนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
5: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมขบวนนำทัพนักกีฬาไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับมากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เปิดฉากอย่างเป็นทางการที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทำกลางพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมาวิสุโฮสเตเดียมโดยมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนเข้าร่วมแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองสำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นภายใต้ทีม Harmonic Heartbeat โดยมียูกิโกสุซุมิผู้กำกับภาพยนตร์ชาวญี่ปุ่นทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบพิธีเริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตะจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านโบโนเตะเคชิโกเมืองโตโยต้าจังหวัดไอจิซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านสืบทอดมาอย่างยาวนานผสมผสานการใช้อาวุธโบราณเข้ากับท่วงท่าการร่ายรำตามคำนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นราชาสมเด็จพระจักรพรรดินารูโตะแห่งญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพร้อมทรงประกาศเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อย่างเป็นทางการภายในพิธียังมีพระบรมวงศานุวงศ์ของญี่ปุ่นตลอดจนบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกเข้าร่วมทั้งเคิร์สตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC และชิคโจอันบินฮามัดอันทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียครับขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าทีมชาติไทยทรงร่วมขบวนนักกีฬาไทยนะครับนำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับผู้ถือธงชาติไทยได้แก่เฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าชายและทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงครับจากนั้นเป็นคลิปวิดีโอนำเสนอจังหวัดไอจิได้มีการนำปราสาทนางโงย่าแลนด์มาร์คสำคัญมาอยู่บนเวทีโชว์การแสดงก็เริ่มจากบอลลูนปราสาทนางโงย่าพร้อมกับเสียงดนตรีและแสงสีจากนั้นเป็นการแสดงของนากามุระคันคุโระนักแสดงคาบุกิชื่อดังก่อนจะเปลี่ยนไปสู่การระบำเกชาโดยนากามุระชิจิโนสุเกะและนักเต้นญี่ปุ่น30คนแสดงการระบำงดงามไปกับเสียงเพลงของฮิคานะนักร้องที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยี AI จากนั้นนักกีฬา6คนสุดท้ายนะครับนำคบเพลิงวิ่งสู่สนามพาโลมามิซูโฮสเตเดียมก่อนจะทำการจุดกระถางคบเพลิงประกาศเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการคนจุดคบเพลิงก็คือนักกีฬา2พ่อลูกที่ประสบความสำเร็จจากกีฬาชนิดเดียวกันนะครับก็คือชิเงโนบุมุโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาขว้างค้อนเอเชียนเกมส์5สมัยในปี1970 1974 1978 1982 1986และบุตรชายโคจิ ปุโรฟุชิเจ้าของเหรียญทองกีฬาคว้างค้อนเอเชียนเกมส์2สมัยในปี1998และ2002และเหรียญทองกีฬาคว้างค้อนโอลิมปิก2004กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่10กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนางโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีนักกีฬาจาก45ชาติกว่า 10,000 คนร่วมชิงชัยใน43ชนิดกีฬาชิงทั้งสิ้น469เหรียญทองในส่วนของทัพนักกีฬาไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬารวม690คนตั้งเป้าไว้ที่15เหรียญทองครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัทมหาชนจำกัดโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT นะครับในการเชื่อมโยงวงจรถ่ายทอดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เชื่อมสัญญาณจากทีสปอร์ต7มายังสถานี NBT 2 HD ครับและในวันพรุ่งนี้ครับ NBT ก็จะถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในช่วงเช้านะครับเวลา 7:00 นถึง 11:00 นก็จะมี2ชนิดกีฬาให้ได้ชมกันครับเริ่มที่เวลา 7:00 นสปาร์ตากรอทีมชุดชายรอบแรกครับทีมไทยเจอกับเกาหลีใต้และเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบแรกครับไทยเจอกับเกาหลีใต้เช่นเดียวกันครับส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยในวันนี้นะครับเทคบอลไทยก็เข้าชิงครบ3เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้นะครับช่วงเช้าไฮไลท์ก็อยู่ที่กีฬาเทคบอลบรรจุชิงชัยครั้งแรกโดยในรอบรองชนะเลิศนักกีฬาไทยผ่านมาถึงรอบนี้ครบทั้ง3ประเภทเริ่มที่หญิงคู่ยกจุฑาทิพย์กันทธงกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์ซึ่งเป็นคู่เทคบอลสอไทยโชลีลาสมราคาอันดับ1ของโลกและแชมป์โลก3สมัยเอาชนะกัมพูชาขาดลอย2-0เซต12-5 12-4ผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์เจอกับเมียนมาในวันพรุ่งนี้ครับต่อกันที่คู่ผสมนะครับต้นราชนาวีพักพงเดชเจริญกับนิดสุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมอันดับ3ของโลกที่เคยคว้าแชมป์โลกมา2สมัยผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ได้ตามคาดหลังจากชนะคู่แข่งจากเวียดนาม2-0เซต12-8และ12-5นะครับทำให้เทควันไทยเข้าชิงเหรียญทองเป็นอีเวนต์ที่2ครับปิดท้ายที่ชายคู่เจ้าสอสรศักดิ์เทาสรีกับตุ้มจีรติจันเลียงอดีตแชมป์โลกในปี2024ครับเซตที่2เจอกันหนักครับตกเป็นฝ่ายตามหลังแต่ยังพลิกสถานการณ์กลับมาชนะคู่แข่งจากอิรักได้2-0เซต12-3และ12-11ผ่านเข้าชิงชนะเลิศชายคู่นะครับทำให้นักกีฬาเทคบอลของไทยเข้าชิงครบทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับในเวลา 14:00 นเป็นต้นไปครับทางด้านบาสเกตบอลหญิงไทยก็พ่ายจีนทำให้จบรอบแบ่งกลุ่มพ่าย2รวดต้องไปลุ้นเข้ารอบจากการจัดอันดับครับการแข่งขันบาสเกตบอลทีมหญิงรอบแรกในวันนี้นะครับทีมแม่ห่วงสาวไทยซึ่งนัดแรกแพ้อินโดนีเซีย52-61ลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม A เจอกับจีนซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของโลกครับปรากฏว่าสาวไทยต้านไม่ไหวครับพ่ายขาดลอย46-111คะแนนทำให้ไทยเล่นครบตามโปรแกรมของกลุ่ม A แล้วจบอันดับ3ของกลุ่มสถิติแพ้ทั้ง2เกมครับแต่ยังมีลุ้นในการเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด2จาก3กลุ่มเพื่อเข้า

รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปโดยบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มี11ชาติเข้าร่วมกลุ่ม A มี3ทีมกลุ่ม B และ C มี4ทีมครับโดยอันดับ3ของกลุ่ม B และ C ต้องตัดผลการแข่งขันในการเจอทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มเพื่อมาวัดผลงานกับไทยที่จบอันดับ3ของกลุ่ม A ต่อไปครับขณะที่ทีมบาสเกตบอลชายญี่ปุ่นเจ้าภาพก็โค่นจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในรอบ75ปีครับบาสเกตบอลชายรอบรองชนะเลิศที่ IG International Arena เจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของวงการบาสเกตบอลโลกนะครับเกมนี้ญี่ปุ่นทำผลงานได้เหนือกว่าครับควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วก็เอาชนะไป97-77คะแนนญี่ปุ่นในชุดขาวนะครับเรนคานิชิกะเป็นหนึ่งในผู้เล่นโดดเด่นทำแต้มสูงสุดให้กับทีม19คะแนนญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1951หรือครั้งแรกในรอบ75ปีครับขณะที่จีนต้องไปชิงเหรียญทองแดงคู่ชิงชนะเลิศญี่ปุ่นจะพบกับเกาหลีใต้ซึ่งรอบรองชนะเลิศนั้นชนะอิหร่านมา77-51คะแนนบาสเกตบอลชายเอเชียนเกมส์รอบชิงชนะเลิศญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้จะแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับทีมลูกยางสาวไทยชนะไชนีสไทเปก็คว้าแชมป์กลุ่ม4เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับที่โอกาซากิชิโอโซโกพาร์คยิมเนเซียมวอลเลย์บอลหญิงไทยแชมป์เอเชียทีมล่าสุดลงสนามไปแล้ว2นัดชนะรวดนะครับเจอกับทางด้านของไชนีสไทเปที่มี6คะแนนเท่ากันในเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนของไทยส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งสสิภพรจันทวิสุทธิ์พิมพ์พิชยากกรำชจรโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลาครับเซตแรกสูสีครับแต่ว่าสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนกว่าชนะไป25-22แต่ในเซต2ทีมสาวไทยยังเล่นได้ดีสสิภพรตบทำแต้มต่อเนื่องครับเอาชนะอีก25-22และเซต3ครับทัดดาวประสานงานกับพิมพ์พิชยาช่วยทีมสาวไทยชนะ25-20ทีมลูกยางสาวไทยชนะไชนีสไทเป3-0เซตชาชูออนและพิมพ์พิชยาทำไปคนละ14คะแนนครับชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับโดยทีมไทยนั้นจะไปเจอกับอินโดนีเซียรอบ8ทีมสุดท้ายครับในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาครับส่วนคู่หนึ่งที่แข่งในวันเดียวกัน11นาฬิกาเวียดนามเจอกับจีน14นาฬิกานะครับคาซัคสถานพบกับเกาหลีใต้และ17นาฬิกา20นาทีไชนีสไทเปพบกับญี่ปุ่นครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชมข่าวกีฬากันต่อครับยังอยู่ที่เรื่องราวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลชายไทยก็พร้อมดวลกับฮ่องกงเพื่อลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมอีกครั้งก็ลงแข่งขันนัดที่2ของรอบแรกที่จะเจอกับฮ่องกงครับเกมแรกนั้นไทยชนะคีร์กีสถานมา3-2ส่วนฮ่องกงแพ้ญี่ปุ่นมา0-2ครับโดยการซ้อมในวันนี้ก็เน้นไปที่การลงแท็กติกและรายละเอียดต่างๆที่จะใช้เผชิญหน้ากับฮ่องกงซึ่งทีมไทยก็บอกว่าทีมไทยฮ่องกงเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับได้ศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนมาเป็นอย่างดีก็หวังว่าจะคว้า3 คะแนนเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้นะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงแข่งขันรอบแรกกลุ่ม A นัดที่2เจอกับฮ่องกงที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา14:00 นตามเวลาประเทศไทยหากชนะได้อีกก็จะการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์อย่างแน่นอนนะครับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเข้าขอพรโค้ชเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นครับในวันนี้นะครับที่ยิมโทบีสินเทควันโดตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีน้องขนมจีบนัทกมลวัฒนานักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยและนักกีฬาสังกัดยิมทวีสินเทควันโดจังหวัดปทุมธานีเดินทางเข้าขอพรและรับโอวาทจากนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดยิมทวีสินและประธานชมรมเทควันโดจังหวัดปทุมธานีก่อนออกเดินทางไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยกำลังใจนักกีฬาเด็กๆและเยาวชนในยิมเข้ามาทักทายพูดคุยและร่วมบันทึกภาพกับขนมจีเพื่อส่งกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันนะครับสร้างรอยยิ้มและความประทับใจกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนสำหรับทางด้านของนัทกมลเตรียมลงแข่งขันประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักไม่เกิน57 กิโลกรัมนายทวีสินคำนวณผู้ฝึกสอนเทควันโดเปิดเผยว่าสิ่งสำคัญก่อนเข้าสู่การแข่งขันคือการสร้างความมั่นใจและควบคุมสมาธิเนื่องจากเวทีเอเชียนเกมส์มีนักกีฬาฝีมือดีจากหลายประเทศเข้าร่วมจึงต้องไม่เกรงคู่ต่อสู้และเล่นตามแผนที่เตรียมไว้สำหรับเกมการแข่งขันจะเน้นให้นักกีฬาดูจังหวะและรูปแบบการเล่นของคู่ต่อสู้พยายามคุมจังหวะเกมไม่เร่งรีบเปิดเกมจนเกินไปและหาจังหวะเข้าทำเมื่อมีโอกาสโดยเฉพาะจังหวะทำคะแนนต้องตัดสินใจให้รวดเร็วและแม่นยำขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังการสวนกลับและไม่เปิดช่องให้คู่แข่งทำคะแนนง่ายพร้อมฝากถึงขนมจีบให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเมื่อเข้าสู่สนามต้องมีสมาธิเล่นให้เป็นธรรมชาติและนำสิ่งที่ฝึกซ้อมมาใช้เต็มศักยภาพที่สำคัญต้องสู้ทุกจังหวะและไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลานะครับขณะที่ทัพนักกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมนะครับ MMA ของไทยก็หวังจะรึกชื่อคว้าเหรียญรางวัลประวัติศาสตร์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไปติดตามได้จากรายงานครับ

0: กีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA เป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาน้องใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถือว่าเป็นก้าวสำคัญและเห็นถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในเวทีระดับเอเชียของศิลปะการต่อสู้ที่นักกีฬาสามารถนำทุกศาสตร์มาใช้บนสังเวียนได้ทั้งแบบยืนไม่ว่าจะเป็นมวยสากลมวยไทยเทควันโดคาราเต้และในส่วนของนอนสู้อาทิมวยปล้ำบราซิเลียนยูยิสุและยูโดสำหรับการแข่งขันคราวนี้กำหนดชิงชัยครั้งแรก6เหรียญทองด้วยกันใน2ประเภทนะคะได้แก่ traditional กับ modern โดยทีมชาติไทยได้ตั๋วเข้าร่วมล่าแชมป์สมัยแรก2คนในอีเวนต์ modernได้แก่น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงกับน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายความพร้อมทัพไทยเก็บตัวต่อเนื่องนับตั้งแต่จบภารกิจซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะมีแมตช์นานาชาติให้ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุมทัพของโค้ชเคียวณัฐธรธรรมปิยานนท์และมีท่านนายกสมาคมสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านความพร้อมของ2นักสู้แดนสยามเริ่มกันที่น้องแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนก่อนเลยค่ะแม้ว่าจะเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกในชีวิตแต่ประสบการณ์และผลงานในเวทีโลกมีมากมายโชคโชนนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่ผงาดคว้าแชมป์โลกที่บราซิลปีที่แล้วได้แชมป์โวเกมส์แชมป์ซีเกมครั้งที่33ในบ้านเกิดและล่าสุดได้แชมป์เอเชียที่จีนเมื่อต้นปีซึ่งแมตช์นั้นในรอบชิงโดนนักกีฬาจีนร้องเรียนหาว่าเธอเป็นผู้ชายและไม่ยอมลงแข่งขันด้วยค่ะแต่สุดท้ายเธอก็ได้ตรวจเพศสภาพแล้วและมีเอกสารยืนยันเป็นผู้หญิงแท้ 100% ดังนั้นเชื่อว่าไอจีนาโกย่าเกมส์จะไม่มีคำครหานี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้น้องแอมยังมั่นใจนะคะจากฟอร์มคู่แข่งที่เจอกันมาบ่อยมีลุ้นขึ้นโพเดียมหยิบเหรียญรางวัลกลับบ้านค่ะ
1: ตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วก็ประมาณ 80-90% ได้แล้วค่ะทั้งสภาพร่างกายสภาพจิตใจส่วนอีก 10% ก็ไปดูกันวันแข่งค่ะจะบอกว่าไม่กดดันก็โกหกกดดันค่ะจริงๆกดดันแต่ก็สบายสบายรู้สึกว่าไม่ได้เครียดมากใช่ค่ะไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันถึงขั้นที่เขาเรียกอะไรคะที่สภาวะจิตใจแบบเขาเรียกอะไรเหมือนอยู่ในช่วงที่แบบจะต้องเอาจะต้องได้อะไรเงี้ยมันเป็นความสบายสบายมากกว่าค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจเชียร์กีฬามิกมาร์ชอาร์ตด้วยนะคะก็คือฝากเป็นกำลังใจเชียร์แอมแล้วก็เชียร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะแอมเชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนแล้วก็กำลังใจพวกคุณสำคัญ
0: ขณะที่อีกคนน้องติ๊กศักดิ์สิทธิ์จันหอมอดีตนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองแดงซีเกมเมื่อปี2018ก่อนผันตัวเองมาลุยกีฬา MMA แบบเต็มตัวค่ะมั่นใจด้วยความฟิตและการซุ่มซ้อมมานานนับปีพร้อมกับได้มีโอกาสลุยแมตช์เอเชียประลองฝีมือเมื่อเดือนพฤษภาคมและจบอันดับที่5นะคะจากนั้นได้กลับมาที่ไทยปรับปรุงเพิ่มเติมแท็กติกเทคนิคต่างๆจนตอนนี้น้องติ๊กมั่นใจมากค่ะและพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันแล้ว
2: ก็พอสมควรครับเพราะว่าทีมงานโค้ชแล้วก็ทางสมาคมได้ให้ดูวิดีโอแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างดีเลยครับทำให้ดีที่สุดครับทำให้ดีที่สุดเพราะว่าแทบจะเป็นผู้ชายคนแรกแล้วนะของ MMA ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรทำให้หน้าที่ให้ดีที่สุด
0: สำหรับความคาดหวังแม้ว่าสมาคมกีฬามิกมาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่อยากจะกดดันนักกีฬานะคะว่าจะต้องคว้าแชมป์กลับบ้านให้ได้แต่เชื่อมั่นด้วยศักยภาพผลงานของลูกทีตามเชียร์2ความหวังไทยเรากันได้นะคะวันที่20กันยายนนี้ต่อด้วยรอบรองชนะเลิศวันที่21กันยายนและชิงเหรียญทองครบทั้ง6รุ่นที่จัดแข่งขันวันที่22กันยายนค่ะจะแข่งขันกันที่นาโกย่าซิตี้อินาเอ็กสปอร์ตเซ็นเตอร์เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพโซภิตทุยเวียงรายงาน
3: ต่อกันที่ทีมเทนนิสชายของไทยล่าสุดก็ไล่ตามตีเสมอคาซัคสถาน2-2คู่ในศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกครับเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างคาซัคสถานเจอกับไทยนะครับที่ National Tennis Center Billai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันแรกแข่งขันเดี่ยวสลับมือ2คู่ครับ คู่แรกเดี่ยวมือ2ของไทยแม็กซิมัสพราพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเจอกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเดี่ยวมือ1ของคาซัคสถานครับแม็กซิมัสเล่นได้อย่างสนุกสูสีเสมอกัน1ต่อ1ต้องเล่นเกมตัดสินแต่ว่าแม็กซิมัสสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าแพ้มือท็อปโลกท็อป100ของโลกไป1ต่อ2เซตครับ4 6 6 1 5 7ทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ1คู่ทางด้านเดี่ยวสลับมือคู่2กาสดิษฐ์สำเร็จเดี่ยวมือ1ของไทยเจอกับติโมเฟสกาตอฟจากคาซัคสถานครับ2เซตแรกกาสดิษฐ์สู้อย่างเต็มที่เซตแรกแพ้ไป4 6แล้วก็มาชนะแต่ว่าในเซต2เล่นได้ดีขึ้นครับแต่ว่ามาแพ้6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7กาสดิษฐ์แพ้0ต่อ2เซตทำให้ไทยตามหลังคาซัคสถาน0ต่อ2คู่ล่าสุดการแข่งขันในวันนี้ครับเริ่มจากประเภทคู่นะครับคู่ของไทยสามารถเอาชนะได้ไล่มา1ต่อ2แล้วก็เดี๋ยวชนมือครับเดี๋ยวมือ1ของไทยกาสดิษฐ์สามารถเก็บแต้มให้ไทยได้ทำให้ตอนนี้ตีเสมอ2ต่อ2คู่ต้องตัดสินในแมตช์สุดท้ายซึ่งเป็นเดี่ยวมือ2ครับติโมเฟย์สกาตอฟเจอกับแม็กซิมัสพราพลโจนส์กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้นะครับช่วงนี้ไปอัปเดตผลการแข่งขันเทนนิสไทยในประเทศไทยรายการใหญ่ซึ่งเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่86ครับการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86นะครับชิงรางวัลรวม1ล้านบาทที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีดวลกันวันที่2ในรอบแรกชายเดี่ยวธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยมือวันอันดับ3ของรายการครับประเดิมคว้าชัยชนะไม่เสียเกมครับเอาชนะปีจิรวนิชเจริญ6ต่อ0และ6ต่อ0ครับธนกรผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับอัธดิษฐ์ศิลาอาจต่อไปครับส่วนในคู่ครับชายเดี่ยวเช่นเดียวกันทรงฤทธิ์เดวิดจันบุปผามือ63ของไทยชนะวรดิษฐ์ปฐมโรจน์ที่มาจากรอบคัดเลือก2ต่อ0เซต6ต่อ4 6ต่อ1ทรงฤทธิ์ผ่านเข้ารอบ2นะครับ

ปเจอกับคมทัศน์กิตตะโชคมาอันดับ7ของรายการ V21 ประเทศไทยต่อไปครับต่อกันที่ฟุตบอลเยอรมนีนะครับไมเคิลโอลิเซ่ระเบิดฟอร์มทำแฮตทริกนำทีมบาเยอร์มินิกคว้าชัยชนะได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลบูเดสกาเยอรมนีเกมวันศุกร์ครับบาเยอร์มินิกแชมป์เก่าเปิดบ้านอารีอาสอรีนาถล่มอุนิออนเบอร์ลินขาดลอย7-0โดยในครึ่งแรกนำ3-0นะครับจากจามานบูซาลานาที18จุดโทษของแฮร์รี่เคนนาที39และไมเคิลโอลิเซ่นะครับนาที43ประตูของแฮร์รี่เคนนี่เป็นประตูที่100จาก98นัดเป็นสถิติยิงหลักร้อยเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครึ่งหลังบาเยิร์นบวกเพิ่มอีก3ประตูจากแฮร์รี่เคนนาที54อิสมาอิลไซบารีนาที70และโอลิเซ่ทำแฮตทริกยิงเพิ่มอีก2ประตูนาที73และ76บาเยิร์นชนะไป 7-0 มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดเป็นทีมนำของตารางต่อไปครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดชนะเชลซี 3-0การโชว์สราอิตาลีนะครับมอนซาชนะซาซูโร่2-1ลาลิก้าของสเปนเอสปันยอลแพ้เอเชีย1-3ลาลิเกิร์ฟรังเศสโมโนโกชนะลองส์2-1พาทริกอิเวราเปิดตัวเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเซเนกัลครับพาทริกอิเวราตำนานกัปตันทีมอาร์เซนอลที่กลับมารับงานโค้ชอีกครั้งกับทีมชาติเซเนกัลแทนที่ของปาป้าเทลที่พ้นตำแหน่งหลังจากตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกผลงานที่ผ่านมาของวิราคือการคุมทีมนิวยอร์กซิตี้นีสคริสตัลพาเลซสตาร์สบุกและเจนัวแม้ไม่ประสบความสำเร็จมากนักแต่ก็ทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งอดีตมิดฟิลด์วัย50ปีเกิดในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกแต่ต่อมาได้เป็นตัวแทนทีมชาติฝรั่งเศสในฐานะผู้เล่นคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1998และแชมป์ยูโร2000กับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดเผยว่าตัวเองเกิดที่นี่เพราะแม่ก็เกิดที่นี่ครับและนี่คือการกลับบ้านอย่างแท้จริงตั้งแต่การพบครั้งแรกกับประธานสหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลก็รับความท้าทายนี้ทันทีเพราะที่นี่มีนักเตะดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมมากมายครับสำหรับการคุมทีมชาติเซเนกัลนัดแรกของวิล่าก็คือช่วงฟีฟ่าเดย์ในศึกฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์รอบคัดเลือกซึ่งเดิมทีเป็นเกมในบ้านกับโมซัมบิกแต่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากดาก้าเตรียมการสำหรับการแข่งโอลิมปิกเยาวชน2026โดยเกมแรกจะเป็นเกมเยือนเอธิโอเปียวันที่29กันยายนซึ่งเวราได้ประกาศรายชื่อ29นักเตะชุดแรกออกมาแล้วไม่มีชื่อของซาเลโอมาเล่สตาร์คนสำคัญของทีมด้วยครับปิดท้ายข่าวกีฬาที่ Sport of the Day ชมการทำประตูของอุซเบกิสถานและเวียดนามที่สามารถคว้าชัยชนะในฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์ครับ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำ NBT วันนี้ก็ด้วยภาพบรรยากาศของฟาร์มหอยแมลงภู่ค่ะที่เมืองเปเนสแตงประเทศฝรั่งเศสช่วงนี้เผชิญกับสถานการณ์ภัยแล้งนะคะทำให้หอยแมลงภู่เติบโตช้าค่ะขนาดไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขายค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

เนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติ

ครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8สวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและส่งเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสักการะล้านนาการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิดะนาโอมาสะราชเลขานุการในพระองค์มกุฎราชพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนชุดไทยในบัญชีตัวแทนมรดกวัฒนธรรมแบบสะท้อนถึงเกียรติยศและสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพในระดับสากลทั้งยังเกิดความร่วมยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งาน
1: นี้สิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระสุพลนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจิวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8นาฬิกาวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกามาคัตสึอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพพาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องวัดห้วยสายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นาฬิกานางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเ
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเรารักสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนาไทยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 น.ณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิวฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอํานานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอที IT. มาเรียนรู้ทันไอที IT กันครับง่ายๆที่บ้านท่านพบกันนะครับในทีวีดิจิทัลช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์ MBT ภาคกลาง MBT กาญจนบุรีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ออจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องอะไรไม่ได้เลยกระแสตอนนี้ก็คือ AI ครับAI Passport นะครับไทย AI Passport มันคืออะไรที่มาที่มาและเริ่มใช้แล้วตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2569นะครับแล้วจะใช้ได้1ปีนะครับอย่างไรล่ะสมัครยังไงล่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังยาวๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าดีไม่ดีอย่างไรเราต้องลองนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันไอทีตอน97แล้วครับ AI Passport นะครับ #AI Pass นะตัวย่อนะครับThA-AI นี่คือตัวที่เขาฮิตกันนะครับ Thai AI แต่จริงต้องมีขีดกลางด้วยนะครับคือ THAI นะครับแล้วก็ที่จริงทับศัพท์กันเป็นไทยความคิดนะครับผมบางครั้งไปดูแล้วนะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่มาคำเรียกมันคืออะไรและแฮชแท็กสุดท้ายก็คือเรียนรู้ AI กันครับหลักการที่ต้องเข้าใจนะครับไทย THAI Passport เนี่ยอ่านเต็มๆว่า THAI Passport นะเห็นไหมฮะคือชื่อโครงการเต็มโดยชื่อภาษาไทยคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวงดีนะครับส่วน AI Pass คือชื่อแพลตฟอร์มภายใต้โครงการThAI Passport ที่รวมโมเดล AI จากผู้ให้บริการหลายรายไว้ในที่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันจึงให้เข้าใจว่า THAI Passport คือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยและเมื่อพูดถึงหน้าที่ใช้แอป ChatGPT Gemini Cos ให้เรียกว่าแพลตฟอร์ม AI Passนะครับ AI Pass ตัวเต็มคือ AI Passport นะเหมือนที่เข้ารวมการพาสปอร์ตคือต่างประเทศไปเที่ยวไปต่างประเทศใช่ไหมครับเห็นมากเป็นตัวตนเรารวมแอปดีๆมาไว้ในตัวเดียวใน AI Pass นะฮะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วต้องใช้ให้ดีภาพออกมามีดราม่าเรื่องข้อความไม่ตรงผมก็ลองแล้วไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นเราใช้คอมมานด์ใช้คำสั่งที่ดีมันได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างที่บอกเป้าหมายหลักก็คือเหมือนย้อนแหละคือโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยก็คือต้องการให้คนไทยรู้ทัน AI ใช้เป็นเหมือนเราใช้เน็ตเป็น AI มาช่วยทำงานเร็วขึ้นโฆษณาเอ่ยอะไรเอ่ยใช้ AI แล้วถ้าเรารู้ทันเรื่องโดนหลอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เรื่องเฟคนิวเรื่องจะน้อยลงเพราะเรารู้อ๋อมันทำได้ในเสียงมันพร้อมได้นะอะไรก็ทำได้หมดเราจะรู้ทันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มานะและผมเลยมาเจาะและเอามาเล่าให้ฟังทีละตัวนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังกันครับเริ่มต้นครับ1มาดูกันครับให้เข้าใจครับเมื่อการสมัครครับหลักการแน่นอนในการสมัครนะครับเราใช้2ตัวคือทางรัฐแล้วก็ไทยดีครับตัวไหนก็ได้นะมาเชื่อมโยงกันอยู่แล้วและที่สำคัญต้องใช้เมลซึ่งเมลนั้นจะเป็นเมลใหม่ก็ได้หรือเมลของตัวไหนก็ได้ที่เป็นเราใช้นะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้เมลชื่อเราใช้เมลตัวไหนก็ได้นะเพราะอันนี้อาจจะใช้ปีเดียวเราก็สามารถสมัครเมลใหม่ได้เลยเป็น Gmail เป็น Hotmail เมลหลักๆ3เมล Yahoo เมลของ iPhone ได้หมดนะครับสำคัญต้องจำพาสเวิร์ดได้ด้วยนะไม่งั้นเข้าไม่ได้นะเขาไม่ต้องการพาสเวิร์ดเรานะเขาต้องการแค่ให้เราเชื่อมโยงเฉยๆซึ่งไม่มีอะไรนะครับเราสมัครปกติเว็บอื่นที่เราสมัครก็สมัครแบบนี้มันก็ต้องยอมรับเพื่อให้เอามาใช้เหมือนเราสมัคร ChatGPT จริงๆอะครับเราต้องใช้เมลเข้าไปก่อนนะแล้วต้องยอมรับและให้ค่าเขาคือให้เขาเก็บสิทธิ์เก็บข้อมูลเราถึงจะเข้าไปต่อได้หลักการ AI Passport มันคือตัวเดียวกันนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเข้าผ่านทางรัฐเมื่อสมัครแล้วใช้เมลที่สมัครล็อกอินผ่านเว็บไซต์ได้เลยผ่านเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome Safari อะไรก็ได้นะครับในคอมและมือถือได้เลยข้อดีคืออย่างที่บอกครับว่ามือคอมเก่าๆมือถือเก่าๆที่เข้าเบราว์เซอร์ได้เล่นได้หมดนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้อย่างนี้เราใช้แอปต้องลงไป10ตัวถึงจะใช้ได้หมดนะแต่เนี้ยบางตัวดีมากเลยถ้าเราไม่เสียตังค์ใช้ไม่ได้แต่เนี้ยเขาเอามาให้เราใช้เลยอยากให้ลองเล่นดูและถ้าเล่นแล้วจะเข้าใจว่าเออมันก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ศึกษานะอะไรจะเพี้ยนเยอะเหมือนกันเราจึงต้องนั่นแหละครับมันผมอะ
ยังไม่เก่งมากยังมีอะไรเพี้ยนเลยแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆและเดี๋ยวถ้าผมเก่งขึ้นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแต่อยากทุกคนครับผมลงทะเบียนลองใช้ดูและคุณจะได้โอ้โหเป็นงี้ดิเผื่อเอาไปสอนหลานสอนลูกเลยลูกสอนก็ได้ใช่ไหมครับโอเคตามนั้นครับผมและ2ครับเมื่อเลือกเราแล้วอีแล้วและเราต้องเลือก AI ที่ต้องการใช้นะครับพิมพ์คำสั่งที่ต้องการแล้วจะออกมาเลยครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับย้ำนะครับผมข้อมูลข้อ3ครับเครดิตอ่ะคือ10,000ต่อวันนะครับรูปใช้เครดิตเยอะนะครับก็ประมาณสักแล้วแต่ตัว AI แหละแต่ถ้าตามง่ายๆก็คือสักประมาณ10-20รูปหลายอันก็คดหมด10,000ต่อวันแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวิดีโออ่ะให้10คลิปต่อเดือนเพลง10เพลงต่อเดือนค้นหาเชิงลึก10หัวข้อต่อเดือนนะครับอันนี้คนละต่อวันนะคือการเรียนรู้ AI เพื่อให้คะแนนเพิ่มและทำให้เราสิทธิ์ยังเหมือนเดิมและทำให้เรารู้อ๋อ AI ผมอ่ะได้ดูหลายคลิปแล้วโอ้ได้ความรู้เยอะนะแล้วก็มีคนดังๆอ่ะแหละอย่างซีอย่างที่เป็นคนเรื่องทำเรื่อง IT มาหลายคนซึ่งเป็นคนเก่งมาอธิบายมันก็เลยเข้าใจง่ายดีนะลองดูได้ที่อื่นไม่มีแต่นี่ใน AI Passport มีคนเก่งๆมาสอนแล้วก็มีคะแนนให้เราด้วยนะครับใช่ไว้ในที่เดียวให้คุณใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลาและช่วยงานสำเร็จไวขึ้นไปและค้นหาข้อมูลคอร์สเขียนเก่งภาษาสวยเหมาะกับการเขียนและงานสร้างสรรค์นะครับ GPT Chat GPT นะคิดวิเคราะห์วางแผนเหมาะกับงานวิเคราะห์และงานแก้ปัญหาและอีกมากมายเลือกให้เหมาะสมกับคุณนะครับเคล็ดลับที่เขาบอกไว้เลือก AI ให้เหมาะกับงานจะช่วยให้คำตอบที่ดีที่สุดและประหยัดเครดิตมากขึ้นถ้าใช้เยอะ10,000เครดิตก็หมดนะครับอ่ะไปดูกันครับผมย้ำครับการเรียนใน AI Passport นะครับเรียน AI แบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงทีละขั้นนะครับอันนี้ขออธิบายให้เข้าใจนะเข้าสู่เมนูเดี๋ยวผมเปิดดูในตัวของผมให้ดูเลยนะครับจะได้เข้าใจแต่นี้ให้ดูภาพก่อนนะครับเข้าเมนูครับแล้วก็แน่นอนถ้าเราจะเข้าไปมีเรื่องที่การเรียนรู้แล้วก็เลือกบทเรียนตามระดับครับมีพื้นฐานปานกลางขั้นสูงเฉพาะทางเรียนเฉพาะเนื้อหาปั๊บฝึกใช้ AI ระหว่างเรียนไปด้วยเขาก็จะสอนให้เราทำนะครับโอเคไหมฮะแล้วก็ทำการเลือกภารกิจแบบฝึกหัดนะครับต่อไปสะสมคะแนนคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระดับเลเวลด้วยเรียนรู้จำง่ายหัวใจสำคัญก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้การเรียนรู้นะการใช้ AI Passport นะครับย้ำสำคัญถ้าเราจะใช้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเลือก AI ที่เราต้องการแล้วให้พิมพ์คำสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำสั่งช่วยเขียนข่าวประชาพันธ์เรื่องโครงการปลูกต้นไม้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับแล้วทำทีละขั้นตอนให้ดูกันเลยนะครับทั่วไปและก็สำคัญครับคำสั่งชัดเจนคำตอบที่ตรงใจส่วนคำสั่งที่ดีพร้อมที่ดีนะครับก็คือบอกบทบาทนะครับคุณเป็นนักประชาพันธ์ระบุงานเขียนข่าวประชาพันธ์กำหนดรูปแบบความยาว1 นาทีภาษาง่ายระบุกลุ่มเป้าหมายสำหรับประชาชนทั่วไปกำหนดรายละเอียดทั่วไปหรือประเด็นสำคัญนะครับโอเคไหมฮะ5ถ้าเกิดแนบไฟล์จะใส่รูปไหมก็ได้หรืออัปโหลดไฟล์รูปภาพอะไรก็ใส่เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าใส่เยอะกินเครดิตเยอะนะครับ6ก็จะได้ครับคำตอบจาก AI มาครับผม7ก็คือติดตามการใช้งานเครดิตนะครับเครดิตคุณมี10,000เครดิตนะครับก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าคุณใช้เยอะนะครับวิดีโอก็90คลิปต่อเดือนเพลง10เพลงต่อเดือนค้นคว้าเชิงลึก10ครั้งต่อเดือนนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้แอปอะไรบ้างนะครับขออนุญาตเปิดให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวเปิดให้ดูในแอปจริงๆนะครับ ChatGPT Cort Gemini Perplexity DeepSeek Meta AI Mista AI Min

มอเตอร์ช็อต AI อาลีบาบาคลาวด์มีทั้งอเมริกามีทั้งจีนหลายค่ายมารวมกันมีไทยด้วยนะครับใบพัดอันนี้ก็ใบแดนแน่ๆอยู่แล้วนะครับปัตมาไทยอันนี้ปัตมาเนี่ยน่าจะเป็นของคนไทยเนอะลองดูนะครับ XAI โมเดลจาก AI เน้นความรวดเร็ว ZAI 14ตัวครับและยังมีโมเดลอื่นอีกมากมายอัปเดตโมเดลใหม่ๆให้คุณใช้งานนะครับลองดูกันว่าเดือนนี้เป็นอย่างนี้เดือนหน้ามีอะไรไหมต้องรอลุ้นถ้าคุณใช้เยอะโอกาสเพิ่มไหมก็น่าจะมีนะแล้วถ้าเรามีเสียงรีเควสต์เสียงบอกเสียงเล่าเสียงเตือนผมก็เชื่อว่ารัฐบาลดีก็จะฟังแล้วก็ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นจริงไหมครับเมื่อเข้ามาแล้วเราจะเป็นผู้สร้างสรรค์ครับและคงสถานะได้นี่237วันทุก100คะแนนจะได้ผู้สาธารณะสร้างสรรค์30วันนะครับคะแนนผมตอนนี้พันกว่านะเรียนไปเยอะได้ความรู้เยอะเลยนะครับนี่อย่างที่บอกครับเครดิตต่อวันอันนี้เมื่อวานหมดแล้วแล้วจะรีเซ็ตทุกตี2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสร้างวิดีโอผมสร้างไปเยอะเลยสร้างเพลงก็สร้างไปเพลงเดียวค้นคว้าเชิงลึกนี่ยังไม่เคยดูนะครับโอเคครับผมอย่างที่ผมบอกนะอันนี้คือการเรียนนะครับนี่การเรียนเข้าไปกดเรียนง่ายๆเลยได้ความรู้ดีนะครับลองไปเรียนดูกันครับเนี่ยครับผมได้รางวัลขออภัยก็ได้มาแล้วนะครับเกียงไกรเจียพ่วงครับพื้นฐาน AI เปิดโลก AI สู่โอกาสใหม่ชีวิตและงานนะครับเมื่อวานนะครับทดลองจนเสร็จแล้วก็โหลดมาได้เลยนะครับเผื่อใครโดนให้ต้องเรียนนะแต่ผมเรียนอยู่แล้วเพราะผมอยากรู้อยากศึกษาและเพื่อเอามาคุยให้ฟังนั่นเองนะครับเซิร์ช Google Thai AI Passport ครับยินดีต้อนรับสู่ Thai AI Pass ครับผมปึ้งเห็นไหมฮะถ้าเกิดยังไม่ลงทะเบียนไปลงทะเบียนผ่านทางรัฐหรือ Thai ID ก่อนนะแต่ถ้าลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบเลยครับผมพอเราปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปแล้วที่จริงถ้าเกิดมีเมลหลายเมลมันจะเลือกนะแต่เนี่ยผมเข้าไปแล้วคือเข้าที่เมลของออกเรียงก็เข้าไปเรียบร้อยก็คือหน้าตานี้เลยครับจะเปรียบเทียบโมเดลจะสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอได้หมดนะครับโอเคไหมฮะในคอมก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคไหมครับหลักการให้เข้าใจนะตอนแรกผมงงเราเลือกอะไรให้เลือกตรงนี้นะครับ AI ตรงนี้คือทั้งหมดครับที่ผมบอก14ตัวGemini นะครับ Gemini มีหลาย3ตัว Cort มี2อัน GPT มี2อันแต่จริงมีคละอีกนะ DeepSeek 1อัน Grok Qwen นะครับ GLM Kim นี่ฮะมากกว่าที่เขียนไว้เยอะนะ Sona นะครับเห็นมั้ยมันมากกว่าที่เขียนนะ Sona ลิสต์3อันนี่ Luma 4นะ Luma นะ MinMax MinStar นะครับ Pathamaซีดรีมนะครับซีดรีมแล้วก็มีตัวที่เจ๋งๆอยู่ข้างล่างลองดูนะเห็ดนาโดบานาน่าเกี่ยวกับภาพVO VEO 3.1 ฟาสต์ไลล่าคลิปนะครับทำเสียงเดี๋ยวทำให้ดูไลล่า3โปรนาโดบานาโปรเลยแล้วก็ GPT Image อันนี้ดีแต่กินโทเค็นเยอะคือกินเครดิตเยอะนะได้ถ้า8-9รูปก็จะหมดแล้วนะครับต้องระวังนะโอเคย้ำครับผมจะทำอะไรอันนี้ที่คนฮิตกันที่สุดก็คือต้องเลือกรูปอยู่แล้วนะ GPT นะครับ ChatGPT แล้วผมก็เลือกเลยผมอยากสร้างรูปภาพนะครับลองพิมพ์ได้เลยนะครับคนไทยรูปขนมปังนี่ผมชอบแนวของผมคือขนมปังกล้วยรูปขนมปังกล้วยส่งไปเลยนะครับแต่ย้ำนะอันนี้คือการสร้างแบบที่เป็นรูปเลยนะเห็นไหม GPT มันทำได้เดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงสวยไหมแต่เราเปรียบเทียบได้แต่เปรียบเทียบมันก็กินเครดิตนะต้องเรียนรู้แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะรู้เราจะไม่พลาดเหมือนเดิมไงเราจะใช้ได้ดีขึ้นนะครับแต่อยากให้สร้างให้สวยไหมพร้อมอะไรไหมลองให้มันเขียนให้หลักการคือให้ตัว Gemini เขียนพร้อมมาก่อนแล้วค่อยมาสร้างรูปที่ GPT Chat GPT มันจะดีกว่าไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าที่ผมทำมาตัวอย่างที่ผมใช้เมื่อเครดิตเมื่อหมื่นที่แล้วเป็นไรบ้างนะอันนี้คือทำง่ายๆนะครับหลักคิดกำหนดตัวเราได้ไหมกำหนดสถานภาพว่าเราเป็นนักข่าวประจำพันเหมือนผมนักข่าวใช่ไหมก็พิมพ์ได้แต่ถ้าไม่ใช้มันก็พอได้นะแต่ที่ผมอยากให้ลองอ่ะอยากให้ลองเล่นลองสั่งดูแต่อย่างที่ผมพูดนะตอนทำเนี่ยเราย่อได้นะไม่จำเป็นต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับเห็นไหมโอ้ได้มาแล้วก็โอเคสวยเลยนะครับลองดูนะครับใส่ข้อความในรูปผมไปดูนะหลักการไปดูเครดิตที่เสียไปเท่าไหร่นะครับลองดูกันครับนี่ปึ๊บปึ๊บหายไป500นะครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะหายไป500เองนะครับโอเคคลิกที่มันค้นหาแล้วก็อยู่อันสุดท้ายครับเห็นไหมรูปขนมปังกล้วยมีอยู่แล้วใส่ข้อความทำโฆษณาถ้าเป็น

ติกดพูดได้นะครับอันนี้ผมไม่มีฟังก์ชันนะบวกมีไหมไม่มีนะครับอันนี้พูดไม่ได้นะทำสั่งการโฆษณาแบบมืออาชีพลองดูครับสั่งมันไปครับแต่มันใช้เครดิตนะเราดูนะโอเคไหมครับกลายว่าคณะมีผู้ช่วยงานจำนวนมากกรุณารอและลองใหม่อีกครั้งนะครับประมาณนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะพอเราใช้มากๆหรือเราใช้รัวๆอาจจะมีปัญหานะครับแต่ก็เราสั่งไปทำโฆษณามืออาชีพคัดลอกใส่ไปต่อประมาณนี้นะอย่างที่บอกนะผมอ่ะพอเข้าใจแหละว่ามีคนใช้เยอะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมเห็นว่าตัว AI ล่มหลายทุกตัวเลยนะที่ผมเห็นมีข่าวแล้วผมก็นั่งดูAI error เห็นไหม data center อ่ะคือที่วางของพวกนี้แหละครับมันใช้ทรัพยากรมหาศาลถ้าเราเรียนรู้แล้วเข้าใจมันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเราก็จะเสียมันไปฟรีๆนะต้องเข้าใจกันนะครับอันนี้ผมก็ข้ามไปเลยในส่วนนี้นะครับผมย้ำนะผมทำมาแล้วผมจึงอยากให้ดูเมื่อวานที่ผมทำไว้ครับผมหนึ่งผมหัวข้อมีหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกครับเริ่มต้นผมลองเลยโดยใช้นาโนบานาน่าเพราะว่าอันนี้น่าจะตรงและแน่นอนเป็นของเจมินายสร้างลูกคนไทยถือป้ายขนมปังเกลียงอร่อยจริงๆครับปึ้งไม่ได้กลายเป็นภาษาคนไทยใช้ได้ภาษาไม่ได้พอภาษาไม่ได้ผมก็เลยเข้าไปของปฐมาโดยไปหาพร้อมโดยใช้ตัวไหนก็ได้นะทุก AI ใช้ได้หมดแหละสร้างมันก็เลยบอกว่าสร้างรูปคนไทยถือป้ายขนมปังเกียร์มันบอกว่าสร้างไม่ได้มันเลยแนะนำให้ผมว่าให้ใช้โปรแกรมตัวอื่นและใช้พร้อมว่าคนไทยยืนถือป้ายภาษาไทยอักษรเขียนว่าขนมปังเกลียงอร่อยจริงครับบนพื้นหลังสีฟ้าสดใสแสดงถึงความภูมิใจในอาหารไทยปั๊บผมก็เลยเอามาเลยและเปลี่ยนมาใช้นาโนมาน่าโปรในการสร้างภาพมันก็เลยออกมาเป็นคนไทยซีโอเป็นอย่างนี้เลยภาษาได้ขนมปังเกลี้ยงอร่อยจริงๆครับเห็นไหมโอ้มะมันก็ได้นะและผมก็ต่อด้วยงั้นเอารูปผมเข้าไปดูผมได้ด้านดื้อเลยไม่ได้แปลงไม่ได้เลยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้หน้าตาก็ไม่หล่อเท่าไหร่นะแต่ว่าอ่ะก็ถูกไปละถูกครับก็กลายเป็นขนมปังเกลี้ยงอร่อยจริงครับใช้ตัวอักษรสวยน่ากินทีอ่ะเปลี่ยนตัวอักษรก็ยังไม่สวยไม่โดนใจเท่าไหร่ขอถือขนมปังด้วยอ้าวกลายเป็นกะหรี่ปั๊บเฉยเห็นไหมมีผิดเนี่ยแต่ผมย้ำนะที่อยากให้เรียนรู้อ่ะอยากเรียนพร้อมและเข้าใจผมเองยังไม่เก่งมากเพราะผมมาใช้มาเยอะแล้วแต่ผมใช้หลายตัวนะครับสุดท้ายก็ผมเลยบอกว่าทำรูปให้ละหล่อหน่อยสิเครดิตประจำวันคุณหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เลยบอกว่าระบบจะเติมเครดิตให้ใหม่ในเวลาตีสองนะครับระหว่างนี้รอสลับไปใช้โมเดลอื่นหรือแวะเรียนคอร์สใหม่เพิ่มความรู้ได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้นี่แหละครับที่เราอยากให้เรียนรู้แหละผมจึงอยากบอกกับทุกคนแหละครับว่าเมื่อกี้นี้ผมทำสูตรขนมปังกล้วยไปแล้วมายังเห็นไหมครับโอ้โหอันนี้สวยงามทำโฆษณาแบบมืออาชีพปึ้งพอสั่งปั๊บได้เลยพอเป็นวาน่าแบรนด์ขนมหอมหุ้มลงตัวคุณก็สามารถรูปของคุณมาทำให้มันกลายเป็นเริ่มต้นเพียง69บาทนี่เขียนราคาไปเฉยผมไม่เคยบอกเลยนะเห็นไหมสวยไหมเอ้ยนี่ภาษาไทยไม่เพี้ยนเลยนี่กล้วยหอมใช้ได้โอเคสั่งจัดส่งทุกวันนี่ครับเห็นไหมคำว่ามืออาชีพพร้อมอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปมันช่วยได้เยอะและที่สำคัญมาให้ดูกันผมใช้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะออกเกลี้ยงนะครับดูเครดิตของฉันก่อนเมื่อกี้ 9,500 ครั้งละ500โดยประมาณนะครับตอนนี้หมดไปประมาณเกือบพันแล้วโอเคนะครับเข้าใจนะพอได้นะไปได้ต่อครับที่ต้องบอกครับผมให้ดูที่ผมทำไว้ในคลังมันจะเก็บไว้หมดนะครับเห็นไหมครับรูปเติบๆต่างๆที่เราทำไว้มีไว้หมดนะครับรูปตอนแรกที่เพี้ยนก็เก็บไว้นะรูปภาพที่เรามีแยกเป็นรูปภาพเลยวิดีโอที่มีก็มีวิดีโอที่ทำไว้นี่วิดีโอที่เคยทำไว้เป็นหัวอย่างนี้โอเคไหมครับโอเคไหมฮะประมาณนี้นะลองเล่นดูนะฮะเพลงมาดูการขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงเป็นเพ่ฟังขนมปังกล้วยโปรตีนเกลี้ยงพลังงานเพียบกล้วยโปรตีนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยซึ่งผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกเห็นไหมครับถ้าเป็นปกติตัวแอปใหญ่โซน่าแต่เป็นตัวเนี้ยใช้ได้30วินะครับอย่างที่ผมพูดลองศึกษาลองเล่นดูแล้วเรา

0: ฒนาตัวเองแน่นอนครับแต่ที่สำคัญในการที่เขาทำมาอันนี้ที่เราต้องเรียนรู้คือเรียนรู้เกี่ยวกับ AI ไปดูกันครับผมหลักการนะครับจะในมือถือก็ได้ในคอมก็ได้ง่ายๆเลยครับผมเรียนจบไปแล้วผมจึงมีคะแนนนะครับเห็นไหมครับคะแนนที่ผมได้ดูทั้งหมดนะครับนี่มันจะมีคะแนนนี่ผมได้130คะแนนแล้วนะครับแบบลอง1อันคอร์ส3คอร์สบทเรียน10นะครับมีอันยังไม่จบไหมนี่ผมหยุดดราม่าเรียนลูกน้องแย่ง AI แย่งงานเรียนต่อเลยมันก็จะตึ๊ดๆมาเห็นไหมครับ
1: แกใช้ AI หรออะไรอย่างเงี้ยแกไม่ใช้สมองแกเลยแล้วก็เริ่มลองค่ะเดี๋ยวฉันลองบ้างสิทำไมมันทำงานเสร็จเร็วแล้วงานมันหัวหน้าชมจังเลยยอมรับ
0: ถ้าเราดูจบแล้วเราเลื่อนผ่านได้แต่เราดูไม่จบเราต้องดูให้จบเราเลื่อนผ่านไม่ได้นะครับอันนี้คุณซีมาอธิบายนะครับ
1: มากขึ้นมันดีจริงเลยใช้ไปได้เหมือนกัน
0: มันก็จะอธิบายทุกอย่าง
1: ยกตัวอย่าง
0: และคะแนนก็จะได้มา
1: ถ้าบริษัทประกาศเอา AI มาใช้ช่วยสรุปรายงานการประชุมแล้วมี SOP นะ
0: ไม่สามารถคาดได้
1: ลูกค้าเบื้องต้น
0: เห็นไหมครับเป้าหมายหลักที่สำคัญคือต้องการเปลี่ยน mindset วิธีคิดโอ้ AI ไม่ได้แย่งงานแต่เราต้องรู้จัก AI ไม่งั้นคนที่ไม่รู้ AI จะตกงานเพราะคุณจะทันไม่ทันเขางานก็จะช้าลงนะครับทุกอย่างเนี่ยจะมีสอนมีแนวคิดมีอะไรมากมายลองดูนะครับถ้าใครต้องการให้เร็วขึ้นกดความเร็วได้เป็น 2x เลยก็ได้นะครับถ้าคุณดูทันนะผมกดให้ดูเพื่อจะได้ไม่ต้องเลื่อนผ่านไม่ได้ต้องใช้วิธีการนี
1: ้
0: ปุ๊บแล้วถ้าเราดันไปเราข้ามได้นะครับแต่ข้ามยังไม่ได้คะแนนนะไปดูข้อเอ้ยดูกดไปบทเรียน4เลยอยากดูบทเรียน4จังเลยลองดูว่าคุณ4จะพูดอะไรมาดูกันครับของ DE นะครับเริ่มต้นนี่ตัวโลโก้ของ AI Passport นะครับ
1: เป็นความจริงที่เจ็บปวดค่ะว่าต่อให้ AI จะล้ำแค่ไหนนะคะถ้าคนในองค์กรไม่พร้อมการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีทางสำเร็จ
0: ต้องเปลี่ยนคนให้เข้าใจและใช้เป็นนะครับเพราะ AI
1: มั่นคงก็
0: ไม่ได้มาแทนคนแต่ละคนไม่ได้ AI เนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆนะครับผม
1: ผิดแต่คือสัญญาณว่าพวกเขาอะต้องการความเข้าใจมากกว่าคำสั่งค่ะบทบาทผู้นำจึงไม่ใช่แค่ผลักดันเทคโนโลยีนะต้องสื่อสารให้ได้ใจคนด้วยการพูดให้ชัดเจนจริงใจโปร่งใส
0: โน้มน้าวให้เขาและพวกเขาเก่งผมพูดจริงว่าอย่างที่บอกหลายคนเก่งอาจจะหนีองค์กรไปก็ได้แต่ไม่ไรเราภูมิใจกับเขาแต่ผมถึงบอกแต่ถ้าคนไม่เก่งสุดท้ายก็ต้องให้ออกอยู่แล้วใช่ไหมครับผมจะย้ำแหละมันต้องมาจากข้างบนข้างบนเห็นความสำคัญข้างล่างก็ต้องเห็นความสำคัญและช่วยกันเรียนรู้ศึกษาเราจะใช้ AI ได้ดีและมีประโยชน์มากมายในงานราชการจำเป็นมากมายจริงๆครับงานธุรการงานอะไรโดนตัดไปเยอะแต่ถ้าธุรการที่เรานั้นนอกจากเก่ง AI ก็เป็นเขาก็อยากได้คุณอยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับจงมาเรียนรู้ AI กันและคุณจะได้ประโยชน์อย่างมากมายครับเพราะเดี๋ยวที่ผมพูดนะครับถ้าคุณรู้ทัน IT คุณรู้ทันทุกอย่างแล้วเมื่อคุณรู้ทัน AI คุณก็ช่วยทำให้งานเร็วขึ้นดีขึ้นสะดวกขึ้นคุณก็มีโอกาสมากมายจริงๆครับนี่แหละครับคือรายการที่อยากนำมาเสนอและเอามาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมไปเรียนรู้อย่าลืมไปสมัครอย่าลืมไปใช้กันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอเข้าใจนะครับนั่นแหละครับคือ AI Passport ที่เราต้องใช้กันมีแอปดีๆ ChatGPT Gemini Cost แล้วก็หลายตัวนะครับเลือกให้ถูกแล้วจะภาพออกมาฟอนต์เฟิร์นก็จะได้เลยแต่ว่าอย่าลืมมีเครดิตนะครับมันเราได้หมื่นมันใช้เยอะมันก็หมดแต่ถ้าเรายิ่งชำนาญเราเชี่ยวชาญเหมือนที่ผมพยายามบอกตลอดสิ่งใดไม่มีอะไรง่ายครับถ้าเราไม่ทำเรากินเราเดินยังลำบากเลยแต่ถ้าเราฝึกฝนมันเราจึงเก่งขึ้นร่างกายจะดีขึ้นเหมือนที่ผมพยายามบอกทุกคนแหละเมื่อคุณรู้สึกว่า AI จำเป็นคุณจะมีเวลาและพอคุณศึกษาคุณจะมีทางรอดทางออกและคุณจะเป็นคนที่จำเป็นต่อองค์กรและก็ช่วยคนได้มากมายนั่นแหละคือ point สำคัญที่ผมอยากบอกนะครับผมสอนคนใช้แอปมากมายแอปต้องลงแต่ AI Passport รวบแอปมาอยู่ในเบราว์เซอร์มาอยู่ในอันเดียวกันให้เลือกแต่ต้องเลือกหน่อยให้ถูกไม่งั้นมันจะเพี้ยนไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวเสียงบนเสียงชมเข้าไปก็ต้องเปลี่ยนตามนั้นเพื่อทำให้คนใช้งานขึ้นและแน่นอนอย่างที่ผมพยายามบอกแล้วครับว่าจะดีขึ้นแน่นอนถ้าเราเชื่อเราชอบเราศึกษาและ AI จำเป็นจริงๆเหมือนที่ผมเคยบอกว่าเน็ตโซเชียลมีเดียจำเป็นต่อโลกนี้มากมายครับ AI จำเป็นพอๆกันแล้วแต่ถ้า AI ไม่มีเน็ตก็ไม่ได้เราจึงต้องมีความรู้เห็นไหมครับผมจึงจะนำเรื่องราวที่ต้องรู้และควรรู้เอามาคุยเอามาเล่าเอามากระตุ้นให้คุณครับอย่างที่ผมพยายามบอกนะครับผมภูมิใจในความเป็นข้าราชการและอยากส่งต่อเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะได้สอบภาคคอของกรมสรรพากรแล้วผมถึงย้ำว่าทุกคนต้องเป็นนะครับและมันจะมีผลต่อการสอบ

0: สัมภาษณ์มากมายเลยเดี๋ยวเรื่องเกี่ยวกับราชการเอ่ยเรื่องงานอื่นที่จำเป็นจะเอามาเล่าให้ฟังต่อครับผมภูมิใจในสิ่งที่ผมทำและอยากให้คุณเข้าใจและอย่างที่ผมบอกนะครับจงเชื่อและเริ่มทำศึกษาคุณจะไปถึงทุกฝันอย่างภาคภูมิสำคัญคุณต้องมีสุขภาพดีจริงๆนะครับและใครที่มีโอกาสได้เจอกันและอยากมาเจอกันหรืออยากมารับขนมปังที่ผมภูมิใจนะครับอย่าลืมบอกกับผมได้เลยเพราะผมอ่ะภูมิใจจริงๆและหลายคนชอบมากๆไม่มีขายอยากให้คนอยากเอาไว้ชื่นชมยินดีหลายคนพยายามจริงอยากให้เป็นกำลังใจนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนมีความฝันตั้งใจดีอยากทำเพื่อครอบครัวอยากทำเพื่อพ่อแม่ผมอยากช่วยจริงๆครับและผมภูมิใจมากมายที่ทำให้คุณถึงฝั่งนะครับตอนนี้ขอบคุณที่รับชมครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับและพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิษย์

0: รู้จักสิ่งเหล่านี้อาจารย์ช่วยเท้าความ
1: เก่าถึงว่าคนในพื้นที่ไร่เขาไถที่บ้างพาทีเอออเสงเนอหนอและที่ใครใส่ตาคืออะไรแล้วพอตอนมาทำงานเกี่ยวกับผ้าพื้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของที่บ้านพีก็เจอบันทึกของชุมชนเล่มหนึ่งสีหนึ่งสีอ่อนสีหนึ่งวางเรียงสลับกันก็ได้คำใบ้มาแบบนี้ก็ตัดสินใจซื้อกี่ทอผ้า
0: คือเป็นกี่จริงจังเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ยังทอผ้าไม่เป็นแต่ว่าพยายามจะทำตามคำใบ้คำบอกนั่นแหละสุดท้ายก็ได้ผ้ามาผืนหนึ่งเป็นผ้าผืนแรกแล้วต่อจากนั้นก็มีนโยบายของทุกจังหวัดจะต้องมีลายผ้าประจำจังหวัดก
0: ็
1: เลยมีการเสนอให้ลายผ้าตาสมุกเนี่ยเป็นลายผ้าประจำจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาศูนย์ก็เลยทำหน้าที่ในการที่ทั้งรวบรวมความรู้สืบค้นข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับงานผ้าเป็นต้นมา
0: ลายผ้าตาสมุกนั่นเองแต่ว่าเห็นเขียนว่าผ้าตากระหมุกอันนี้คือยังไงคะอาจารย์ทำไมตากระหมุกหรือว่าตาสมุกกันแน
1: ่หยิบนิดนึง
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงของสิ่งนี้ในภาษากลางนี่คือสมุก
0: ภาษากลางนี่คือสมุกค่ะ
1: ถ้าในภาษาอีสานให้ทายว่าเรียกว่าอะไรครับ
0: กระติบ
1: กระติบถูกต้อง
0: ออ
1: กระติบในภาษาอีสานสมุกในภาษากลางกระมุก
0: กระมุก
1: ในภาษาระยอง
0: เพราะ
1: ฉะนั้นของสิ่งอย่างเดียวกันเนี่ยปรับเปลี่ยนพื้นที่ปรับเปลี่ยนบริบทเขาก็มีพื้นที่มีคำเรียกที่แตกต่างกันแต่คนระยองเนี่ยเจ้าสิ่งนี้เดิมแล้วใช้ใส่หมากใส่ภูแต่คนในแถบทางเกวียนเนี่ยก็จะใช้ใส่เงินทองใส่ของมีค่าหรือว่าถ้ามันใหญ่มากขึ้นเขาก็ไว้ใช้ใส่ข้าวสารหรือใส่เสื้อผ้าด้วยก็
0: ม
1: ีแต่คำว่าเรียกลายตากระหมุกหมายความว่าลายผ้ามันมีลายตารางสี่เหลี่ยมแบบเนี้ย
0: ก็ลายที่ขัดกัน
1: ใช่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าผ้าตาสมุกหรือว่าผ้าตากระหมุกในภาษาระยอง
0: ทีนี้มาดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะอาจารย์ตรงนี้คืออะไรบ้างคะที่อาจารย์ได้เก็บรวบรวมเอาไว้
1: ตรงแบ็คกราวด์ที่ได้เห็นเนี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้ที่ทางศูนย์พยายามจะบูรณาการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานผ้าที่สามารถจับต้องได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของรู้หลักเรื่องฝ้ายเนี่ยองค์ประกอบของผ้า1ผืนเนี่ยมีอยู่3องค์ประกอบ1ก็คือต้องมีเส้นใยจะฝ้ายจะไหมจะพลาสติกแล้วก็ว่ากันไป2คือต้องมีสีที่ใช้ในการย้อมจะดำเหลืองเขียวฟ้าก็แล้วแต่หรือ3ก็ต้องมีการนำเส้นใยที่ย้อมแล้วมาถักทอให้เป็นผืนผ้าอันนี้องค์ประกอบหลักเพราะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เราอยากให้เห็นว่ารู้หลักเรื่องฝ้ายจากเส้นจากปุยฝ้ายปุยอย่างเงี้ย
0: ตรงนั้น
1: สามารถแปรรูปมาเป็นเส้นใยได้ยังไงมันต้องมีวิธีการมีกระบวนการของมันหรือกว่าจะเป็นฝ้ายเองต้องมีการระยะติดดอกอ่อนติดดอกแล้วก็แตกสมอจนมาเป็นปุยฝ้ายแล้วก็เก็บปุยฝ้ายมาแปรรูปด้วยเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอีดฝ้ายคือการแยกคัดเอาเมล็ดออก
0: เอาเม็ดออกคือเครื่องนี้
1: ใช่ครับหรือกระบวนการการปั่นฝ้ายที่ก็จะใช้กระบวนการทำฝ้ายให้เป็นแท่งเรียกว่าการล่อฝ้ายหรือว่าปัจจุบันเนี่ยมีฝ้ายอีกประเภทนึงที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ฝ้ายสมัยโบราณเนี่ยมันจะห่วงเม็ดคือเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในแล้วแกะไม่ออกเลยมันเลยต้องมีกระบวนการในการแยกเมล็ดกับปุ๋ยฝ้ายออกจากกันแล้วฝ้ายอีกสายพันธุ์นึงที่เราปลูกเนี่ยเป็นฝ้ายที่เรียกว่าเม็ดมันล่อน
0: ค
1: ือปั่นไปไอ้เม็ดก็หลุดร่วงไปปั่นไปเม็ดก็หลุดร่วงไปไม่ต้องเพิ่มกระบวนการอื่นๆก็ทำให้เราทำงานได้ง่าย
0: ลดขั้นตอนในการทำงานนั่นเอง
1: แต่ก็ยังคงเป็นเส้นใยฝ้ายที่ใช้ในการนำมาใช้ในการถักทอได้เหมือนเดิ
0: ม
1: นอกจากกระบวนการของการเรียนรู้เรื่องฝ้ายแปรรูปจากปุ๋ยฝ้ายให้กลายเป็นเส้นใยเนี่ยแล้วก็มีกระบวนการของการย้อมสี
0: ย้อมสีอันนี้สีมาจากธรรมชาติ
1: สีเนี่ยเราย้อมได้ทั้งธรรมชาติแล้วก็เคมีแต่ว่าในยุคพ.ศ. 2473เนี่ยจังหวัดระยองยังขึ้นตรงกับมณฑลจันทบุรีเนี่ยถูกสั่งให้สอบสวนว่าจังหวัดระยองย้อมผ้าด้วยสีอะไรบ้างด้วยเหตุที่ว่ากลัวว่าสีจากต่างประเทศที่เขาเรียกว่าสีสวรรค์หรือสีเคมีเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทำให้ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติจะสูญหายไปผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ทำหนังสือตอบกลับไปว่าจังหวัดระยองเนี่ยย้อมผ้าด้วยผลมะเกลือเท่านั้น
0: ผลมะเกลือ
1: ผลมะเกลือเนี่ยเป็นผลจากไม้ยืนต้นประเภทหนึ่งเป็นผลที่ออกตามฤดูกาลเวลาเอาผลมะเกลือมาเนี่ยเขาจะตำให้แหลกแล้วก็วิธีการย้อมคือตำให้แหลกแล้วเนี่ยเขาจะเอาผ้าหรือเส้นใยเนี่ยไปย้อมกับน้ำของมะเกลือสีที่ได้จะเป็นสีดำ

0: เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยองแล้วก็อีกสีนึงคือสีม่วงดอกมะเขือ
1: สีม่วงดอกมะเขือ
0: สิ่งแวดล้อมต่างก็รถพยายามพัฒนาต่อยอดเรื่องของสีย้อมผ้าอื่นประจำจังหวัดระยองการใช้ต้นฝาดหรือต้นโกงกลางในการย้อมผ้าก็จะได้สีสันที่มันมีความหลากหลาย
1: ผลสารพีทะเลนี้ออกมาเป็นสีอะไรคะอาจารย
0: ์ฝั่งแถวบนซ้ายสุด
1: อันนี
0: ้สีสารพีทะเล
1: ออกครีมครีมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถ้าไปผสมกับสนิมหน่อยนึงเขาจะเป็นสีออกสีที่สอง
1: อ๋ออู้สีสวยนะคะเนี่ย
0: หรือว่าสีของปลาดูเนี่ยก็จะเป็นสามสีถัดมา
1: อ๋อนี่คือสีปลาดู
0: ขึ้นอยู่กับว่าความเข้มของน้ำเปลือกที่เราใช้ย้อมมากน้อยขนาดไหนหรือแม้แต่พวก2สีแรกจะเป็นพวกต้นฝาดฝาดที่ใช้ดองกระพุนที่เป็นสีส้มๆเวลาดองกระพุนแล้วกงกลางกงกลางก็เป็นสีน้ำตาลกงกลางก็เป็นพืชอีกประเภทหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ที่สุนทรภู่มาที่บ้านเพบอกว่าเสียงพิลึกคลึกครึ้มกระหึ่มคลื่นมาทะเลมาเพเจอทะเลล่มละลื่นลุกขาพฤกษาสนเจอแถวต้นสนเหล่าต้นโปร่งกงกลางกิ่งพิกลก็คือพืชที่อยู่ตามปากปากคลองต้นต่างสร้างต้นเตยตั้งสะพังตาแล้วก็หยิบจับเอาพืชในวรรณกรรมอย่างเงี้ยมาทดลองย้อมก็ได้สีสันธรรมชาติที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์
1: จนมาสู่ตรงนี้เป็นศูนย์เริ่มจากอาจารย์ค้นคว้าเกิดจากความชอบค้นคว้าจนมาเป็นศูนย์อนุรักษ
0: ์ภาพพื้นที่ระยองต่างๆด้วยกระบวนการต่างๆการทำฝ้ายการปลูกฝ้ายการแปรรูปสินใยฝ้ายการย้อมสีด้วยพืชพื้นถิ่นต่างๆสุดท้ายก็คือมาจบที่กระบวนการทอกระบวนการทอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการของการทำให้เกิดเป็นลวดลายนะกว่าจะเป็นผ้าตากระหมูกเนี่ยมันก็จะมีวิธีการทอซึ่งประกอบไปด้วยหัวใจหลักก็คือกี่ทอผ้าอย่างนี้เป็นกี่ทอผ้าขนาดเล็กแบบเขาเรียกว่ากี่แบบกี่ประยุกต
1: ์
0: ที่พยายามจะส่งเสริมกระบวนการด้วยกี่หลังเล็กเนี่ยหนึ่งก็คือมันสามารถทอผ้าที่ขนาดเล็กลงสามารถนำไปต่อยอดได้ง่ายกับสองก็คือกี่ตัวนี้มันสามารถทำให้คนพิการมีอาชีพจากการที่คนพิการมีแขนเดียวขาเดียวเนี่ยสามารถทอผ้าด้วยกี่ตัวเนี้ยได้ซึ่งการใช้กี่นวัตกรรมแบบเนี้ยก็ที่อำเภอบ้านฉางก็มีกลุ่มผู้พิการเนี่ยนำไปใช้แล้วในการทำเป็นผืนผ้าทอเป็นผืนผ้าแล้วก็แปรรูปเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆกระบวนการทอเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบของกี่ทอผ้าอย่างเช่นโครงกี่ทอผ้า
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เรียกว่าฟืมในฟืมก็จะมีเส้นได้เนี่ยร้อยอยู่ในรูฟืม1รูจะมีเส้นได้อยู่2เส้น
1: ค่ะ
0: ถัดจากฟืมก็จะเป็นเขาหรือตรงนี้เรียกว่าตะกอ
1: ค่ะ
0: ในแต่ละตะกอก็จะมีเส้นได้ประจำอยู่อย่างละ1เส้นตะกอนี่ก็ทำหน้าที่ยกขึ้นกับยกลงยกทีนึงก็จะเกิดการขัดกัน
1: ก็จะเกิดลายใช่ไหมคะ
0: จะเกิดลายใช่ครับยกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เกิดลายขัด
1: ค่ะ
0: ที่บนผืนผ้า
1: ทีนี้ทำมาสู่เป็นลายและทีนี้เชื่อมโยงไปสู่ชุมชนบ้างมีการถ่ายทอดอะไรไปสู่ชุมชนบ้างคะ
0: ก็งานผ้าเนี่ยก็ทำให้เกิดว่าเป็นงานหนึ่งแล้วกันที่ทำให้เกิดการมีอาชีพมีรายได้เพราะว่าตั้งแต่เราเป็นผ้าประกาศให้เป็นผ้าประจำจังหวัดแน่นอนความต้องการมันสูงมากแต่ความต้องการที่สูงมากมันก็ส่วนทางกับคนที่มีความรู้ความสามารถที่ทอผ้าได้ลดลงเพราะว่าองค์ความรู้และภูมิปัญญาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ถูกส่งต่อรุ่นต่อรุ่นมันเกิดการขาดช่วงทำให้เราต้องเริ่มนับหนึ่งกับเรื่องของงานภูมิปัญญาตั้งแต่ต้นใหม่เพราะความยากของมันก็คือเราจะทำยังไงให้คนรุ่นใหม่หรือคนในยุคปัจจุบันเนี่ยกลับมาเห็นคุณค่าและความสำคัญกับมันมากขึ้นถามว่ายากไหมมันก็ยากกับการที่เราจะต้องไปเปลี่ยนวิถีเขาในปัจจุบันให้ย้อนถอยหลังกลับไปเขาจะสามารถทอผ้าได้แต่ว่าในมิติของการทำให้เกิดอาชีพเกิดรายได้อันนี้ก็ถือว่ามันทำให้เกิดได้จริงเพราะว่าคือตราบใดก็ตามที่คนยังเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ทำงานผ้าได้มีอาชีพได้มีรายได้จากกระบวนการสามารถผลิตเส้นใยสามารถย้อมสีได้สามารถทอได้หรือสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แน่นอนว่าก็ทำให้เขาสามารถมีอาชีพมีรายได้
1: ตอนนี้ค่ะอาจารย์แพทสามารถเห็นลายผ้ากระหมุกเนี่ยอยู่บนผลิตภัณฑ์อะไรบ้างถ้ามาที่ระยองแล้วเราจะเห็นเลยอ่ะ
0: ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คนสามารถพบเห็นได้รู้เลยว่าเป็นตากระหมุกแน่นอนก็คือหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกับสองคือผลิตภัณฑ์ลายยองฮิที่เอาลายผ้าตะกระหมุกเนี่ยไปสอดแทรกในคำขวัญประจำจังหวัดระยองที่มีทั้งในส่วนขอบบนของกางเกงหรือชายล่างของกางเกงก็กางเกงระยองฮิผลิตภัณฑ์ระยองฮิเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนเข้าถึงลายผ้าได้ง่ายขึ้นเพราะเราทำเป็นกระเป๋าเป็นต่างหูเป็นโบมัดผมเป็นกางเกงเป็นเสื้อก็ทำให้คนสามารถจดจำลายผ้าตะกระหมุกผ่านผลิตภัณฑ์เข้าของเครื่องใช้

คุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะทั้งหมดค่ะของศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองค่ะเกี่ยวกับผ้าลายกระหมุกนะคะที่อาจารย์ฝ้ายเนี่ยเป็นคนเรียกว่าชื่นชอบก่อนเนาะแล้วก็คิดค้นอนุรักษ์ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกจุดนึงนั่นก็คือศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวเราจะไปกันค่ะว่าที่นั่นน่ะมีอะไรกันบ้างค่ะ

0: อาจารย์คะตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วค่ะตรงนี้คือเรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเน
1: า
0: ะ
1: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเพ
0: ตรงนี้มีเพื่ออะไรคะ
1: คือตรงนี้มันเป็นบ้านไม้อาคารเก่าโบราณดั้งเดิ
0: ม
1: ของต้นตระกูลบุคคลสำคัญไม่ใช่เป็นนายกเทศมนตรีทั้งสองท่านของบ้านเพต้นตระกูลของสจแล้วก็รวมถึงมันเป็นพื้นที่ที่คงเหลือความเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของคนเพซึ่งนอกนั้นจะแวดล้อมไปด้วยตึกไปหมดแล้วเป็นตึกอาคารสมัยใหม่ก็ด้วยความสำคัญของตัวพื้นที่ตรงนี้เองก็เลยขอความรู้เจ้าของสถานที่ก็คือที่ที่พวันลิซิ่งเฮงก็ให้ความรู้ในการใช้พื้นที่อาคารแล้วเราก็ระดมทุนมาปรับปรุงพัฒนาอาคารแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนในชุมชนบ้านเพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาขับเคลื่อนเรื่องของมรดกจังหวัด
0: ค
1: ือนอกจากการเป็นพื้นที่เก่าแก่แล้วเนี่ยเรายังมีแหล่งการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ที่สามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนได้ด้วยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ก็คือตรงนี้จะรวบรวมไว้เลยถ้าอยากมาที่นี่ก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะ
1: เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเพจะอยู่ในนี้ทั้งหมด
0: อย่างที่เห็นโดยรอบตรงนี้ค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละค่ะอาจารย์
1: ก็จริงมุมนี้เป็นมุมที่เป็นความสนใจส่วนตัวด้วยเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารโบราณเพราะว่าจังหวัดระยองเองเราเนี่ยมีข้อมูลหลายๆด้านที่อยู่ในเอกสารพวกนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามดึงเอาองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นเอกสารโบราณอย่างตัวนี้จะเป็นแผนที่การเดินทางของพระเจ้าตากสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังจากเสียกรุงแล้วเนี่ยพระเจ้าตากก็รับสั่งให้สร้างแผนที่ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็โดยที่แผนที่นี้เองเนี่ยก็จะบอกว่าพิกัดตำแหน่งเมืองต่างๆตามริมชายฝั่ง อย่างเช่นจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยออกมาทางนี้ปุ๊บก็จะเจอเกาะสีชังบางทรายบางปลาคือบางปลาสร้อยบางพระบางละมุงระยองจันทบุรี อันนี้ก็เป็นการคัดลอกเอกสารขึ้นมาที่เพื่อจะเห็นว่าภูมิศาสตร์ของจังหวัดระยองเราอยู่ประมาณตรงไหนของเอกสารโบราณ
0: อันนี้อาจารย์ก็ทำเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขียนขึ้นใหม่เพื่อที่จะย้อนรอยไปว่าจังหวัดระยองบ้านเพเราเนี่ยมันมีรากเหง้ามีเขามาจากสมัยไหนถึงไหนอย่างนี้ก็เป็นเอกสารที่อ้างอิงได้ว่าจังหวัดระยองเราก็มีความเก่าแก่ในเชิงพื้นที่หรือแม้แต่บ้านเพเองแล้วก็อ้างอิงตามบุคคลสำคัญอย่างพระเจ้าตากสุนทรภู่รัชกาลที่4 5 6 7 8 9 10ก็เสด็จที่นี่แทบทั้งสิ้นก็มุมนี้เป็นมุมที่จะแสดงเรื่องราวที่มันเป็นองค์ความรู้หรือแม้แต่พวกเพลงพื้นบ้านในยุคเก่าๆที
0: ่อันนี้ลายหนังสือ
1: เมื่อกี้อันนี้จะเป็นตัวอักษรขอม
0: ค่ะ
1: ตัวอักษรขอมแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนแน่นอนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได
0: ้
1: แต่ว่ามันก็ยังเป็นร่องรอยที่อันนี้คือฉบับคัดลอกทำใหม่ทำเรียนแบบของเก่าต้นฉบับอย่างดีที่วัดตะพงไรก็ด้วยความว่าเก็บเรื่องเพลงพื้นบ้านทั้งของที่จังหวัดระยองแล้วของทั้งเพด้วยซึ่งถ้าคนอ่านเป็นหรือว่ารู้ทำนองนี้จะเห็นได้ว่าก็จะรู้เลยว่าทำนองมันจะขึ้นว่า
0: อย่างนี้คืออะไรคะอาจารย
1: ์นะโมตัสสะภะคะวะโตถ้าเป็นทำนองแบบโบราณจะเป็นนะโมหังโอเอตัสเอโอสะภะระวะคะวะโตที่อื่นก็จะเข้าเป็นทำนองมีทำนองทั้งหมดเลยอันนี้คือมันเป็นคุณค่าและความสำคัญที่จากอดีตแล้วเราจะพยายามรักษาร่องรอยเนี่ยเพื่อส่งต่อมาถึงปัจจุบันหรือแม้แต่กางเกงลายยองที่พูดถึงเมื่อเคยพูดถึงไปเนี่ยที่มันมีรูปมังคุดกับทุเรียนเนี่ยก็จะอยู่ในเอกสารโบราณเหมือนกันเขียนเป็นคัมภีร์พุทธธรรมนายพระเจ้าประเสริฐโกศลบอกว่าถ้าเกิดข้าราชการประพฤติไม่เป็นธรรมเกิดอะไรบ้างก็บอกว่าข้าวจะยากหมากจะแพงทุเรียนมังคุดก็จะแพง
0: อ
1: ันนี้สมัยร.2นะบันทึกเอาไว้แสดงว่าความเป็นเมืองผลไม้เนี่ยมันมีรากเหง้ามันมีที่มาที่ไปที่สามารถสืบค้นได้จากเอกสารโบราณเหล่านี
0: ้แต่ยังไม่

0: เรียกได้ว่าตรงนี้เก็บรวบรวมมาเยอะแยะมากมายเลยแหละนอกจากนั้นอีกค่ะ
1: นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องดนตรีเก่าของคนบ้านเพเราที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการที่เอามารวบรวมไว้ที่นี่ไม่จะเป็นนาหน้าซอเครื่องดนตรีต่างๆก็ที่เขามาไปจับไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ได้บูรณะก็เอาไว้ประดับตกแต่งเพื่อบอกเล่าความเป็นที่มาของคนในเพเราไม่ใช่แค่ทำหมึกทำปลาแต่ว่าสุนทรียะในการบรรเลงในการร้องเราก็ยังมีอยู่ส่วนบางเครื่องเป็นเครื่องใหม่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคนที่เขาเห็นคุณค่าและความสำคัญเพราะว่าเรามีการเปิดสอนดนตรีไทยให้กับเด็กเยาวชนส่วนมาป้าๆแม่ๆในชุมชนเนี่ยก็จะมีการรวบรวมเพลงพื้นบ้านที่แบบรวบรวมเป็นหนังสือไว้เลยว่าคนในแถบพื้นแถบเนี้ยเขาบันทึกเพลงอะไรกันไว้บ้างพวกนี้ว่ามีงานเก่าๆที่บันทึกไว้เมื่อปี2523เมื่อ40กว่าปีก่อนก็ทำให้เห็นแล้วว่าเออเรามีรากเหง้าเรื่องของต้นทุนทางเพลงพื้นบ้านอยู่ด้วยก็เอาเพลงพื้นบ้านเนี่ยมาร้องมาเล่นมาแสดง
0: ในตู้นี้ก็คือเป็นรวบรวมหนังสือใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็อันนี้เป็นนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ต้นฉบับเนี่ยไปคัดลอกมาจากหอสมุดแห่งชาติว่าสุนทรภู่เดินมาถึงที่เพเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างก็อันนี้เป็นต้นฉบับเลย
0: อ๋อในรูปนี้คือต้นฉบับเลย
1: ใช่ถึงอันนี้ถึงย่านแกลงยัดบ้านไปย่านกลางหรือว่าเรื่องของเสือเนี่ยสารเสือนั้นเหลือใจ
0: ทุกอย่างมีจารึกไว้หมดเลยเนาะรวบรวมไว้ทีเนี้ยเมื่อกี้อาจารย์ค่ะพูดถึงเพลง
1: เพลงพื้นบ้าน
0: มีสักเพลงไหม
1: ถ้าเป็น
0: เพลงพื้นบ้านเลย
1: เนื้อเก่าของคนเพเลยนะครับเนื้อเก่าของคนเพเขาก็จะบอกว่าบรรยายว่าสภาพวิถีของคนเพเขาเป็นยังไงอย่างเช่นตอนนึงเขาบอกว่าพุทโธพุทธังไอ้พุทโธพุทธังวะอะนิจจังแม่เนินจ้าแม่เนินคือคนแม่เพลงเขาเกี่ยวกันทั้งบ้านเพและนั่นมันน้ำตื่นแม่น้องงามชื่นและอย่าเดินก้มหน้าบ้านเพและนั่นมันที่ทรายมีอะไรมันก็มีแต่ปลาไม่มีหมึกมีปลาที่ไหนจะว่ายบ้านเพน้ำตื่นก็ต้องกลืนน้ำลายเอ้ยก็ชมบอกว่าถ้าคนเพนะถ้าไม่หาหมึกหาปลากินหรืออยู่ตามท้องทะเลก็ข้อไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วผู้หญิงเขาเลยต้องแก้กลอนกลับไปบอกว่าฉันบุกน้ำไหนว่าออกมาหลึกพลางเดินก็ยังหนึกน้ำนาสองตีนแล้วก็เดินอย่าแพรกสองมือแล้วก็แหวกอย่าข้าวว่าพี่ชายไม่สั่งแล้วฉันยังไม่มาว่าพี่ชายไม่สั่งฉันยังไม่มาผู้หญิงอยู่ทางข้างบนต้องผ่าดงผ่าดอนผ่าป่าถึงจะมาหาผู้ชายได้ก็บอกความเป็นภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ได้ด้วย
0: ตรงนี้นะคะก็ยังมีการรวบรวมถึงผ้าตากระหมุกที่เราไปเมื่อกี้ด้วยเหมือนกันเช่นกัน
1: เนื่องจากว่าเราก็พยายามดึงเอาองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาต่างๆของบ้านเพเอาไว้มันทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเพเรามารวบรวมมาที่นี่หมดเลยไม่ใช่กี่ทอผ้าก็ยกมาไว้ที่นี่หนึ่งหลังเพื่อให้คนเห็นว่าคุณค่าประวัติศาสตร์และความสำคัญของเชิงพื้นที่ที่เราพยายามจะผลักดันให้เป็นมรดกจังหวัดมันมีองค์ประกอบอื่นๆไม่ใช่แค่เรื่องของบางเรื่องแต่เราพยายามทุกเรื่องวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่เราพยายามรวบรวมไว้
0: คุณผู้ชมอาจารย์ฝ้ายพูดถึงมรดกจังหวัดและอาจจะงงว่าคืออะไรที่เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เป็นมรดกจังหวัดระยองนั่นเองในส่วนตัวอาจารย์เองค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มคิดรื้อฟื้นเนาะลายผ้าตากระหมุกรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ถามว่ามันก็เป็นความสำเร็จระดับหนึ่งที่เราสามารถทำให้ชุมชนที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยแหละชุมชนบ้านเพที่โตมาอยู่โตที่เพเติบโตที่ระยองแล้วก็เห็นคุณค่าความสำคัญเห็นพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่เห็นวิถีชีวิตที่มันเป็นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนึงที่เราสามารถอยากจะผลักดันยกระดับชุมชนจากชุมชนธรรมดาให้สู่ชุมชนในระดับจังหวัดเหมือนที่ยมจินดาเป็นแห่งที่1กระแสเป็นแห่งที่2เราก็ถือว่าเป็นแห่งที่3ก็ถือว่าไอ้ความที่เป็นมรดกจังหวัดเนี่ยแหละก็คาดหวังจะนำพาสิ่งดีๆความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การยกระดับสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาอย่างแท้จริง
0: ทีนี้จากที่ศูนย์ผ้าถิ่นของอาจารย์เนาะมีการเชื่อมโยงมาสู่ชุมชนและมีการกระจายไปสู่อำเภอไหนอีกบ้างไหมคะ
1: ก็ถ้าเป็นระดับผ้าก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอปวกแดงอำเภอบ้านฉางอำเภอเขาชะเมาส่วนระดับของศูนย์การเรียนรู้ลักษณะเนี้ยก็ถือว่าที่เพก็เป็นพื้นที่แรกที่เราทำในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่ให้โอกาสทั้งเด็กเยาวชนประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมมีการร้องเพลงพื้นบ้านเล่นดนตรีไทยหรือว่าการพูดคุยบางทีป้าๆแม่ๆก็มานั่งแล้วก็มาเล่าเรื่องราวเก่าๆให้เราได้เรียนรู้ได้จดจำว่าในอดีตมันมีอะไรบ้างทีนี้ก็ทำให้เกิดเรื่องของการส่งต่อความรู้จากอดีตสู่คนรุ่นใหม่ทำให้ภูมิปัญญาต่างๆหรือว่าความทรงจำต่างๆมันยังคงอยู่และบอกสามารถบอกเล่าไปได้เรื่อยๆต่อไป
0: ท ทีเนี้ยก็คือเราเอาจากอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันแล้ว ในมุมของอาจารย์เองค่ะมันจะต้องไปสู่อนาคต เด็กรุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาอาจารย์มีการวางแผนพัฒนายังไงคะ
1: ตอนนี้ก็มีการพยายามเชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เนี่ยกับภาครัฐแล้วก็หน่วยงานแล้วก็โรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆก็มีหลายหน่วยงานและเริ่มมาศึกษาดูงานที่ศูนย์แล้วก็ดูวิธีการคิดวิธีการทำงานหรือว่าเมื่อวันที่1 2 3พฤษภาคมที่ผ่านมาเราก็มีการผลักดันให้เกิดถนนคนเดินขึ้นบนถนนเส้นนี้โดยชาวบ้านทุกบ้านสมทบทุนคนละ50บาท50บาทรวมใจกันเพื่อหาเงินกองกลางเพื่อที่จะทำถนนขึ้นมาด้วยตัวลำแข้งของเขาเอง
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่าที่ผ่านมาถือว่าได้รับความสำเร็จจากการที่ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันที่อยากจะยกระดับชุมชนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทางเทศบาลในการที่จะช่วยในส่วนเช่นอปพรการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการจัดการขยะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รับความร่วมมือในระดับภาคส่วนแต่ว่าโดยการขับเคลื่อนของชุมชนที่เป็นแบบชุมชนจริงๆเนี่ย 100% แล้วก็ถือว่าชุมชนเข้มแข็งก็ทำให้การดำเนินการในพื้นที่ส่วนนี้ยิ่งแบบว่าแล้วก็ในฐานะคนทำงานก็ยิ่งประทับใจในว่าเราหันซ้ายก็เจอป้าๆหันขวาก็เจอป้าๆหันไปไหนทางไหนก็มีคนอยากจะเข้าร่วมขบวนการในที่จะแบบยกระดับชุมชนจากความเป็นชุมชนพื้นบ้านสู่ชุมชนที่เป็นมรดกจังหวัด
0: มาสู่ความคาดหวังบ้างคะอาจารย์อาจารย์ฝ้ายคาดหวังในอนาคตกับสิ่งที่อาจารย์ริเริ่มมายังไงบ้างคะ
1: ถามว่าในความคาดหวังเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราก็มีความคาดหวังว่าอยากจะมีพื้นที่อย่างเนี้ยสักพื้นที่หนึ่งในพื้นที่ของบ้านเพเองที่จะสามารถเป็นพื้นที่แหล่งรวมผู้คนรวมความรู้รวมความคิดรวมจิตวิญญาณทุกอย่างของความเป็นบ้านเพไว้ซึ่งก็ก้าวความสำเร็จก้าวแรกก็คือการที่เรามีพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเพนั่นเป็นที่แรกหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เราคิดต่อไปว่าแล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถบอกเล่าความเป็นเพต่อไปได้อันนี้ก็ความคาดหวังเนี่ยก็ไปตกอยู่กับสถานศึกษาเด็กเยาวชนหรือว่าบุคคลที่สนใจที่เราก็พร้อมจะต้อนรับทุกท่านที่สนใจจะมาร่วมกันเรียนรู้มาร่วมกันบอกเล่าบอกกล่าวความเป็นบ้านเพในมิติต่างๆก็หวังว่าวันนึงสักวันนึงเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆที่เรารวบรวมหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆที่หลายๆท่านได้แบ่งปันเนี่ยมันก็จะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนเพลในอนาคตต่อไปด้วย
0: สุดท้ายนี้ค่ะให้อาจารย์ฝ้ายได้ฝากถึงน้องๆรุ่นใหม่แล้วกันค่ะว่าเขาอยากที่จะเริ่มเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นอดีตก็ตามหรือใครก็ตามฝากเขาหน่อยค่ะ
1: ก็จริงๆคนมานึกถึงบ้านเพลเนี่ยก็นึกถึงทะเลนึกถึงเกาะเสม็ดแต่ว่าประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยมันก็เป็นอีกมิตินึงที่ขาดไม่ได้เพราะยิ่งสังคมใดยิ่งมันมีความเก่าแก่มันต้องมีความเป็นสตอรี่ที่มันสามารถบอกเล่าต่อในอนาคตได้ต่อไปเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจของการบอกเล่าเรื่องราวต่อไปก็ยินดีที่จะต้อนรับเด็กเยาวชนประชาชนทุกท่านที่จะเข้ามาเรียนรู้ณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเพนะแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์รวมถึงเพลงพื้นบ้านดนตรีไทยต่างๆก็พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างที่สุดแล้วที่เราต้อนรับทุกช่วงวัยจริงๆที่สามารถมาใช้ประโยชน์ตรงพื้นที่นี้ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
0: ค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่อาจารย์ฝ้ายบอกนะคะว่าเป็นผู้รีเริ่มขึ้นมาเนาะรื้อฟื้นจากอดีตกลับเข้ามาคือณปัจจุบันอะแน่นอนแหละมันต้องมีสตอรี่เรื่องเล่าจากในอดีตก็น้องๆเด็กรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นไหนก็ตามนะคะยังสนใจก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้เนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฝ้ายมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แพทเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะรายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่3นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

พะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสะทิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบาลีคาถาซึ่งได้ยกมาเรียกว่าเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าหทยสะสัทธิสีวาจาถ้าแปลเป็นปกติปกติก็วาจาเช่นเดียวกับใจแต่จะแปลมันตรงตัวก็วาจาสะท้อนจิตใจของคนพูดพูดอย่างไรนะใจมันเป็นอย่างนั้นเราพูดโดยคำอะไรก็ได้คำปั้นคำที่เราปั้นขึ้นมาก็พูดด้วยการพลั้งวาจาเอาไปมันก็แตกต่างกันไอ้คำพลั้งตามคำพูดตามปกติของคนเนี่ยสะท้อนจิตใจของคนคนนั้นเลยเราจึงได้กล่าวในตอนที่สองว่าประสิทธิ์สองคือตอนที่แล้วว่าวาจาก็ถ้าแบ่งเป็นภาษาบาลีเขามีสองประเภทคือทุพภาษิตว่าพูดไม่ดีสองวาจาสุภาษิตแปลว่าพูดดีงามคนเราเกิดมานี่มันก็อยากจะฟังสิ่งที่ดีงามท่านทั้งหลายก็อยากจะฟังใครเขาพูดที่ดีงามเราฟังเพลงทั้งภาษาทั้งดนตรีเราก็อยากฟังเพลงภาษาดนตรีที่มันดีงามแล้วแต่อารมณ์เพลงของมันว่าอารมณ์เพลงมันจะไปทางไหนแต่ภาษาในอารมณ์เพลงมันก็ดีงามถ้าภาษาอารมณ์เพลงกากขยะถอยไปมันก็ฟังได้แต่ว่ามันไม่ได้ดังชั่วชาติมันดังชั่วคราวเพราะหูของเรานี่มันเป็นหูอะฮะเป็นหูที่มันจิตมันรับอารมณ์ไงก็ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วหูคนอื่นล่ะเขาเป็นไรเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างเราเหมือนกันเขาก็อยากจะฟังสิ่งนั้นเหมือนกันสิ่งใดที่เราชอบก็จงทำสิ่งที่เราชอบนะให้เขาด้วยสิ่งใดที่เราไม่ชอบก็จะไปทำสิ่งนั้นกับเขาทุพภาษิตเนี่ยนะคำบ่นว่าด่าประจานระรานทำลายผลาญสามัคคีเราชอบไหมเราชอบฟังไหมถ้าเกี่ยวกับตัวเราถ้ามีคนตำหนิมาเนี่ยคุณเลิกพูดสติทำลายผลาญสามัคคีเนี่ยเลิกพูดสติเราไม่ชอบอันนี้ติดเป็นสันดานแล้วถ้าบอกเอ้ยทำไมบ่นจังเลยทำไมว่าทำไมนินทาทำไมด่าประจานทำไมระรานเราก็ปฏิเสธว่าเปล่าแต่มันเป็นน่ะสำรวจตัวเองดูสิว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็อย่าไปทำอะไรที่เราชอบเราก็ทำกับคนอื่นเขาบ้างเพราะเขาชอบเพราะเราชอบเขาต้องชอบแน่ๆแล้วเมื่อเขาชอบใจแล้วเราก็ได้ประโยชน์มากมายถ้าเขาไม่ชอบใจเราก็เสียประโยชน์ไปต้องเอาตัวเราเป็นเกณฑ์เราชอบได้รับคนหนึ่งเขาก็ชอบรับเหมือนกันพอเราได้รับเรามีความสุขนะท่านแล้วเราก็จะเกลียดคนมัธยัสถ์ขี้เหนียวขี้ตืดแล้วคนอื่นถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเรามีนิสัยอย่างนั้นนะเขาก็ไม่ชอบผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับมือที่ให้มันอยู่เหนือมือผู้รับนะท่านนะแม้กระทั่งพระเนี่ยพระรับเนี่ยมีพระไทยท่านนั้นน่ะที่เขาเอาอะไรฮะที่มรสาท่านบอกว่าเอาผ้า
รับประเคนท่านโกรธโดนมือผู้หญิงพระพม่าพม่าเขาประเคนมาก็รับอย่างเงี้ยใส่ภาชนะมาเขาไม่โดนมือผู้หญิงหรอกพระประเทศอื่นเขาไม่มีผ้ารับประเคนนะผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากมันก็รับประเคนได้ก็ดูสีมันสีฟ้าอ่อนก็ได้ท่านถวายผ้าอะไรพระได้นะถวายผ้าเช็ดหน้ามาได้ทวงมาหลายทีแล้วนะทวงมาหลายทีแล้วโยมอาตมายังไม่เคยเห็นโยมถวายผ้าเช็ดหน้าพระสงฆ์เลยอ้าวสมมติถ่ายทีวีเงี้ยนะถ้าตอนนี้เป็นมันล่ะตมาเนี่ยมันกะโหลกมันเป็นงี้ถ้าสิวขึ้นตรงนี้นะฮะเป็นเขาขึ้นมาเลยสมัยเป็นหนุ่มๆอ่ะจะโยมบอกเนนเขางอกข้างไงกับโอ้โหมันงอกบอกแม่สงสายชาติก่อนผสมเขาให้เมียชาตินี้เลยเป็นเวรกรรมถ้าหน้าเป็นมันล่ะท่านจะอะไรเช็ดอ่ะระหว่างกระดาษกับผ้าเนี่ยดีกว่ากันท่านผ้าดีกว่าโยมก็เหมือนกันพอเช็ดหน้าดีๆถวายพระบ้างนะเนี่ยสมัยก่อนนี่เขาห่ออย่างเงี้ยท่านโอ้โหไม่อยากนะโยมขี้มูกเยอะสมมติที่เป็นช้อนจะลงสลากเขาทำอย่างเงี้ยท่านเขาห่อช้อนอย่างงี้นะคลุมช้อนไปแล้วห่ออย่างเงี้ยละม้วนอย่างเงี้ยมันเสร็จแล้วมันจะเหลือปลายเอามาผูกกันแล้วพอไปแล้วก็ต้องคลี่ออกแบบนี้เนี่ยคลี่ออกแบบนี้แล้วก็เอาผ้ามาพับวางไว้ข้างๆเคียงข้างปากช้อนมาแล้วรู้นิสัยเลยท่านช้อนเอาปากกาท่านดูช้อนเงินฝรั่งอะไรกันอ่ะ

ช้อนกันฝรั่งอ่ะหรือช้อนแอลปาก้าดูสิต้องขัดด้วยมะขามเปียกนะท่านนะต้องขัดด้วยอะไรฮะถ้ามีมะขามมะขามเปียกผสมอะไรขี้เถ้าถ้ามันเลอะเยอะๆแล้วล้างน้ำแล้วขัดให้เป็นเงาจะได้เป็นสุขอนามัยประจำตัวพระเวลาไปนั่งร้านอาหารทำไมต้องมีเขาต้องมีผ้าให้เราเขาพับเป็นรูปอะไรเป็นกลวยใช่ไหมเป็นกลวยใช่ไหมเขาจะวางไว้เขาเรียกอะไรแนฟกินใช่ไหมแนฟกินใช้ปากก็ได้ถ้ากินอาหารแห้งก็เอาไว้ซับปากซับปากก็ซับนิดๆหรือเสียไปตรงนี้ก็ได้กันหกแต่โยมไม่ถวายผ้าพระถวายเป็นผ้าขนหนูมันไม่ได้มันหนาท่านเข้างานใหญ่ๆเนี่ยแล้วใครมันจะไปเตรียมอะไรฮะเตรียมกล่องทิชชู่บนธรรมาสน่ะพระน้ำลายหลายท่านก็เอาซะหน่อยไม่ใช่พูดแล้วน้ำลายมันอยู่มุมปากเนี่ยเป็นคนต้องพกภาชนะแล้วสมัยก่อนไม่ใช่นะเขาอวดกันนะท่านนะนี่ไปดูรูปเก่าเถอะคุณน้ำคุณนาสมัยก่อนพระสงฆ์สมัยก่อนนี่เขาอย่างนี้นี่ท่านเวลาก็ถ่ายรูปท่านอย่างนี้นี่แต่ว่านี่เป็นเก้าอี้ใช่ไหมท่านเขาต้องโอดพาดนี่ภาชนะอย่างนี้เขาจะวางอย่างนี้แสดงว่าภาชนะเป็นวัฒนธรรมแต่โยมไม่ถวายเพราะหมายละเอียดกระเดปโถจิมทอมสันคนไทยพอไหมดีๆแล้วท่านนะลองดูสิว่ามันกี่เส้นที่ทำภาชนะพอดีจิมทอมสันพอไหมมันเช็ดหน้าได้เหรอพอซักน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วซักผงซักฟอกเรียบร้อยท่านขยี้มันเลยนิดเดียวพอตัดเสร็จแล้วเช็ดโอ้โหท่านมันรีดไขมันนะโยมไปญี่ปุ่นบอกว่าท่านเอาอะไรบอกซื้อภาชนะจากญี่ปุ่นให้ด้วยพระญี่ปุ่นทำภาชนะดีแต่ไอ้ลายที่เป็นลายการ์ตูนไม่เอานะเอาผ้าลายพื้นแต่ว่าก็จีวรถวายก็เยอะแยะแล้วก็ถวายพระชนะพื้นดีๆไม่ได้เหรออาตมาที่สมัยก่อนเนี่ยพระการบินไทยที่ยังไม่เกษียณน่ะสมัยก่อนนี่รู้จักกันบอกพี่ฝากซื้อพระชนะเอาแบบผู้หญิงแบบผู้ชายนะอาตมาก็ยื่นให้คนละสองผืนบอกท่านรับไม่ได้แล้วท่านทำไมเขาถือว่าให้ภาชนะแล้วจะร้องไห้บอกบ้าสิใครเขาไปกำหนดอย่างนั้นล่ะให้เอาไปนับให้เอาไปซับเงือเวลานับเงินเยอะๆในเงือแตกเงือแตกนั่นซับเข้าไปรหัสภาพพบภาชนะเคยเอาคุยหน่อยแล้วโยมจะทำไม่ทำไม่รู้นะเห็นถวายพระอะไรก็เยอะแยะไปหมดภาชนะดีถวายพระไม่ได้แล้วกองไม่แหมท่านดีๆเนี่ยมันผืนแล้วเป็น200 300นะถ้าคนญี่ปุ่นมันเท่าไหร่600เยนแล้วคนจิมทำสายเขาจะเรียงอย่างเงี้ยเนี่ยคัดภาพเรียงๆมีตั้งหลายยี่ห้อท่านไม่มีอะไรภาชนะจาก Made in China เนี่ยไปซื้อข้างวัดเนี่ยแต่มันเล็กทำมาดูว่าอะไรเราชอบเราก็ทำอะไรเราไม่ชอบอย่าไปทำกับคนอื่นให้สิ่งที่ชอบใช่ไหมฮะเราก็ได้สิ่งที่ชอบให้สิ่งที่ดีเราก็ได้สิ่งที่ดีแต่มันไม่ได้วันนั้นมันต้องได้วันอื่นท่านเชื่อเถอะไม่ได้วันนั้นต้องได้วันอื่นไม่ดีจะไปให้เขาให้ทำไมเนี่ยอะไรนะที่อะไรแผ่นดินถล่มอะที่อะไรนะเขาเรียกตุรกีทูเกียตุรกีนั่นแหละเป็นแล้วก็ตุรกีใช่ไหมกับซีเรียแย่หน่อยเพราะว่าธุรกิจการทางการค้าเนี่ยถูกคว่ำบาตรคนก็ทุกข์ทรมานพอโถเอ้ยหงายบาตรซะเถอะแต่ว่านี่เราพูดปรับทุกข์กันนะเขาคงไม่ได้ยินแล้วเขาคงฟังภาษาเราไม่ออกหรอกก็เป็นดินไหวเป็นดินไหวคืออะไรฮะคือมันอาจจะมีรอยล่องรอยเลื่อนแล้วก็เดากันไปรัฐบาลไทยก็ส่งช่วย500ล้านใช่ไหม
พระสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชโอรสไปแต่ในเบื้องหลังเราอาจจะไม่รู้ว่าจะทรงช่วยอะไรไปก็ได้แต่ไม่ได้ทรงแถลงข่าวเท่านั้นเองเนี่ยการช่วยเหลือในต่างประเทศระหว่างกษัตริย์ต่อกษัตริย์ครับอะไรเมืองต่อเมืองเนี่ยมันเป็นโอกาสรัฐบาลทางก็ส่งแพทย์ไปก็ดูสิท่านดูก็ออกรายการหนึ่งบอกว่าจะส่งอะไรไปก็แล้วแต่นะฮะเงินบางทีก็ไม่จำเป็นอาหารที่มีฮาลาลฮาลาลอะที่มีตาฮาลาลไม่ให้หมดก็แล้วกันเนี่ยเสื้อผ้าก็ไอ้เก่าๆอย่าไปนั่นอย่าไปเอาที่มันสะบัดได้เลยท่านแล้วมันสะอาดเลยเพราะว่าน้ำท่าหายากเวชภัณฑ์ยารักษาโรคส่งไปสิอาหารการกินเนี่ยเมืองหนึ่งเนี่ยแต่มันไม่ทราบว่ามันนั่งเครื่องบินกี่ชั่วโมงคือกี่ชั่วโมงนะตุรกีจากทัพไทยไปตุรกีตีตาฮาลาลไปเนี่ยไอ้นู่นๆน่ะตาฮาลาลนี่มันนี่บางทีไม่ต้องตีตาเดี๋ยวนั้นหรอกฮะเพราะเวลาขอเนี่ยมันเสียตังค์นะบางทีเนี่ยนะบริษัทไปตีตาฮาลาลเนี่ยนะฮะต้องไปเสียเงินอะไรเกี่ยวกับบำรุงศาสนาเขาอะก็ให้ผู้นำศาสนาในเมืองไทยมุสลิมเนี่ยท่านศาสนาอิสลามเนี่ยนะก็ตีตาฮาลาลไปสิท่านไม่ต้องไปตีที่ซองมันหรอกบอลเนี่ยพิสูจน์แล้วว่ากินได้แต่ยังมาที่หน้ากองนี่แหละแล้ววันๆหนึ่งเนี่ยขนมในเมืองไทยขนมประเทศใกล้เคียงเนี่ยกับนมเนี่ยมันขนส่งได้เท่าไหร่วิเคราะห์เสนอช่วยเหลือคนเนี่ยจะครองใจคนเนี่ยให้สิ่งที่จำเป็นกับให้สิ่งที่เขาต้องการท่านจำไว้ความจำเป็นเนี่ยมันต้องถูกอะไรถูกกำจัดออกไปก่อนแล้วอาหารมันต้องกินทุกวันเนี่ยเด็กเล็กอดอยากไม่มีพ่อไม่มีแม่นะพ่อแม่ตายบางคนลูกตายบางคนฝังอยู่ในซากตึกแล้วก็ช่วยเป็นของไปสิฮะผู้นำมุสลิมในประเทศไทยเขามาตีตาฮาลาลไปเอาตีที่หน้ากล่องเลยนะฮะประทับตาฮาลาลไปเลยข้างในไม่มีแต่ว่าผมประทับตราไว้แล้วเพราะขนมพื้นบ้านเนี่ยมันจะติดตาฮาลาลได้ยังไงท่านอาตมาถามหน่อยฮะติดตาฮาลาลเนี่ยมันหมายถึงว่าสินค้าระดับส่งออกต่างชาติไปประเทศมุสลิมด้วยแต่ถามว่าอาตมาทำขนมเนี่ยสมมติอาตมาทำขนมแห้งทำคุกกี้แห้งก็ขายแหละก็ทำขายกันไปถ้าอยากจะช่วยอยากจะรวมกันช่วยกล้วยท่งกล้วยทอดนะฮะกล้วยไม่มีใครทอดด้วยน้ำมันหมูหรอกท่านกล้วยทอดทุเรียนทอดเมืองไทยมันก็ทอดได้ตั้งเยอะแยะอาหารแห้งมันไม่ติดตาฮาราลแล้วส่งไปสิท่านแล้ววันๆหนึ่งก็ส่งไปส่งไปไอ้ที่มันฟูๆแต่ปริมาณมันน้อยจะไปส่งปริมาณมันเสียพื้นที่ไงท่านเอาที่ชิ้นสองชิ้นแล้วนะกินนมไปกล่องเนี่ยมันอึกมันก็อยู่ได้แล้วบางทีนะท่านคุกกี้สองอันเนี่ยดีๆนะท่านนะนมกล่องหนึ่งเนี่ยดีฝากกินข้าวสองจานคุณค่าของมันให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ซีเรียก็สงสารไอ้สเปสตูเนี่ยเป็นสเปสตาสเปสตาได้ไหมนี่จะเป็นสเปสตูกันอยู่นั่นแหละณยุคนี้ณวิกฤตนี้มนุษย์ก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ยูนิเซฟเขาก็ต้องช่วยธนาคารโลกเขาช่วยเท่าไหร่แต่ธนาคารโลกเขาจะมีวิธีช่วยเป็นเงินแล้วจะไปให้ใครจัดซื้อจัดอะไรต่ออะไรนะฮะมันก็ต้องมีท่านบ้านยังไม่มีที่อยู่แล้วท่านหนาวอีกกี่เดือนเนี่ยเราเด็กท่านใช้เสื้อกันหนาวขนาดไหนแล้วประเทศนั้นมันหนาวกี่องศาลบกี่องศามันใช่ไหมฮะลบกี่องศาล่ะแล้วเด็กเขาไม่มีพ่อมีแม่มาอยู่ในอ้อมกอดทำไงของเก่าอย่าไปบริจาคเลยท่านของเก่าเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยบริจาคไปท่านแต่งานอย่างนี้ต้องใช้ของใหม่ๆของใหม่ๆราคาเชื้อโรคสิ
ชื้อโรคเยอะ

0: ก่อนจะส่งไปก็ทำความสะอาดซะวิธีความสะอาดไม่ต้องซักก็ได้ท่านใช่ไหมเอาน้ำยาฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดแล้วใช้ไดร์เป่าผมเนี่ยฟืดฟืดฟืดฟืดฟืดฟืดฟืดฟืดข้างนอกข้างในแล้วปิดป้ายแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วคลีนแล้วด้วยแอลกอฮอล์เชื้อโรคมันก็ตายไม่ใช่ใส่ไปคันโอ้ยให้อะไรก็ให้คนมันดีๆท่านให้ของดีโยมถวายจีวรมาเนี่ยนะพากาศีนี่ที่คุยม้อยฟังเนี่ยเราต้องขออภัยโยมด้วยนะมันจะอยู่กับอาตมาเขาจะอยู่กับอาตมานานเท่าไหร่ยังไม่รู้นะถ้าปะเหมาะโชคดีของอาตมาไปเจอพระดีๆท่านทักอาจจะไม่อยู่กับอาตมาก็ได้ให้ของดีเข้าไปนี่คือสิ่งที่หันมาดูคำพูดเหมือนกันคำพูดสุภาษิตเราไม่ชอบทุภาษิตแน่นอนแล้วมีใครมาตำหนิเราว่าพูดจาเป็นทุภาษิตทั้งละทั้งบ่นว่านินทาด่าประจานละรานทำลายผ่าสมัคคีเราไม่ชอบแต่ความจริงเราทำแต่ถ้าใครมาทำกับเราเราดันไม่ชอบก็คุณเป็นอยู่แล้วอะบอกเห็นไหมคุณไม่ชอบแล้วคุณมาทำกับเพื่อคนอื่นเขาทำไมแล้วคุณชอบแบบไหนล่ะคุณก็ต้องหัดแบบนั้นด้วยสิครับอาจารย์เป็นสุภาษิตดีงามดีงามคืออะไรท่านดีงามคือแบบพูดจิตมันดีพูดจิตมันดีก็พูดดีพูดเด่นพูดดังพูดชวนฟังพูดความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะพูดภูมิไมตรีพูดเพื่อให้คนสมัครคีดีกันนี่คือวาจาสุภาษิตจะเป็นวาจางามเนี่ยเขาบอกพระเจ้าตรัสวาจางามให้สำเร็จประโยชน์มันเสียประโยชน์จริงๆแล้วใครๆมันก็อยากฟังพูดดีก็เดี๋ยวพูดอย่างพูดดีพูดดีน้ำเสียงดีลีลาดีความปรารถนาดีนี่เขาเรียกพูดดีแล้วถ้อยภาษาดีจิตใจเราต้องดีก่อนต้องตั้งเจตนาต่อผู้พูดว่าอยู่ในระดับไหนงานอย่างนี้พูดเพื่ออะไรจะพูดทำไมการนั้นเป็นการควรพูดไหมคำพูดมันดีไหมเขาพูดดีนี่มันโอ้โหคำว่าพูดดีนี่มันเยอะนะท่านนะมันกินความหมายเยอะแต่ความปรารถนาดีมีความสำคัญมันต้องความปรารถนาเรียกคำพูดดีลีลาดีน้ำเสียงดีน้ำเสียงดีไม่ต้องเสียงหล่อไม่ต้องเสียงหล่อเสียงเรานี่แหละน้ำเสียงดีบุคลิกที่แสดงดีด้วยนี่ก็เลยพูดดีเต็มองค์ประกอบพูดดีแล้วนะปากเราเนี่ยพูดเด่นไม่ใช่พูดอวดเด่นนะท่านคำพูดคำเดียวมันเด่นนะคำพูดคำเดียวเนี่ยมันที่เราพูดต่อคนเนี่ยมันเด่นพวกเดียวจำได้ว่าไปนู่นประเทศงานศพแม่ชีสมจิตวัดใหญ่ชัยมงคลท่านเจ้าคุณคุณแม่เสียชีวิตแล้วท่านเจ้าคุณประเทศงานศพคุณแม่ให้หน่อยสิแล้วก็ชาปนกิจมาหลายล่ะเนี่ยพรุ่งนี้ท่านจะคุณเทศแล้วก็เทศบ่ายแล้วก็ยังกระชับภารกิจคำเดียวท่านนั่งไปในรถยังงงๆอยู่ฮะชาปนกิจศพโอ้เหลือกี่นาทีโอ้ยนะฮะถึงวัดแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเลยท่านกตัญญูเขาเทศกันหมดแล้วหมดเอางี้พ่อแม่ฝากเราไว้กี่เรื่องก็อันหนึ่งเขาก็บอกหมดแล้ว ขานั่งเขียนเอาจิตใจของพ่อแม่มาใส่ในตัวเราเราไม่ใช่พ่อแม่ฝากไข้แวดพยาบาลฝากซากสังขารให้ฉัพพนกิจฝากดวงวิญญาณไว้ให้ทำบุญอุทิศทำบุญกุศลอุทิศฝากภารกิจไว้ให้รับผิดชอบสี่ประการนี้ได้ความนี่มัน20กว่าปีมาแล้วนะท่านผู้ชม20กว่าปีก็โคโซก็ไปโยมก็พอใจเข้าใจพ่อแม่มีบุญคุณอย่างนี้เขาแลกกันมาหมดแล้วเอาเรื่องจริงมาพูดฝากไข้ไว้พยาบาลยังไงพูดไปเลยฝากซากสังขารให้ฉัพพนกิจเหตุผลมันเป็นยังไงฝากดวงวิญญาณไว้ทำบุญกุศลอุทิศฝากภารกิจไว้รับผิดชอบแต่มันยังมีไส้ในนะไว้อธิบายเทศทีเดียวก็งานนั้นก็ดังแล้วท่านถูกไหมงานนั้นก็เด่นแล้วเป็นคำพูดที่เด่นแล้วท่านโอ้โหท่านจะคุณเทศดีเทศดีก็ย่ามตรงสิครับเพราะจะพลาดถวายเยอะๆก็ถวายพระไปสิรางวัลลูกศิษย์ไปถามทำไมอ้าวจะพาเขาพอใจในคำพูดเราแล้วในเวลาจะพูดอะไรเนี่ยนะเขาว่าเด่นไม่ใช่ว่าไปเข่นคนอื่นนะเราเด่นนะไปสำลากไปขากเสมหะแล้วเราเด่นไม่ใช่คิดประดิษฐ์กรองให้มันดีและมันมีเหตุผลถ้าไปเรียนเจ้าภาพแล้วเสร็จท่านเจ้าภาพดีอย่างนั้นก็เสร็จก็บอกพระนะเฉลียเจ้าภาพเขาก็รู้สิท่านพูดจริงๆเรื่องความกตัญญูก็เทศกันหมดแล้วแต่คนที่ตายไปแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่คิดอย่างไรกับลูกทุกคนอาตมาไม่ได้ถามพ่อแม่อาตมาแต่ต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่คนแก่แล้วเราหวังอะไรจากลูกเราก็เอาคำพูดสี่คำไปเดี๋ยวนี้พระก็ยังใช้โฆษกก็ยังใช้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรเนี่ยพูดให้มันเด่นพูดเด่นไม่ใช่พูดเข็นคนอื่นพูดเด่นคือคำพูดที่มีเหตุมีผลแล้วก็ฟังง่ายจำง่ายนำไปใช้ได้จึงของเงินงดเดินลดคำทีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามใจจำนงจนได้เสริมทรงให้วัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวราวร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเมื่อสายทาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเรื่องลือเกียรติก้องระบือด้วยคุณความดีให้มีพลังดังพญาช้างสารจิตใจกล้าหาญปานราชสีผิวผ่องยองใหญ่ไร้ฝ้าราคีตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรลักษณ์พิพัฒน์ผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เทศนามาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะใครๆก็อยากที่จะฟังแต่วาจาที่ดีงามด้วยกันทั้งนั้นนะคะเมื่อสิ่งใดที่เราชอบเราก็ควรทำสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วยค่ะการเลือกใช้วาจาสุภาษิตคือคำพูดที่ผู้พูดได้กลั่นกรองดีแล้วด้วยใจที่ผ่องใสจึงเป็นเครื่องที่สะท้อนจิตใจของผู้พูดได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเราพูดสิ่งที่ดีสิ่งดีๆก็จะตามมาในชีวิตของเราด้วยค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: ขึ้นโลโก้ NDT บนกราฟิกดอกบัวสีฟ้า
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: หากจะเปรียบความจงรักภักดีที่อย่างรากลึกเกินกว่าคำบรรยายพระราชดำรัสหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในหัวใจของคนไทยคือคำมั่นสัญญาแห่งความรักที่มีต่อแผ่นดินและคู่พระบารมีถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่นี่จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่คุณผู้ชมได้ยินไปเมื่อสักครู่กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ส่งมอบแก่ราษฎรชาวไทยซึ่งนั่นไม่ใช่แค่ถ้อยคำที่งดงามเท่านั้นนะคะแต่นั่นคือยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนค่ะ
0: เมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงบริหารจัดการน้ำสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงมุ่งมั่นรักษาป่าเพื่อให้ป่าเป็นต้นกำเนิดน้ำที่ไม่มีวันแห้งเหินและหนึ่งในพื้นที่ที่สะท้อนพระราชปณิธานการดูแลน้ำและป่าได้ชัดเจนที่สุดคือที่นี่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
2: ในฐานะที่เป็นศูนย์ที่สนองพระราชดำริในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับทางศูนย์อำนวยการเนี่ยก็ได้ทำการส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์น้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สามารถให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนโดยมีความเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนความมั่นคงทางคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับจากพระราชดำรัสที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพระเจ้าจะเป็นป่าอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่จะรักษาแหล่งน้ำโดยการไปรักษาป่าต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างเพียงพอจากโครงการเหล่านี้นะครับก็พัฒนาเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการพัฒนาอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจนปัจจุบันนี้สามารถยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตในด้านต่างๆของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและผลสำเร็จเนี่ยก็เป็นเชิงประจักษ์ที่สามารถพบเห็นได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้ง2ล้านกว่าไร่นะครับจากโครงการต่างๆเหล่านี้นะครับของพระองค์เนี่ยพัฒนามาเป็นศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังซึ่งอยู่ที่อำเภอชะอวดอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทำให้ประชาชนบริเวณนั้นนะครับสามารถมีงานทำพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่ยังไงครับมีทักษะติดตัวสามารถดำรงชีพได้อย่างมั่นคงนะครับจากนั้นพระองค์ก็มีโครงการเรื่องของการอนุรักษ์ป่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงป่าชายเลนซึ่งเป็นป่าที่อยู่ปลายน้ำของลุ่มน้ำปากพนังประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการของพระองค์ต่างๆเนี่ยได้ตามลักษณะพื้นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมต่างๆนะครับมันก็จะมีอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ป่าต้นน้ำอาชีพที่อยู่ในป่าพลุนะครับแล้วก็อาชีพที่อยู่ในพื้นที่ราบรวมทั้งพื้นที่ชายเลนตรงนี้สามารถประกอบอาชีพได้ต่างๆที่เหมาะสมกับทางภูมิสังคมได้หมดเลยครับอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ราบป่าพลุป่าที่ชุ่มน้ำนะครับอันนี้ก็คือพวกหัตถกรรมกระจูดอันนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรู้หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริของที่นี่นะครับอันนี้ก็ใช้ลักษณะของการประกอบอาชีพร่วมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีปัญหาก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ไปเลือกมาต้นกกชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ากระจูดอันนี้นำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องจักสานเป็นอะไรนานาชนิดเลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนพื้นที่ทาง ล่างๆ ลงมานะครับพระองค์ก็มีโครงการอนุรักษ์ป่าสมิทธ์ประกอบกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพวกสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุ้งกล้ามกรามเรื่องของปลาดุกลำพันนะครับเมื่อมาพูดถึงปลาดุกลำพันเนี่ยก็จะมีรายละเอียดลงลึกไปอีกหน่อยนะครับเพราะว่าปลาดุกลำพันเนี่ยเขาก็จะอยู่ดำรงชีพแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ด้วยเนี่ยมันต้องมีแหล่งที่อยู่แล้วก็แหล่งอาหารที่เป็นพืชธรรมชาตินะครับเช่นต้นว่าต้นจิกต้นไทรต้นตะเคียนต้นทองหลางน้ำต้นสมิทธ์แดงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ได้นำเรื่องพวกนี้ครับมาทำการขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกเพิ่มในพื้นที่ป่าพลุควนเคร่งอันนี้ก็สามารถทำให้ทรัพยากรปลาดุกลำพันธุ์ซึ่งเคยหายไปช่วงหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเลยครับก็กลับมามีชีวิตชีวามีการขยายจำนวนขยายพันธุ์ได้อย่างทั่วถึงอีกครั้งนะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้น้ำอย่างสมดุลกับอาชีพของประชาชนนะครับแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม่ว่าจะเป็นในป่าพลุหรือว่าป่าชายเลนก็ตามเรามีหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทางทรัพยากรชายฝั่งหรือว่าทางหน่วยงานอนุรักษ์ต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแล้วก็นำมาถึงการต่อยอดการพัฒนาอาชีพที่ได้ออกมาจากพื้นที่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็มีหลายอาชีพมากซึ่งอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับมีอาชีพที่น่าสนใจเราก็ได้นำอาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับมาทำการสาธิตนำมาทดลองนำมาแสดงวิธีการรวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่หัวงานของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในส่วนอำนวยการแห่งนี้ซึ่งมีหลายอาชีพนะครับตั้งแต่เรื่องของการปศุสัตว์การประมงการเกษตรนะครับรวมทั้งการอนุรักษ์ปลาดุกลำพันหรือต้นไม้ที่ให้แหล่งอาหารและที่อยู่กับปลาดุกลำพันซึ่งจะมีอยู่ที่ในนี้นะครับ
0: ในอดีตลุ่มน้ำปากพนังเผชิญวิกฤตหนักทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและน้ำเข็มรุกรานพื้นที่เกษตรกรรมแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลจึงเกิดเป็นศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้การดูแลของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ที่ตั้งของประตูระบายน้ำอุทกวิพัฒน์ประสิทธิ์ที่แปลว่าประตูระบายน้ำที่ให้ความสำเร็จในการแยกน้ำเท่านั้นแต่ที่นี่คือหัวใจของการบริหารจัดการชีวิตคน13อำเภอ

การบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะให้ความสำคัญ3น้ำนะครับก็คือเรื่องของน้ำจืดในโซนน้ำจืดเนี่ยก็จะทำการเกษตรที่ใช้น้ำจืดไม่ว่าจะการจะเป็นการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนะครับพวกปลานิลปลาช่อนปลาชะโอนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนพืชที่อยู่ในน้ำ

ไม่ว่าจะเป็นกุ้งกุลาดำกุ้งหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงกุ้งในน้ำเค็มซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำให้พื้นที่ดังนะครับเราก็พัฒนาพื้นที่ส่วนนี้นะครับเอามาเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มอย่างอื่นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในพื้นที่แบบนี้อันนั้นก็ได้แก่เรื่องของการเลี้ยงปูขาวในพื้นที่โซนตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไซตำบลท่าพยาตำบลขนับนาคอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมีการขยายอย่างรวดเร็วรวมทั้งมีตลาดรองรับเรื่องนี้อย่างดีนะครับปูทะเลเนี่ยมันจะมีอยู่4ชนิดใหญ่ๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีพวกปูม่วงปูเขียวปูดำแล้วก็ปูขาวก็ปรากฏว่าปูขาวเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆปูดำนะครับแต่ว่านิสัยไม่ดุก็สามารถเลี้ยงได้เป็นอย่างดีสร้างกำไรให้เกษตรกรเนี่ยดูแลง่ายกว่ากุ้งเยอะนะครับเราก็กำลังขยายเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่พัฒนาเรื่องของประมงในโซนน้ำเค็มนะครับซึ่งเราก็บริหารจัดการเรื่องน้ำจืดกับน้ำเค็มเนี่ยให้มีความสมดุลส่วนพื้นที่อีกแห่งหนึ่งก็คือเป็นพื้นที่น้ำเค็มร่วมกับน้ำจืดนั่นก็คือพื้นที่น้ำกร่อยพื้นที่น้ำกร่อยเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างแม่น้ำปากพนังที่นำน้ำจืดมาลงทะเลนะครับแล้วก็น้ำทะเลที่หนุนสูงเวลามีน้ำขึ้นเนี่ยนะครับมาผสมกันน้ำตรงนี้ก็จะว่าเป็นน้ำเค็มก็ไม่เค็มจัดจะเป็นน้ำจืดก็ไม่จืดนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของน้ำกร่อยพืชในน้ำกร่อยเนี่ยที่เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับก็ได้แก่พวกต้นจากต้นจากเนี่ยเกษตรกรทำเป็นน้ำหวานทำเป็นเครื่องใช้ทำเป็นอาหารอะไรได้หลายชนิดนะครับตอนนี้ก็มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ล้มเหลวจากการทำนากุ้งในช่วงยุคแรกๆก่อนที่จะมีโครงการเนี่ยนะครับก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงให้มาเป็นป่าจากนะครับแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์จากต้นจากเนี่ยมาสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานจากน้ำส้มจากหรือว่าผลิตภัณฑ์จากลูกจากนะครับที่นำไปรับประทานเป็นของหวานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็กำลังได้รับการนิยมทั้งในพื้นที่และพื้นที่ต่างๆเป็นอย่างดีนะครับส่วนพื้นที่อีกอันนึงก็เป็นพื้นที่พิเศษก็คือพื้นที่ที่อยู่ปลายน้ำนั่นก็คือพื้นที่เป็นประมงนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างของประมงชายฝั่งพื้นที่ของประมงชายฝั่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีอาชีพในเรื่องของการออกเรือนะครับไปหาปลาบริเวณชายฝั่งเนี่ยอันนี้ก็จะได้พวกสัตว์น้ำทะเลเนี่ยมาแปรรูปตอนนี้ก็มีเรื่องของปลากระบอกร้าเรื่องของกุ้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีหลายชนิดมากอีกส่วนหนึ่งก็ทำการเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่งซึ่งสัตว์น้ำที่น่าสนใจของสัตว์เลี้ยงชายฝั่งเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีปลาตะกรับนะครับคงจะรู้จักปลาตะกรับนะที่เป็นตัวเป็นลายเสือในพื้นที่ของเราเนี่ยเรียกปลาขี้เกงปลาขี้ตังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นปลาประจำจังหวัดของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำปากพนังที่เราต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ที่ชายฝั่งปากพนังในพื้นที่ของเราเนี่ยก็มีตอนนี้กำลังได้รับการส่งเสริมการพัฒนาเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับเนี่ยจากพระราชดำริต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพบริบทสภาพภูมิสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเรามีหน่วยงานร่วมนะครับก็คือสำนักอนุรักษ์พื้นที่บริหารที่5นะครับของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาให้การสนับสนุนรวมทั้งกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับก็ร่วมกันทำโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมนะครับที่มันหายไปจากธรรมชาติเดิมนะครับก็เขาจะใช้แผนที่เนี่ยครับมาแล้วก็ทำการปลูกป่าเพิ่มเติมผลที่เกิดจากการปลูกป่าแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยนะครับมันก็มีผลเชิงบวกนะครับทำให้เกิดทรัพยากรเรื่องของสัตว์น้ำนะครับเยอะก็อย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ป่าชายเลนเนี่ยเป็นพื้น

0: ที่เพาะฟักเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์เป็นพื้นที่เจริญเติบโตของสัตว์น้ำใบอ่อนหลายชนิดรวมทั้งสัตว์น้ำในน้ำจืดบางชนิดด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่พวกกุ้งกล้ามกรามนะครับซึ่งเป็นกุ้งที่มีชื่อเสียงในลุ่มน้ำปากพนังเป็นอย่างมากนะครับกุ้งชนิดนี้นะครับเขาก็จะลงไปวางไข่ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่น้ำเค็มพอมันเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนเนี่ยนะครับก็จะว่ายตัวทวนน้ำนะครับขึ้นไปเจริญเติบโตอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำจืดนะครับการที่เรามีป่าชายเลนเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้สัตว์น้ำใบอ่อนพวกนี้นะครับมีอัตรารอดสูงขึ้นแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของความสำคัญมากๆนะครับของป่าชายเลนที่เรามีเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนนี้นะครับถือว่าป่าเนี่ยนอกจากจะดูแลคุ้มครองเรื่องของปริมาณน้ำให้มีความเพียงพอในความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของป่ามันก็สร้างความสมดุลแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสนับสนุนการประกอบอาชีพนะครับทำให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเรื่องของป่ากับน้ำเนี่ยแยกกันไม่ออกนะครับด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประทับใจอยู่ในใจของชาวลุ่มน้ำปากพนังที่ทำให้พวกเรามีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นอยู่ในตอนนี้ครับศูนย์อำนวยการนะครับก็ได้รวบรวมเรื่องของพระราชดำรัสเรื่องของแนวพระราชดำริของพระองค์ของทั้งสองพระองค์นะครับว่ามีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรพัฒนาอาชีพต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เราก็มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรื่องพวกนี้ก็ได้ทำการรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็สามารถไปศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปเรื่องของแนวคิดในการพัฒนานะครับเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาการประกอบอาชีพการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับมีความสมดุลกับพื้นที่ตรงนี้อย่างไรรวมทั้งพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เรามาดูกันอยู่เนี่ยตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเรื่องอะไรที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเราก็จะไปหาความรู้เรื่องนั้นนำมาทดลองนำมาทดสอบจนได้ผลจนได้คำตอบที่ถูกที่ควรนะครับแล้วก็นำมาจัดแสดงเป็นแปลงสาธิตเพื่อที่ให้คนที่สนใจในเรื่องของอาชีพต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงเป็ดอะไรพวกนี้นะครับเป็นองค์ความรู้อันหนึ่งนะครับในส่วนในการเนี่ยซึ่งก็มีหลายๆอาชีพมากนะครับมีอยู่ประมาณ20กว่าองค์ความรู้ที่ให้ประชาชนมาศึกษาแล้วก็นำไปประกอบอาชีพพัฒนารายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำข้าพระเจ้าจะเป็นป่าเรื่องนี้ศูนย์ดำเนินการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้อัญเชิญพระราชดำริอันนี้นะครับมาส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของให้องค์ความรู้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเรามีศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าต้นน้ำนะครับมีที่อำเภอร่อนพิบูลแล้วก็อำเภอจุฬาภรณ์นะครับแล้วก็มีพื้นที่อนุรักษ์ป่าที่อยู่บริเวณกลางน้ำในบริเวณป่าพลุควนเคร่งของพื้นที่อำเภอเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติอำเภอชะอวดตรงนี้นะครับแล้วก็ได้พยายามพัฒนาเรื่องของพวกนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนามีการตั้งศูนย์เรียนรู้ที่จะกระจาย องค์ความรู้เหล่านี้ของพระองค์เนี่ยให้ไปถึงประชาชนผู้มีความสนใจนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จนมาถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัตถกรรมเรื่องของการแปรรูปสินค้าเรื่องของการพัฒนาอาชีพใหม่ๆที่เหมาะสมกับสภาพบริบทในปัจจุบันของลุ่มน้ำปากพนังก็สามารถทำอย่างได้ผลจากพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงในอดีตนะครับหลังจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนั้นก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันสูญหายแล้วก็เสียหายไปเยอะในช่วงประมาณปี2135เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังก็มีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องไฟป่าลดลงจนแทบจะไม่มีในหลายๆปีที่ผ่านมานี้อันนี้ก็สร้างความซาบซึ้งความประทับใจของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเป็นอย่างยิ่งที่ประสบนิกรต่างๆเนี่ยอยู่ในความดูแลจากพระเมตตาของพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับก็พูดสรุปได้ในปัจจุบันนี้นะครับว่าปากพนังสุขได้ด้วยพระบารมีครับ
1: การเดินทางจากสายน้ำจากภูเขาผ่านแม่น้ำลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมถ้าขาดป่าที่จะมาช่วยสร้างสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ให้มากขึ้นวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าใต้ร่มพระบารมีของพระพันปีหลวงที่ส่งมาถึงพี่น้องชาวลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังอาชีพยังความร่มเย็นให้กับพี่น้องแต่จะขาดไปไม่ได้เลยนี่คือยุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนที่จะส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่นครศรีธรรมราชหมดลงแล้วโอกาสหน้าจะนำคุณผู้ชมไปในพื้นที่ไหนต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความหมายและบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนให้ไปสู่สุคติโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์จะช่วยนำส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในอดีตงานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับพิธีหลวงหรือพิธีของตระกูลสูงศักดิ์จะเลือกใช้ไม้จันทร์หอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมแฝงความหมายทางจิตใจเสมือนการบูชาเครื่องหอมถวายแด่เทพยดาความเชื่อนี้ค่อยๆผสานเข้ากับพิธีกรรมไทยพุทธจนกลายเป็นธรรมเนียมสำคัญเมื่อไม้จันทร์แท้เริ่มหายากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันเทียมจากไม้จันทร์ที่ขูดเป็นแผ่นบางแล้วขึ้นรูปเป็นดอกไม้เริ่มใช้ในพระราชพิธีก่อนจึงค่อยแพร่หลายสู่ประชาชนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเช่นไม้ฉำฉาหรือไม้สายกบที่หาได้ง่ายแม้วัสดุจะเปลี่ยนแต่ความหมายยังคงเดิมดอกไม้จันทร์ยังคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ประชาชนวางแทนดวงใจแห่งความอาลัยและได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวัดจนถึงปัจจุบันบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การประดิษฐ์รูปทรงจนถึงการถวายล้วนแสดงถึงความพิถีพิถันและความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์กลิ่นหอมของไม้จันทร์เชื่อกันว่าเป็นสื่อแห่งการนำส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนวางณเชิงพระเมรุมาตรจึงไม่ใช่เพียงดอกไม้ธรรมดาหากเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีความอาลัยและการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจของชาวไทยทั้งประเทศ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวกับดิฉันหทัยการนาดีค่ะติดตามรับชมกับเรานะคะช่อง11 NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามรับชมได้ Facebook Live NBT ภาคกลางนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมทางช่องทางเว็บไซต์ nbtcentral.com ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมประเด็นคนคุยข่าวค่ะเรื่องแรกมาดูในเรื่องของการอนุรักษ์มรดกพันธุ์ไม้ไทยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกล้วยไม้ค่ะดอกกล้วยไม้ของไทยนะคะโดยเฉพาะกล้วยไม้ป่านะคะก็จะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์นะคะในสิ่งที่กำลังจะขาดหายไปนะคะอดีตเคยที่จะใกล้ที่จะสูญพันธุ์และปัจจุบันนะคะกลับคืนชุบชีวิตกล้วยไม้ป่าหรือกล้วยไม้ไทยเนี่ยแหละค่ะให้กลับคืนสู่ป่านะคะทำอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรื่องของการอนุรักษ์นะคะแนวความคิดแรกหรือว่าจุดเริ่มต้นจากแนวของพระราชดำรินะคะเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยจุดเริ่มต้นนะคะอย่างที่บอกพระพันปีหลวงค่ะพระองค์ท่านเนี่ยมีสายพระเนตรอันยาวไกลค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านนะคะได้ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือดอกกล้วยไม้ของไทยนะคะที่นอกจากจะเป็นพันไม้ที่มีความสวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นคุณค่าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วยพระองค์ทรงมองการไกลแล้วก็เห็นสถานการณ์ของดอกกล้วยไม้ไทยอะค่ะที่ก็มีจำนวนที่ลดลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกล้วยไม้หายากบางชนิดนะคะก็มีจำนวนที่ลดลงเป็นอย่างมากมีความหายากแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องของการที่จะสูญพันธุ์ไปถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการอนุรักษ์อย่างจริงจังนะคะก็เลยมีความคิดหรือว่าแนวคิดในการอนุรักษ์กล้วยไม้ตรงนี้ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแน่นอนนะคะว่าการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยค่ะไม่ได้เพียงแค่เก็บรักษาเอาไว้เฉยๆให้ยังคงมีแต่จะต้องสามารถที่จะแพร่พันธุ์นะคะมีการขยายแล้วก็สามารถที่จะดำรงอยู่แล้วก็กลับสู่ธรรมชาติเติบโตกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยค่ะที่จะมีทั้งในเรื่องของการรักษาพันธุ์ไม้กล้วยไม้นะคะแล้วก็ทำให้ระบบของธรรมชาติยังคงอยู่ต่อไปด้วยลดการสูญพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งกล้วยไม้ก็มีหลายแบบมีหลายพันมีมากมายนะคะอย่างที่บอกมรดกกล้วยไม้ไทยธรรมชาติล้ำค่าค่ะก็คือว่ากล้วยไม้อะค่ะมีหลายสายพันธุ์มากๆแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างรูปทรงสีสันต่างๆเอกลักษณ์ของกล้วยไม้ของแต่ละประเภทแต่ละชนิดนะคะหรือบางพันธุ์บางแบบก็พบได้ในเฉพาะบางพื้นถิ่นบางสภาพแวดล้อมบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกเนี่ยค่ะกล้วยไม้ป่าพันไม้พื้นเมืองมีความงดงามมีกลิ่นหอมแต่บางชนิดเริ่มที่จะหาไม่เจอหายากจากเดิมอาจจะพบเห็นในแหล่งที่เป็นแหล่งตามธรรมชาติแต่บางทีปัจจุบันหายไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเกิดแนวคิดที่ว่าเมื่อกล้วยไม้ชนิดหนึ่งเติบโตขึ้นนะคะก็จะต้องกลับคืนสู่แหล่งกำเนิดนะคะเพิ่มปริมาณรักษาไว้ทดแทนสิ่งที่จะสูญหายจากแหล่งกำเนิดหรือว่าแหล่งธรรมชาติของเขาไปนะคะแต่แน่นอนนะคุณผู้ชมการรักษากล้วยไม้นะคะมรดกอันล้ำค่าไม่ได้เป็นเพียงแค่รักษาความสวยงามหรือแค่ให้คงอยู่ไว้อันนี้คือเหมารวมทั้งการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญของประเทศไทยก็เป็นการดูแลแนวทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติหมายถึงอะไรนะคะต้องบอกว่าแนวทางสำคัญเลยตามพระราชดำริอะค่ะก็คือมุ่งไปที่การอนุรักษ์กล้วยไม้ให้ดำรงอยู่ในระยะยาวนะคะแต่หัวใจสำคัญก็คือการรวบรวมกล้วยไม้ไทยการอนุรักษ์สายพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ให้มากขึ้นนะคะแต่เป้าหมายไม่ได้หยุดที่การขยายพันธุ์ค่ะสิ่งสำคัญนะคะคือการทำให้กล้วยไม้ที่มีจำนวนลดน้อยลงนะคะให้กลับกลายมาเป็นกล้วยไม้ที่มีจำนวนที่มีมากเพียงพอที่จะสามารถที่จะแบ่งกลับคืนสู่
ผืนป่าตามธรรมชาติได้อันนี้เป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดที่เหมือนกับพากล้วยต้นกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เนี่ยนะคะกลับสู่บ้านเดิมนะคะกลับคืนสู่ผืนป่าธรรมชาติแล้วก็เร่งอนุรักษ์สายพันธุ์เดิมๆเอาไว้นะคะเดินหน้าสู่การเพิ่มจำนวนเตรียมความพร้อมให้กลับไปเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นแนวทางการคืนกล้วยไม้สู่ป่าธรรมชาติด้วยต่อมานะคะผนึกกำลังเพื่อการอนุรักษ์หมายความว่าไงหมายความว่าการอนุรักษ์ต้นกล้วยไม้ไทยอะค่ะใหกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คือต้องอาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ค่ะบุคลากรความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเขาก็เลยมีการผนึกกำลังกันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองทัพบกนะคะกรมป่าไม้นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วก็ภาคเอกชนมีการร่วมกันจัดตั้งโครงการหนึ่งขึ้นมาโครงการนี้มีชื่อว่าคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์นะคะโครงการนี้ค่ะเป็นการนำความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยนะคะที่บอกมานะมาร่วมกันขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ค่ะให้แต่ละภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนเองถนัดนะคะเข้ามาสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยนะคะอย่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาก็เป็นเหมือนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้เดินหน้าอย่างเป็นระบบนะคะแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานก็ทำในสิ่งที่ตนเองสามารถที่จะทำได้นะคะในโครงการนี้หลังจากนั้นนะคะนี่เลยผลสำเร็จค่ะเป็นการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนก็คือความตั้งใจในการร่วมมือกันนี่แหละค่ะของหลายๆภาคส่วนปัจจุบันนะคะแนวคิดในการนำกล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมก็เห็นตัวเลขออกมาแล้วนี่เลยนำกล้วยไม้คืนสู่ผืนป่าแล้วกว่า 500,000 ต้นก็ครอบคลุมกล้วยไม้นะคะ25สกุล60ชนิดตัวเลขเนี้ยค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจการทำงานอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ค่ะที่สามารถที่จะเพิ่มจำนวนกล้วยไม้ไทยแล้วก็นำกลับไปสู่ผืนป่าตามธรรมชาติได้ซึ่งก็เป็นจำนวนมากเลยนะคะแต่ว่าการดำเนินงานเนี้ยโครงการเนี้ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่กลับคืนสู่พื้นป่าตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีการต่อยอดไปอีกนะคะโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้หายากแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการเลยนะคะเป้าหมายหลักๆก็คือเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้อยู่ไม่ใช่แค่คนวันนี้นะคะแต่ว่าเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปเนี่ยแหละค่ะยังได้ให้เห็นความงดงามความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยหรือว่าความงดงามของผืนป่าธรรมชาตินะคะเป็นการแนวทางการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะนี่ก็คือแนวทางจากพระราชดำรินะคะของพระพันปีหลวงนะคะไปสู่การอนุรักษ์แล้วก็ผลมาจากความร่วมมือร่วมใจนะคะของหลายภาคส่วนเลยเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นการส่งต่อมรดกทางธรรมชาติของไทยค่ะให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะมาข่าวนี้กันบ้างไทยช่วยไทยนะคะโครงการนี้นะคะกำลังดังเลยนะคะประชาชนชื่นชอบแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและตอนนี้รัฐบาลดันไทยช่วยไทยที่จัดมาแล้ว6ครั้งนะคะเงินสะพัดถึง86ล้านค่าของชีพเนี่ยนะคะลดราคาลดสินค้าลดอะไรเนี่ยเงินเนี่ยค่ะลดค่าของชีพทะลุไปแล้ว15ล้านบาทมาดูโครงการนี้กันนะคะว่าเอ๊ะที่ช่วยมาแล้ว6ครั้งเนี่ยทำยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่บางทีประชาชนอย่างเราๆเนี่ยยังคงต้องมีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างรัดเข็มขัดนะคะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโครงการนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทางรัฐบาลเองเขาก็ตั้งใจทำนะคะเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าในราคาประหยัดเพิ่มมากขึ้นนะคะแนวทางสำคัญของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนเนี่ยนะคะเขาสามารถทำให้พี่น้องประชาชนอย่างเราไปเลือกซื้อสินค้าที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ
อาหารนะคะก็สามารถลดภาระตรงนี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายซึ่งการทำงานของโครงการนี้นะคะการดำเนินงานผ่านมาแล้วเนี่ย878อำเภอทั่วประเทศเห็นตัวเลข878อำเภอนั่นหมายความว่าอันเนี้ยโครงการเนี้ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนเป็นการขยายโอกาสเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงนะคะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่เมืองเขตเมืองหรือเมืองใหญ่ๆแต่สามารถเข้าครอบคลุมไปถึง878อำเภอทั่วประเทศประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้จ่ายนะคะลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้อย่างเห็นผลเลยนะคะซึ่งกิจกรรมโครงการนี้นะคะจัดมาเนี่ย6ครั้งนะคะนอกจากเป้าหมายของ6ครั้งที่จัดมาในการที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายนะคะกิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยนะคะมากขึ้นด้วยสร้างให้เงินเนี่ยค่ะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุ่มของเศรษฐกิจฐานรากเงินสะพัดมากขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรมของการจัด6ครั้งที่ผ่านมาตัวเลขเห็นตรงหน้านี้ละเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะกว่า 86.56 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่เห็นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆหัวใจสำคัญอีกอันนึงของโครงการนะคะคุณผู้ชมก็คือการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยตรงเลยก็คือเมื่อเราสามารถที่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ในราคาประหยัดนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายของเราหรือว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เราต้องบริหารจัดการนะคะก็คือน้อยลงนะคะลดลงทันทีเลยคือเราจ่ายน้อยลงเงินเหลือเก็บมากขึ้นนะคะเพราะว่าไปซื้อสินค้าในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมโดยตลอดการดำเนินกิจกรรมนี้นะคะก็ลดรายจ่ายจากการซื้อสินค้าราคาประหยัดของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะตัวเลขอยู่ตรงนี้ 15.02 ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนถึงอะไรคุณผู้ชมเป็นการสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการลดราคาสินค้าแม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในแต่ละครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่6เนาะก็คือเมื่อเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่อะค่ะเมื่อประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมซึ่งเป็นตัวเลขที่มากแล้วก็สูงถึงหลัก10ล้านแบบนี้ได้และอีกหนึ่งมุมมองนะคะนั่นก็คือในการที่ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อสินค้าก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนนะคะของเม็ดเงินเนี่ยในระบบเศรษฐกิจก็จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับอำเภอในระดับประเทศมากต่อไปด้วยนะคะก็คือเป็นการเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจภาพรวมเลยนะคะผลการจัดกิจกรรมนี่ผลการจัดกิจกรรมในครั้งที่6ค่ะเป็นการดำเนินการล่าสุดเลยนะคะตามข้อมูลนะคะก็พบว่าพี่น้องประชาชนนะคะสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะมีคนเข้าร่วม 1.4 แสนคนก็คือ 1.4 แสนคนนะคะเงินหมุนเวียน13,240,000ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทันที2,170,000บาทนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่โชว์ความสนใจของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็เป็นผลสำเร็จแหละในการจัดงานไทยช่วยไทยครั้งนี้ด้วยนะคะเงินเนี่ยโอ้โหเป็นเม็ดเงินแบบเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นและแน่นอนเดินหน้าต่อถึงสิ้นเดือนกันยายน2569เดือนนี้กันยายนนะคะก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าราคาประหยัดเพื่อที่จะลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละครัวเรือนนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเชิญชวนอุดหนุนสินค้านี้ลดรายจ่ายครัวเรือนพร้อมสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชนนี่ก็เป็นประโยชน์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแนวทางที่มุ่งให้เกิดในเรื่องของการลดรายจ่ายของครัวเรือนสร้างรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดียวนะคะพบกันใหม่ช่วงเบรกหน้าค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนั้นทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี่
3: อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมแจ้งคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: สมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน

0: ลโหลแกอยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
1: ทุกๆคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
2: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
3: เริ่มจากการปลูกต้นไม
4: ้เลิกการเผาขยะ
5: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: ากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอดไป
2: กลับมากับคนคุยข่าวนะคะคุณผู้ชมคะคราวนี้มาดูเรื่องของกลโกงของมิจฉาชีพกันบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังนี่เลยกลโกงฝากรับหิ้วเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนเงินนะคะตอนนี้นะคะก็คือเวลาใครไปต่างประเทศนะคะหรือว่าไปเที่ยวนะคะก็จะมีแบบฝากหิ้วฝากซื้อของซึ่งจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพเขาก็จะนำมาเป็นแนวทางในการที่เขาจะเข้ามาหลอกพี่น้องประชาชนอย่างเรานะคะแต่เขามีแนวทางในการเข้ามาแบบไหนที่จะทำให้เราจะรู้ว่าอันเนี้ยมิจฉาชีพนะสิ่งที่เราต้องระวังมีอะไรกันบ้างกลโกงของเขาคืออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะกับเรื่องนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะมิจฉาชีพเขาจะมีการแฝงตัวเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่จะเข้ามารับหิ้วกับเรานี่มิจฉาชีพเปิดเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลรับฝากซื้อสินค้าโดยเฉพาะนี่ค่ะสินค้าแบรนด์เนมเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผู้ใหญ่เสื้อผ้าเด็กอาร์ททอยบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าสินค้าจากงานอีเวนต์อื่นๆสินค้าลดราคาสารพัดสินค้าที่เขาจะเปิดหิ้วกันได้นะคะถ้าใครเป็นสายช้อปสายหิ้วหรือว่าเป็นคนที่ชอบซื้อของทางออนไลน์ที่เขาจะมีแบบว่าฝากซื้อฝากหิ้วให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาฝากหิ้วกันยันถึงอาหารนะคะของกินไม่ว่าจะต่างจังหวัดไปหิ้วในงานหรือว่าไปต่างประเทศมีหมดเลยนะคะแล้วเขาก็จะทำโปรไฟล์ของตัวเองถ้าเขาเปิดเพจนะคุณผู้ชมถ้าเขาเปิดเพจเขาจะมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือมากๆดูแล้วดูเป็นมืออาชีพนะคะหรือว่าอย่างบัญชีโซเชียลต่างๆเราเข้าไปส่องดูมีคอมเมนต์เยอะไหมมีการแชร์มีการพูดคุยจริงไหมเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเขาจะเนียนมากๆนะคะแล้วเขาก็จะทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาคือตัวจริงเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับหิ้วของจริงๆคราวนี้มาดูนี่ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใช้ราคาถูกกว่าท้องตลาดอ่ะในกรณีที่ซื้อสินค้าหิ้วสินค้ามาขายให้นะคะโดยอ้างว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดต้องรีบจองหรือโอนมัดจำทันทีอ่ะมาแนวแบบเร่งด่วนใช่ไหมคะเมื่อได้เงินแล้วเขาจะบล็อกหนีติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นเพจก็ปิดเพจหนีไปเลยนะคะเนี่ยค่ะอันแรกเลยเรื่องของราคาเดี๋ยวนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรค่ะเข้าใจว่าบางทีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเราก็จะต้องมองว่าสินค้าเรามีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนซื้อคนนี้คนซื้ออีกคนนึงเราจะฝากใครหิ้วถ้าเป็นสายหิ้วนะก็จะมองว่าอันนี้ถูกกว่าหน่อยแต่มันจะมีแบบถูกมากๆถูกมากๆเลยนะคะใช้ราคาที่เห็นแล้วล่อตาล่อใจนะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น1ช่องทางละ2คือเร่งค่ะเร่งสินค้าจะหมดแล้วนะมีจำนวนจำกัดนะคนอื่นกำลังจะมาเอานะต้องรีบโอนนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแนวทางที่ว่าจะต้องให้เราโอนเงินไปให้เขาก็จะเร่งให้รีบโอนพอถ้าโอนไปปุ๊บหลงเชื่อถ้าเขาเป็นมิจฉาชีพจริงๆเลยเนี่ยค่ะเขาก็จะบล็อกเราเลยเงินก็จะหายไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังต่อมาค่ะอ้างว่าจะต้องพรีออเดอร์นะเป็นสินค้าที่หายากจ่ายเงินก่อนด้วยเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเปิดรับสั่งสินค้าที่กำลังเป็นกระแสกำลังฮิตเลยหรือสินค้าที่หาซื้อยากให้ลูกค้าโอนเงินล่วงหน้าก่อนเลื่อนนี่เลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมก็คือจริงๆไม่มีสินค้านะคะหรืออ้างค่าภาษีค่าขนส่งเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนี่คือกลโกงของเขาอีกเช่นกันนะคะก็คือว่าสินค้าที่กำลังเป็นกระแสนะคะบางทีเนี่ยก็จะมีการบอกแบบหลายคนก็อาจจะอยากได้แล้วก็จะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยบอกว่าถ้าเขาบอกว่าอันนี้ซื้อยากนะต้องโอนเงินมาก่อนนะต้องมีการจองก่อนนะในความอยากได้ของลูกค้าบางทีก็ยอมโอนเงินไปนะคะแล้วโอนเงินไปล่วงหน้าเลยนะคะสินค้าจะได้หรือยังก็ไม่รู้เขาก็จะใช้จุดอ่อนตรงนี้แหละมาล่อลวงเรานะคะหรือนี่เลยก็คือเลื่อนส่งสินค้าไปเรื่อยๆรอก่อนนะรอก่อนนะยังไม่ได้หนีตอนรับ ับเงินนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หนีหายไปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของเขาเรียกว่าอะไรการทำงานของมิจฉาชีพที่เขากำลังทำอีกอันนึง

ค่ะรีวิวปลอม AI สร้างความน่าเชื่อถือ AI ตอนนี้คือสามารถทำได้หลายๆอย่างมากๆเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆสำหรับการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะคะนำภาพสินค้าหรือรีวิวของคนอื่นมาใช้รวมถึงการใช้ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ข้อความปลอมสุดท้ายอาจไม่ส่งสินค้าหรือส่งไปก็คือของปลอมนะคะหรือส่งสินค้าคุณภาพต่ำไม่ตรงปกนะคะก็คือว่าการรีวิวอาจจะมีจริงเห็นจริงแต่ไม่ใช่ตัวเขาเป็นของปลอมหรือว่าของจากผู้อื่นที่เขาทำอาชีพนี้จริงๆนะคะลูกค้าเยอะจริงๆพูดคุยกันจริงๆแล้วเอามารีวิวให้เราดูหรือการใช้สินค้าต่างๆที่เอา AI ไปเจนแล้วก็หลอกว่าเป็นของจริงแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็จะต้องเราอยู่กับ AI เนาะยุคนี้เราก็จะต้องรู้ทัน AI ด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ทันมิจฉาชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสั่งสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าการรับฝากหิ้วต่างๆนะคะเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่เราจะเสียเงินก้อนนั้นไปวิธีการเช็คนะคะเช็คง่ายๆเลยอันแรกตรวจสอบประวัติเพจอายุบัญชีเปิดมานานหรือยังชื่อร้านเลขบัญชีโอนไปตรงกับชื่อร้านหรือไม่นะคะพยายามไม่โอนเงินเข้าชื่อที่เป็นตัวบุคคลนะคะเพราะค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการโดนโกงแล้วก็หลีกเลี่ยงการโอนตรงเนี่ยแหละเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มพร้อมเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งรวมถึงบทสนทนาช่องทางแชทต่างๆแล้วก็แนวทางการชำระเงินของเราเนี่ยเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้ไว้เพื่อที่ว่าหากสุดท้ายแล้วอะค่ะคุณผู้ชมมีการเรียกว่ามิจฉาชีพหลอกเราโดนขึ้นมาจริงๆอะเนาะอาจจะด้วยความที่บางทีตรวจสอบแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วแต่สุดท้ายก็คือโดนมิจฉาชีพเราจะได้มีหลักฐานนะคะที่จะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจในการตรวจสอบช่องทางของการเงินหรือว่าสามารถที่จะอายัดเงินได้ทันทีนะคะอันนี้เราต้องระวังมากๆกลโกงตอนนี้รับฝากฮิวต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะโอนเงินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ผ้าลายกมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: รียมเปลี่ยนหลังคาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเดินหน้าโซล่าบ้าน 10,000 เมกะวัตต์ลดขั้นตอนตัดอุปสรรคประชาชนเมื่อฝนไม่แน่นอนน้ำที่มีอยู่จึงต้องวางแผนล่วงหน้าเขื่อนภูมิพลกับภารกิจเก็บน้ำข้ามปีกลายเป็นแนวรับสำคัญของกลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปติดตามในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญลุยตรวจเข้มหน้าเขื่อนขุนด่านกอรมน.นครนายกผนึกกำลังหลายหน่วยคุมมาตรฐานล่องแก่ง ATV เรือท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ครับเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่หายากนะครับ2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่จับมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้านะครับความร่วมมือโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูแลระบบนิเวศทางทะเลมุ่งที่จะฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมยกระดับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากอย่างพะยูนและโลมาอิระวดีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมาย Nature Positive ความร่วมมือครั้งนี้ครับเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตระบบนิเวศทางทะเลที่น่าห่วงครับข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุชัดเจนนะครับว่าพะยูนในธรรมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เหลือเพียงประมาณ270ถึง280ตัวเท่านั้นครับในขณะที่แหล่งหญ้าทะเลเสียหายสะสมกว่า 10,000 ไร่แน่นอนที่สุดครับส่งผลให้พะยูนขาดแคลนอาหารย้ายถิ่นแล้วก็พบการเกยตื้นตายสูงผิดปกติครับส่วนโลมาอิระวดีในทะเลสาบสงขลาปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียง14ตัวอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ขั้นวิกฤตรัฐบาลครับได้เร่งขับเคลื่อน3ด้านทั้งการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากนะครับฟื้นฟูระบบนิเวศพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำเปลี่ยนสีรวมไปถึงการจัดการท่องเที่ยวทางทะเลให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของธรรมชาติพร้อมกับใช้เทคโนโลยี eDNA และกลไก Nature Finance สร้างรายได้คาร์บอนเครดิตคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนมาที่กระทรวงพาณิชย์ครับก็ออกมาบอกถึงความสำเร็จโครงการ Bootstrap SME สู่ตลาด FTA จับคู่ธุรกิจ177คู่ในอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์สร้างมูลค่าการเจรจาครั้งนี้ได้กว่า571ล้านบาทพร้อมเร่งต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลกนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการ SME 64รายที่ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจภายใต้โครงการ Bootstrap SME สู่ตลาด FTA ความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.โครงการนี้ครับสามารถพาผู้ประกอบการไทยไปจับคู่ธุรกิจใน3ประเทศเป้าหมายซึ่งก็มีประเทศอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์รวม171คู่ครับก็สร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายกว่า571ล้านบาทด้วยกันทางด้านของคุณสุภจีครับบอกว่า SME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 34-35 ของประเทศในขณะที่ผู้ส่งออกไทยกว่า 22,000 รายหรือราวๆร้อยละ80ก็เป็นผู้ประกอบการรายเล็กถึงแม้ว่าจะสร้างรายได้จากการส่งออกราวร้อยละ14ก็ได้บอกถึงความจำเป็นนะครับที่ต้องเร่งยกระดับศักยภาพเพื่อให้ SME เนี่ยเกิดได้ง่ายเติบโตได้เร็วและแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยครับซึ่งมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนพร้อมที่จะเดินหน้าใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ครั้งนี้ให้เต็มศักยภาพครับทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการพัฒนาศักยภาพและการขยายตลาดใหม่โดย

จุบันครับไทยเราเนี่ยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับด้วยกันกับ18ประเทศครับแล้วก็มีอีก3ฉบับที่อยู่ระหว่างผลักดันให้มีผลบังคับใช้ก็คาดว่าในปี2570ครับไทยจะมี FTA รวม17ฉบับครอบคลุม24ประเทศจากนั้นเราไปดูกระทรวงพลังงานบ้างครับกระทรวงพลังงานเนี่ยเปิดแผนปฏิรูปโครงสร้างไฟฟ้าดันโซล่าหลังคาบ้าน 10,000 เมกะวัตต์ปลดล็อกขั้นตอนติดตั้งให้ประชาชนผลิตไฟใช้เองแล้วก็ขายไฟส่วนเกินคืนเข้าระบบได้ครับพร้อมกับมีการวางเป้าพลังงานไทยสะอาดมั่นคงเป็นธรรมนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD เมื่อวันที่19กันยายน2569ก็คุยกันถึงความคืบหน้านะครับของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ซึ่งย้ำทิศทางพลังงานไทยต้องสะอาดมั่นคงเป็นธรรมพร้อมกับบอกว่าเรื่องการก่อสร้างพัฒนาโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนนะครับโดยกระทรวงพลังงานเนี่ยตอนนี้เดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานครั้งใหญ่ครับแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็สามารถที่จะขายไฟส่วนเกินคืนให้ภาครัฐได้ครับโดยระบุว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่จะยึด3หลักสำคัญก็คือสะอาดมั่นคงและเป็นธรรมหัวใจสำคัญก็คือโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนที่ขยายเป้ารับซื้อไฟฟ้าจากเดิม100เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์ครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้ครัวเรือนติดตั้งโซล่าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อบ้านครับเพื่อที่จะกระจายสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยรัฐบาลเตรียมสนับสนุนเงินดาวติดตั้ง 50,000 บาทจากต้นทุนเฉลี่ยราวๆ 140,000 บาทครับก็ทำให้ประชาชนมีภาระเริ่มต้นเพียงแค่ 90,000 บาทแล้วก็สามารถขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้นด้วยครับจากสัญญารับซื้อไฟระยะยาว20ปีส่วนไฟฟ้าที่ผลิตเกินความต้องการก็จะรับซื้อคืนแล้วก็นำไปหักลดในบิลค่าไฟงวดถัดไปโดยกระทรวงพลังงานยืนยันครับว่าจะลดขั้นตอนขออนุญาตที่เคยใช้เวลานานอยู่หลายเดือนหรือบางเคสเนี่ยเป็นปีจะพยายามปรับลดนะครับให้เหลือการยื่นเรื่องแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบออนไลน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับขณะเดียวกันแผน PDP ใหม่ก็ยังคงตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเกือบ 50% ภายใน10ปีลดการพึ่งพาก๊าซนำเข้าแล้วก็เปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าสะอาดโดยตรงครับหรือที่เราเรียกว่า Direct PPA ให้กับภาคอุตสาหกรรมเลือกซื้อไฟได้มากขึ้นทางด้านของรมว.พลังงานย้ำอีกนะครับว่าพลังงานสะอาดนี่ไม่ใช่ต้นเหตุค่าไฟที่แพงแต่การลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าเนี่ยจะช่วยให้ต้นทุนไฟฟ้ามีเสถียรภาพและประชาชนก็จะมีส่วนเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศได้จริงด้วยเราไปต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีครับมีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนครับร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเดินหน้าจัดการเรื่องของขยะวัชพืชแล้วก็มีการฟื้นฟูพื้นที่ริมฝั่งเป็นการสร้างจิตสำนึกประชาชนร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำให้คงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนจังหวัดปราจีนบุรีครับร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรีภาคประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอนุรักษ์ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติก็จัดขึ้นที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีถนนปราจีนอนุสรณ์ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับงานนี้ก็มีทางด้านของคุณสัญญานามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายจเดชมุสิกวงศ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากครับก็มาร่วมในโครงการครั้งนี้สำหรับแม่น้ำปราจีนบุรีครับถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งเรื่องของการอุปโภคบริโภคเรื่องของการเกษตรการประมงแต่ปัจจุบันครับพบปัญหาขยะสิ่งปฏิกูลรวมถึงวัชพืชอย่างเช่นผักตบชวาสะสมตามแนวตลิ่งครับก็ส่งผลกระทบ

นทรัพยากรน้ำเพื่อส่งต่อแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาการความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องทำด้วยความรอบคอบเพื่อรองรับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาเราจะไปติดตามกันพร้อมกับสารคดีในชุดนี้ที่มีชื่อว่ารู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอในตอนน้ำที่ต้องเก็บข้ามปีเขื่อนภูมิพลครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได้
1: ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาได้ลงพื้นที่น้ำตกธามยมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพื่อที่จะไปรับฟังถึงปัญหาและก็แนวทางบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวครับมุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานำโดยนายพิสูจน์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกธารมยมครับซึ่งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปพบปะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รับฟังข้อเท็จจริงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ทางด้านของนายอภิสิทธิ์สมบัติมาศหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างก็ได้มอบหมายให้นางสาวชลดาประเสริฐสังผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทางด้านของคณะกรรมการนะครับก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่เพื่อที่นำไปวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางเชิงนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสำหรับน้ำตกธามยมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญเลยครับของเกาะช้างก็โดดเด่นด้วยภูมิทัศน์ของสายน้ำหน้าผาและโขดหินครับและยังเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดตราดด้วยครับบริเวณน้ำตกเนี่ยมีปรากฏการเรื่องของร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการเสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ในอดีตรวมถึงพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้น้ำตกธามยมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราดครับกอรมน.นครนายกครับได้บูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบกิจการล่องแก่งรถ ATV รวมถึงเรือท่องเที่ยวบริเวณหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวพันเอกศักดิพงษ์ภัยแก้วหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกได้นำคณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่องเที่ยวลงพื้นที่ไปบริเวณจุดล่องเรือล่องแก่งหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกครับการตรวจครั้งนี้ครอบคลุมกิจกรรมล่องแก่งรถยนต์อเนกประสงค์4ล้อหรือ ATV รวมถึงเรือท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบทั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำรวจภูธรจังหวัดรวมถึงฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสาริกาและตำบลหินตั้งก็ไปร่วมกันตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับการลงพื้นที่ก็เป็นไปตามแผนออกตรวจในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมปี2569โดยเน้นตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตลอดจนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551จังหวัดนครนายกครับได้ย้ำอีกนะครับถึงเรื่องการติดตามและกำกับดูแลสถานประกอบการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมนะครับที่จะผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและก็ยั่งยืนส่วนจังหวัดชลบุรีครับได้บูรณาการทุกหน่วยงานเช่นเดียวกันครับรวมกับคณะกรรมการการต่างประเทศตรวจเข้มครับธุรกิจต่างชาติและนอมินีในพื้นที่พัทยาหลังจากที่พบกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากเชื่อมโยงทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการกระทำผิดกฎหมายที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมนายประเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศ

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรการหารือครั้งนี้นะครับมุ่งติดตามแล้วก็ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทนหรือที่เราเรียกว่าธุรกิจนอมินีซึ่งอาจจะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการลงทุนและการถือครองทรัพย์สินในพื้นที่ที่ประชุมครับบอกว่าจังหวัดชลบุรีครับก็มีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า 14,000 รายโดยคณะทำงานสุ่มตรวจเชิงลึกในระยะแรก70รายพบกลุ่มเสี่ยงสูงถึง39รายครับก็ได้มีการส่งตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีดำเนินคดีและขยายผลไปที่เรียบร้อยพร้อมกับออกหมายค้นบริษัทที่เกี่ยวข้องอีก5แห่งด้วยกันขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้มีการเรียกตรวจสอบนิติบุคคล57รายและส่งดำเนินคดีแล้ว2รายส่วนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินหน้าตรวจบริษัทที่ไม่พบสถานที่ตั้งหรือไม่เก็บรักษาบัญชีรวมถึงขยายผลไปยังผู้ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยง10รายซึ่งเชื่อมโยงกับนิติบุคคลกว่า341บริษัทด้วยกันด้านการปราบปรามความผิดของชาวต่างชาติสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีแล้วครับ272รายขณะที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีตรวจพบนิติบุคคลถือครองที่ดินไม่ถูกต้อง352รายครับแล้วก็ยังมีคำสั่งให้จำหน่ายที่ดินแล้ว133รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเตรียมเอ็กซเรย์นิติบุคคลที่ต่างชาติถือหุ้นเต็มจำนวนอีกกว่า 1,000 รายครับเพื่อที่จะป้องกันการถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยมิชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวรวมถึงการลงทุนอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี

ตำรวจน้ำ CIB ครับตามจับผู้ต้องหาตามหมายศาลพัทยาคดีร่วมขบวนการหลอกลงทุนผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันพบผู้เสียหายโอนเงิน9ครั้งสูงกว่า1ล้านบาทครับก่อนถูกจับได้ที่ท่าเรือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้จับกุมชายอายุ20ปีครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยาในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินหลังจากที่ตรวจพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนเทรดทองและเงินผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า Ulex ครับผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงิน9ครั้งรวมกว่า1ล้านบาทก่อนที่เจ้าที่จะติดตามแล้วก็จับกุมได้บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

จังหวัดชลบุรีครับเตรียมจัดงานรำลึก173ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยะมหาราชที่พระจุฑาทุชราชฐานเกาะสีชังระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ชูประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดงานรำลึก173ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพ

บสมเด็จพระปิยมหาราชน้อมรำลึกเหนือกาลเวลาณพระจุฑาทุชราชฐานอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีภายในพิธีมีนายมาคะผู้จินดาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐและเอกชนผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนครับได้มาร่วมงานครั้งนี้จำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับบอกว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้านทั้งการบริหารราชการการศึกษาสาธารณสุขการคมนาคมและการต่างประเทศสำหรับเกาะสีชังเป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติในสมัยรัชกาลที่5โดยเฉพาะพระจุฑาทุชราชฐานโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตในอดีตจังหวัดชลบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2569ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงชุดพระปิยมหาราชแสงแห่งพระเมตตาสู่เกาะสีชังแห่งสยามการแสดงจากศิลปินการประกวดธิดาเกาะสีชังรวมถึงร้านอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนงานนี้ครับมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพร้อมสร้างรายได้ให้กับชุมชนภายใต้แนวคิดเกาะสีชังมากกว่าการเดินทางคือเรื่องราวที่ยังมีชีวิตครับส่วนจังหวัดจันทบุรีเปิดเวทีมหกรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครับเป็นครั้งที่2แล้วครับดึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาการศึกษาและความภาคภูมิใจในบ้านเกิดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครั้งที่2โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักครับงานครั้งนี้ครับจังหวัดจันทบุรีได้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางวิชาการผ่านผลงานนวัตกรรมจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนพร้อมกันนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองภายในงานมีบูธนิทรรศการจากหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดครับอย่างเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงการขับเคลื่อนการศึกษาผ่านกลไกกสจจันทบุรีนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ IFTE รวมถึงผลงานสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมโครงการ1อำเภอ1สถานศึกษาและสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางPISA แล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีการแนะแนวศึกษาต่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับมหกรรมวิชาการคนจันปั้นเด็กจันจันนิวเจนครั้งที่2ครั้งนี้นะครับมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กันยายน2569ขอเชิญนักเรียนและก็ผู้ปกครองรวมถึงประชาชนร่วมชมผลงานพร้อมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนจันทบุรีได้ตามวันและเวลาที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับวันสุดท้ายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาดีเด่นด้านแรงงานประจำปี2569ให้แก่ผู้ที่รับรางวัลครั้งนี้นะครับ257รายจาก216แห่งตอกย้ำความร่วมมือสร้างงานปลอดภัยสวัสดิการได้มาตรฐานและคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฉะเชิงเทราแลบเบอร์แมเนจเมนต์เอ็กเซลเลนต์อวอร์ด2026เพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานความปลอดภัยและสวัสดิการอย่างมีมาตรฐานโดยมีนายสุภัทรกองเงินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการผู้แทนสถานศึกษาได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ณห้องประชุมอาคาร EEC วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
สำหรับปีนี้ครับมีผู้เข้ารับรางวัลรวม257คนจากสถานประกอบกิจการและสถานศึกษา216แห่งครอบคลุม10ประเภทรางวัลสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับในการที่จะยกระดับสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยส่งเสริมสวัสดิการแรงงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างรางวัลที่มอบในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานประกอบการสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาตรฐานแรงงานไทยการใช้แรงงานที่ดีการป้องกันยาเสพติดโรงงานสีขาวสตรีดีเด่นรวมถึงสถานศึกษาปลอดภัยนอกจากนี้ครับยังมีรางวัลเกียรติยศสำหรับสถานประกอบกิจการที่สามารถทำรงรักษามาตรฐานแรงงานไทยได้ต่อเนื่องนาน10ปีซึ่งก็นับว่าเป็นแบบอย่างสำคัญครับในการพัฒนาระบบแรงงานของจังหวัดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลพร้อมขอให้รักษามาตรฐานและร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้คนทำงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีสถานประกอบกิจการเติบโตและจังหวัดฉะเชิงเทราเองเดินหน้าได้อย่างมั่นคงยั่งยืนส่วนที่ปราจีนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดโครงการวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานดึงภาคธุรกิจและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมวางแผนพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการวิเคราะห์ความต้องการทักษะเพื่อที่จะส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและเป็นการยกระดับผลิตภาพกำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภายในงานมีนางสาวยุวดีก้าวเอี้ยนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน30ปราจีนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานประกอบการผู้แทนหน่วยงานมีวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนามาร่วมงานครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงโครงการนี้ครับดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตมุ่งยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมหัวใจสำคัญครับคือการวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและช่องว่างด้านทักษะโดยยึดข้อมูลจากสถานประกอบการเป็นฐานครับเพื่อที่นำไปจัดลำดับทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาแรงงานทั้งการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมและการส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยมีสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วม56แห่งแล้วก็มีวิทยากรจากGeneration Thailand องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากลมาร่วมถ่ายทอดแนวทางพัฒนาทักษะอาชีพและเชื่อมโยงคนทำงานสู่สายงานที่ตลาดต้องการโดยกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลขององค์กรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างเครือข่ายกำลังคนที่เข้มแข็งพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดปราจีนบุรีสู่ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับส่วนจังหวัดชลบุรีครับก็เดินหน้าวางทิศทางการประชาสัมพันธ์ภาคเกษตรและสหกรณ์รับปีงบประมาณ2570พร้อมต่อยอดรายการวิทยุเกษตรอินดี้ให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงข้อมูลภาครัฐอย่างทั่วถึงสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางการสื่อสารด้านการเกษตรในปีงบประมาณ2570โดยมีนายชานนท์ศรีสดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์ร่วมกันที่ประชุมครับได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข่าวสารตามแนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยมุ่งให้เกษตรกรและประชาชนครับได้เข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการดำเนินรายการวิทยุเกษตรอินดี้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีโดยมีหน่วยงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ร่วมผลิตเนื้อหาถึง21หน่วยงานทั้งรูปแบบรายการสดและเทปรายการเผยแพร่รวม253ครั้งสำหรับปีงบประมาณ2570
ที่ประชุมเห็นชอบแผนออกอากาศรายการเกษตรอินดี้จำนวน53ครั้งเริ่ม7ตุลาคม2569ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สวทชลบุรี 99.75 การประชุมครั้งนี้ครับจึงเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการสื่อสารด้านการเกษตรของจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดการต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดินหน้ายกระดับภาคเกษตรเช่นเดียวกันนะครับได้มีการจัดเวทีผลิตกำลังภาครัฐและเกษตรกรวางเป้าหมายครับพัฒนาสินค้าจากการผลิตตามความเคยชินสู่การผลิตที่ตอบโจทย์ตลาดแล้วก็เพิ่มมาตรฐานเพิ่มมูลค่าและยังสร้างรายได้ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วยนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผนึกกำลังสร้างสรรค์1ท้องถิ่น1สินค้าเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายมานพทาจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายด้านพืชปศุสัตว์และประมงรวม80คนครับที่มาร่วมในงานครั้งนี้จัดขึ้นภายในห้องราชพฤกษ์ B โรงแรม Sunrise Lagoon Hotel and Golf จังหวัดฉะเชิงเทราการประชุมครั้งนี้ครับมุ่งรวมพลังจากทุกภาคส่วนครับเพื่อจะขับเคลื่อนสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เปลี่ยนจากการผลิตตามที่มีไปสู่การผลิตตามศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดเป้าหมายสำคัญก็คือการเสริมความรู้ให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์จุดแข็งวางแผนการผลิตได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำทั้งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปผลผลิตและเลือกใช้นวัตกรรมให้เหมาะกับอาชีพโดยการดำเนินงานอยู่ภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรฉะเชิงเทราให้มีคุณภาพและก็ได้มาตรฐานนะครับสามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดภายในงานมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันค้นหาศักยภาพรวมถึงปัญหาครับและก็แนวทางพัฒนาสินค้าเกษตรของแต่ละพื้นที่ให้ต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราครับตั้งเป้าแล้วก็หวังถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่าจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: จาก2มือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสาน

0: อบจ.ชลบุรีครับจัดกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนนักปั่นกว่า 3,000 คนครับร่วมกันรณรงค์ลดใช้รถยนต์ส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมใช้ชื่อโครงการว่าคาฟรีเดย์ครับสร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนจัดที่ลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาสะพานชลมาศวิถีจังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,000 คนด้วยกันกิจกรรมคาฟรีเดย์ครั้งนี้ครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครับเป็นการลดการใช้รถยนต์และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนรวมถึงส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดีและก็สร้างความตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันปั่นจักรยานตามเส้นทางบริเวณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาสะพานชลมาศวิถีแบบไปกลับรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรครับท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีประชาชนนักปั่นจักรยานและก็หน่วยงานต่างๆครับนำจักรยานมาร่วมในโครงการนี้จำนวนมากกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์นะครับมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะลดการใช้พลังงานลดมลพิษทางอากาศและส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพร่วมกันสร้างเมืองชลบุรีให้น่าอยู่และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนนอกจากนี้เรื่องของรายได้จากการจัดกิจกรรมนะครับจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับก็นับเป็นการต่อยอดประโยชน์จากกิจกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสู่การสนับสนุนด้านสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรีอีกช่องทางหนึ่งครับ
1: เรียกว่าปั่นจักรยานนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็ใช้จักรยานนะครับแทนในส่วนของรถยนต์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงต่างๆด้วยนะครับเป็นการลดโลกร้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดทุกปีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนได้สมัครเข้ามานะครับเป็นจำนวนกว่า 3,000 ท่านนะครับแล้วก็รายได้จากการสมัครเนี่ยนะครับเราก็ได้นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลหนองใหญ่นะครับจังหวัดชลบุรีของเราด้วยก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับได้หันมาออกกำลังกายนะครับโดยเฉพาะยิ่งการใช้จักรยานนะครับถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้รถยนต์ไปทำงานนะครับก็จักรยานนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่สามารถทำใหเรานะครับออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็สามารถที่จะลดโลกร้อนไปด้วยได้ครับ
0: จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีที่อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้พระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีและเจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ขณะที่นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและประสบนิกรชาวจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงความอาลัยความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระปณิธานสืบไปนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ100วัน หรือสัตมวานถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณอาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ชั้น2วัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองฉะเชิงเทราในการนี้พระเทพวนาวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยมีคณะสงฆ์จากคณะธรรมยุทธ์จีนนิกายและอนัมนิกายร่วมประกอบพิธีพร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจเหล่ากาชาติผู้นำท้องที่ท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนายพิริยะฉันทดิโรกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานหรือ100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลากตัญญูเมตตาธรรมวัดวรดิษฐารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดในการนี้พระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยพระวิจิตรวชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดตราดธรรมยุทธและคณะสงฆ์สมณศักดิ์ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่ประธานและหัวหน้าส่วนราชการถวายทายธรรมถวายพัฒหารแด่พระสงฆ์จากนั้นประธานทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์สดับปกรณ์และนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประสงค์นิกรจังหวัดตราดที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาการเรียนวัดเนินพระอำเภอเมืองระยองในการนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมและพัฒหารแด่พระสงฆ์ก่อนทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีตามลำดับพิธีดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศจัดพิธีทางศาสนาในวาระสำคัญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้วาระครบ100วันตรงกับวันที่18กันยายน2569และที่วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีและตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน47รูปถวายเป็นพระกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์เพื่อสังคมและประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีผนึกกำลังจังหวัดชลบุรีส่งต่อความห่วงใยผ่านกิจกรรมตู้ปันสุกมอบเครื่องอุปโภคบริโภค200ชุดช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีร่วมกับจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมตู้ปันสุกส่งต่อความห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าครองชีพโดยมีนางสุพิญญานิรมัยวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยคุณเพ็ญทิพย์พรจเดช ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน200ชุดภายในชุดปันสุขครับประกอบด้วยข้าวสารนมปลากระป๋องผักกาดดองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและไข่ไก่สดซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนการดำเนินงานครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนได้ร่วมอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระเบียบกิจกรรมตู้บรรสุขครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการแบ่งปันน้ำใจสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลและไม่ทิ้งกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในจังหวัดชลบุรีวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสนามข่าวท้องถิ่นผมและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนุนศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงงานด้านการต่างประเทศเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นเวลาหลายทศวรรษนับแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารด้วยทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ถึงความสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศด้วยเป็นพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างและกระชับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติให้เจริญรุ่งหน้าโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยวการศึกษาและการแพทย์เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนทั้งสองฝ่ายและส่งพอพระราชหฤทัยทุกครั้งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
1: ต้อนรับดีไม่เหนื่อยเท่าไหร่ได้ดูอะไรหลายอย่าง
0: การทรงงานด้านการต่างประเทศยังเป็นการเตรียมพระองค์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขของประเทศในอนาคตโดยทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เยือนประเทศต่างๆในหลายทวีปนอกจากนี้การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะตามคำกราบบังคมทูลเชิญจากพระราชวงศ์ต่างประเทศรวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในฐานะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเปิดโอกาสให้ทรงพบผู้นำระดับสูงของประเทศต่างๆและบุคคลสำคัญของโลกในหลายสาขาซึ่งล้วนช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และช่วยให้การดำเนินงานทางการทูตสะดวกและราบรื่นโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในแต่ละครั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ราษฎรไทยในต่างแดนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด
2: คนไทยที่มาอยู่ต่างแดนก็เปรียบเหมือนผู้แทนคนไทยทั้งชาติคือเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนที่จะรักษาไว้ซึ่งสัมพันธไมตรีอันดีซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศเราเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่อันนี้ด้วย
0: เมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ยังคงส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับมิตรประเทศในโอกาสต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่ได้ส่งว่างเว้นเพื่อกระชับมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานและช่วยสร้างโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตในยามที่พระราชวงศ์ต่างประเทศเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยและผู้นำระดับสูงของต่างประเทศเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการตามโอกาสต่างๆในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระประมุขอย่างสมพระเกียรติส่งให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยความอบอุ่นการเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีสำคัญของพระราชวงศ์ต่างประเทศตามคำทูลเชิญในฐานะพระราชอาคันตุกะยังเป็นการตอกย้ำถึงไมตรีจิตระหว่างพระราชวงศ์ไทยและพระราชวงศ์ต่างประเทศที่มีต่อกันอย่างยาวนานในทุกยุคทุกสมัยและเปิดโอกาสให้พระราชวงศ์จากทั่วโลกได้ส่งพบปะเพื่อเจริญพระราชไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแม้ในยามที่มิตรประเทศประสบภัยพิบัติซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของประเทศนั้นๆได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งจัดซื้อจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงทีให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ววันนี้ทั่วโลกล้วนแซ่ซ้องถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทรงงานด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษเป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งปวงชนชาวไทยและชาวโลกถึงพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการทรงเจริญสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยและมิตรประเทศเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา